0: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ความคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธได้ปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกที่ตำบลบองงออำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสกรมอุตุนิยมวิทยาคาด40จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครฝนถล่มแรงภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีภาคตะวันออกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีนครนายกขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้คนร้ายยังลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์ขี่มาจอดริมถนนมายอปัตตานีตรงข้ามปั๊มน้ำมันเคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบวงจรปิดติดตามคนร้ายด้านกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับจังหวัดปัตตานีสามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับก่อเหตุรุนแรงจากปน.กายีรวม4รายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12 113นายเข้าดูงานเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารพาน2102ยึดยาบ้าได้อีก 60,000 เม็ดริมแม่น้ำโขงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดนั่นทําเสนอแจกเงินชาวอเมริกัน 5,000 ดอลลาร์หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้รัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าในยูเครนมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ60รายขณะที่ยูเครนก็ส่งโดรนโจมตีเมืองของรัสเซียหลายแห่งน้ำท่วมฉับพลันนาโกย่าฝนถล่มทุบสถิติ136ปีปริมาณฝนสูงถึง 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงนักกีฬาเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกม2026ต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านนายกเทศมนตรีนาโกย่ายืนยันไม่กระทบกำหนดเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับในรายการของเราคุณโรกมลเทวพิทักษ์ครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ของอัศดีวสันต์นะครับทำดีได้ดีเราเชื่อเหลือเกินอาจารย
0: ์
1: นะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามแต่แม้จะต่อหน้าคนอื่นรับหลังคนอื่นเนี่ยนะครับผลอันนั้นน่ะอาจารย
0: ์
1: วันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องปรากฏออกมา
0: ครับ
1: อย่างแน่นอนแล้วจะได้ดีหรือว่าได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปทำนั่นแหละ
0: นี่แหละ
1: คน
0: เหนือดวงของแท
1: ้
0: ยุติกรรมนะ
1: วงการพระวงการสงฆ์ร้อนแรง
0: ร้อนแรงนะฮะยังไงก็ตามเราชาวพุทธนะฮะถ
1: ้
0: ามีความศรัทธาในการทำดีศรัทธาในกรรมเนี่ยนะฮะก็ไม่หวั่นไหวหรอก
1: ครับ
0: นะเชื่อว่ายังคงตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับคือบุญเนี่ยมันทำได้หลากหลายรูปแบบนะฮะเราทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: บูชาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มากมายนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือบูชาความดีคือบูชาพระธรรม
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับส่งกำลังใจถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ทักทายคุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับคุณอามอมรเทพนะครับคุณวีระมงคลงามคุณโอ๊ตไฮโรฮะ
0: คุณธิดาโตมาสด้วยนะ
1: ครับคุณอมรดาณสายนะครับ
0: ครับรวมไปถึงคุณธีรพัฒน์มนโพใช่ไหม
1: ผลโพฮะ
0: ผลโพนะ
1: ครับผมฮะแล้วก็คุณนิ่มจันทร์จริงนะครับทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยหลายคนเลยแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับก็ในช่วงเช้าเนี่ยฟีดแบ็กเรากลับมาบอกว่ารับฟังในรถกันเป็นประจำอาจารย
0: ์ครับผม
1: ครับ
0: ถ้าบนรถนี่ไม่ค่อยมีนะในรถใช่ไหม ต้องบนหลังคาแล้วนะ คุณบัวลอยจากปทุมธานีคุณกนกวรรณจากพิจิตรคุณวรวุฒิด้วยนะฮะนะฮะก็ทักทายกันนะครับให้กำลังใจทุกท่านในเช้าวันศุกร์นะฮะแป๊บเดียวนะฮะสัปดาห์หนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ก็มีข่าวจากกองทัพบกมาพูดคุยกันนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมชมพระบารมีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการเพราะนอกจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างต่างประเทศหลายคนต่างก็เฝ้ารอรับชมฉลองพระองค์นะฮะของเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างมากด้วยนะ
1: ใช่ครับก็เหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ทรงปรากฏพระวรกายเนี่ยนะครับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านจะทรงเป็นแบบอย่างในการทำรงรักษาประดกศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่เสมออาจารย์ครับ
0: ครับ
1: และทรงมีบทบาทสำคัญนะครับในฐานะทูตวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์หัตถศิลป์แล้วก็มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีโลกแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ยังทรงประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการฉลองพระองค์ที่ผสานเอกลักษณ์ผ้าไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเนี่ยนะครับซึ่งไม่เพียงแต่งดงามสะกดสายตาชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังทรงใช้แฟชั่นเป็นภาษาสากลโอ้ว่าอย่างนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศอย่างลึกซึ้งอีกด้วยครับ
0: เมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกประกาศเผยแพร่ข่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชสมัยตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับ
1: ครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นนะครับจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้ทางด้านของนายเลมินหิงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม รวมทั้งในส่วนของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งในวันเดียวกันนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่พระราชวังธงคินนะครับแล้วก็จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังในส่วนของศาสนสถานซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของเวียดนามด้วยนะครับ ซึ่งก็ตามที่ประเทศเวียดนามได้มีการจัดไว้รองรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ครับ
2: ครับเป็นวัดงอกเซินนะครับ
1: ครับ
2: วันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดขวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และก็สถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยด้วยครับ
1: กับซึ่งก็การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งตรงนี้สะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีกันระหว่างทั้งสองประเทศนะครับซึ่งก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ความผาสุกของประชาชนแล้วก็ประชาชนเวียดนามอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที
1: ่
2: เพิ่งติดตามในขณะนี้นะฮะคุณบัวลอยบัวพรหมีคุณสวัสดิ์ชาดาคุณยายแอ๋วจากวัดสระเกศนะคุณพระยาวจุมพระบุตรนะครับคุณสุพรรณีด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันพระบรมราชสมภพนะครับการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยหรือว่าอุทยานร.2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยครับ
1: ครับซึ่งมูลนิธินี้นะครับเขาก็มีในส่วนของการจัดตั้งขึ้นเนี่ยก็เพื่อการเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครซึ่งก็เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยล้นเกล้ารัชกาลที่2ซึ่งในยุคนั้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยก็บอกว่าเป็นยุคทองเลยอาจารย์ของวรรณคดีไทยนะครับเพราะมีการประพันธ์มีการแต่ง
2: ศิลปินเกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะ
1: มาก
2: ๆครับ
1: เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เนี่ยนะครับรวมถึงมีในส่วนของเรือนไทยพันไม้ต่างๆเนี่ยนะครับในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยครับ
2: ครับผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานการที่อัมพวานะ
1: ใช่ครับอุทยานร.2
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ข้ามสะพานเนี่ยต้องกลั้นหายใจนะสะพานร.2เนี่ย
1: แล้วถ้ารถไปติดบนนั้นล่ะอาจารย์เอาเซลกันเล่น
2: เอาไว้คราวหน้ามาต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวส่งเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm นะครับ Transforming Crisis into Opportunity และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมการประชุมจากในและต่างประเทศกว่า300คนครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระองค์มีพระดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่สำคัญนะครับพระองค์กล่าวถึงเรื่องของประชาคมโลกในปัจจุบันที่บอกว่ากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งรุนแรงด้วยนะครับจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและต้องแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการไปแล้วครับ
2: ครับจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินและก็การตอบโต้ภัยพิบัติแล้วก็รางวัลPersons of the Year นะครับแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยนะครับระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับ
1: ครับก็ได้แก่สมาคมภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกานะครับเขามุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติด้วยครับ
2: จะเป็นสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขนะครับวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรก็ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ครับ
1: ครับแล้วก็ต่อมาก็คือสมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์นะครับ ซึ่งก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับก็รองรับกับความภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงมีเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์นะครับ
2: กลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำยังคงดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากล่าสุดสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านขององคมนตรีนะครับพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชโอบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้อำเภอจะอามจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกก็มีคณะผู้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะฝ่ายขออภัยนะครับหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างและพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตรองแม่ทัพภาคที่1ก็ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยนะครับดังภาพที่ปรากฏก็ไปดูต่างๆซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ยังประโยชน์มากๆแก่พี่น้องประชาชนบริหารจัดการเรื่องของน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียว
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับ
2: เรียกว่าเป็นไปตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาและต่อยอดนั่นเองนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีไหม
1: สักครู่หนึ่ง
2: นะครับไปฟังสปอร์ตสักครู่หนึ่งคร
1: ับ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศ จ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ว้าว
1: ว้าวเป็นไงครับเสียงว้าว
2: ขอบคุณคุณสุภาพรด้วยนะแล้วก็คุณณัฐานะฮะสมัครเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: สมัครเลยเนี่ยนะ
2: ครับเมื่อวานนี้วันแรกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ไปจนถึงนู่น
1: 24 มกราคม 2570
2: นะครับ3เดือนนะฮะ
1: ถูกต้องฮะ
2: ครับก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยสำหรับการเข้ามาเป็นพลทหารอาสา4 ปีใช่ไหม
1: ครับ
2: นะฮะคนที่เคยเป็นทหารมาก่อนนะสมัครได้ไหม
1: สมัครได้อาจารย์ถ้าสมมติว่าภาษาบ้านเราบ้านๆเลยนะอาจารย
2: ์
1: เกณฑ์ทหารปุ๊บจับได้ใบดำอายุยังไม่เกิน26 ปีอยากมาเป็นทหารสมัครได
2: ้
1: หรือว่าน้องที่กำลังจะปลดเนี่ยปลดประจำการเป็นทหารกองประจำการอยู
2: ่
1: กำลังจะปลดในห้วงไล่เลียเดือนปี2570เนี่ยนะอายุยังไม่เกิน26
2: อยากจะต่อเลยได้ไหมเนี่ยนะ
1: ได
2: ้ได้เลยนะฮะ
1: ดำเนินการให้ทันทีนะครับ
2: นะครับก็ทางออนไลน์เข้ามาเช็คเข้ามาตรวจดูคุณสมบัติกันได้นะครับรวมไปถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆได้เลยนะครับมาตามนัดครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนหน้านี้ที่ออกประกาศแจ้งเตือนให้71 จังหวัดทั่วประเทศโอ้โหเกือบหมดประเทศเลยนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่13 กันยายนนี้ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งพื้นที่ต้นแม่น้ำสายเพราะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายก็ได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับซึ่งขณะเดียวกันปภ.เขามีการส่งเซลล์บอสคาร์ดนะครับเมื่อวานนี้ไปยัง4 ตำบลในพื้นที่ของอำเภอแม่สายตามที
2: ่
1: อาจารย์สุริยะอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ด้านเทศบาลตำบลแม่สายว่าไงครับ
2: ก็ออกประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันให้ระวังนะครับขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือจากอันตรายของฝนเนี่ยนะฮะที่ตกสะสมมาโดยตลอดนะครับให้เข้าสู่เกณฑ์ธงส้มแล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งก็ต้องระมัดระวังกันชาวแม่สายนะฮะ
1: อันนี้คือเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขามีการแจ้งแบบนี้เลยอันนี้คือเพจออฟฟิเชียลคุณผู้ฟังครับ นะเป็นเพจทางการของเขาเป็นเพจของหน่วยงานก็มีการประกาศออกมาแจ้งเตือนนะครับเซลล์บัตรคาร์ดบอกว่าส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ติดตามกันด้วยแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังติดตามเนี่ยเขาบอกต้องติดตามสถานการณ์อย่างระมัดระวังเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ตามแหล่งเศรษฐกิจต่างๆ
2: ที่เคยท่วมมาแล้วปีก่อนด้วย
1: ที่สายลมจอยอาจารย์นะฮะเราจำได้ตลาดสายลมจอยเนี่ย
2: ชุมชนไม้ลุงขนอะไรเงี้ยนะ
1: เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอคราบดินโคลนแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนี่ยนานมากนะครับกว่าพี่น้องประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตที่ตามปกติก็ให้เตรียมนะครับในเรื่องของการยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับการเคลื่อนย้ายพาหนะไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพี่น้องประชาชนที่ป่วยติดเตียงนะครับผู้พิการต่างๆนะฮะออกจากพื้นที่เนี่ยก็ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: จดเบอร์โทรไว้ครับเป็นเบอร์โทรของเทศบาลตำบลแม่สายในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดหมายเลขโทรศัพท์เรียกว่าเบอร์ฉุกเฉินนะฮะ
1: ครับ
2: 0537331 23 0537331 23
1: ครับ
2: ตลอด24 ชั่วโมง
1: ก็ติดต่อได้นะครับในขณะที่มณฑลทหารบกที่37ซึ่งเขาเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงดูแลพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้แหมเสียดายจังเลยเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยครับอาจารย์ครับ
2: ครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับในช่วงปลายเดือนนี้ก็คงจะได้อำลาชีวิตราชการทหารสำหรับหลายท่านที่จะเกษียณราชการนะครับขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในช่วงชีวิตเกษียณราชการนะครับ กองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อน
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับคนเราเกิดมาในโลกนี้นี่ก็พยายามแสวงหาสิ่งของมากองเอาไว้หน้าตักตัวเองอันนั้นก็คล้องกูอันนี้ก็คล้องกูอันนี้ก็ตัวกูลูกกูเมียกูพยายามมีให้มากไว้นะครับแต่ที่จริงแล้วถึงจะมีมากขนาดไหนเราก็ได้ใช้ไม่หมดนะครับมีเงินนับแสนล้านใช้จริงวันหนึ่งบางคนไม่ถึง100บาทมีบ้านใหญ่โตยังกับบังอยู่กันแค่4คนพ่อแม่ลูกมีรถนับ10คันบางคนนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆมันขับได้ทีละคันเตียงใหญ่โตมโหฬารนะครับเตียงนอนแต่ก็นอนแค่เต็มแผ่นหลังมีนาฬิกาแพงขนาดไหนก็เอาไว้แค่ดูเวลานะครับไม่เคยทำอะไรตรงเวลาด้วยบางครั้งมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่ถึง100ปีนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลือไปอิจฉาริษยาไปว่าร้ายคนอื่นนะครับมีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านก็ไม่เคยปฏิบัติท่านมีอำนาจอยู่ในมือบางทีก็ไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราหามาแต่ที่จริงเราใช้ก็ใช้ไม่มากนะครับรองเท้าก็ใส่ได้ทีละคู่เสื้อผ้าก็ใส่ได้ทีละตัวข้าวก็กินได้แต่พออิ่มสำคัญที่สุดคือเราต้องแบ่งปันนะครับแบ่งปันชาวโลกสร้างโอกาสให้คนอื่นนะครับคนที่หากินไม่ทันเขามีเยอะคนพิกลคนพิการนี่น่าสงสารขนาดคนธรรมดาบางคนยังหากินไม่ทันเขาคนพิการนี่น่าสงสารนะครับไปไหนมาไหนนี่ผมชอบให้นะครับให้บางทีให้เป็นร้อยร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคือผมคิดว่าเขาอยากให้เขาเจออะไรที่แบบดีใจนะครับเหมือนสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนสมัยก่อนนะได้เงินไปโรงเรียน50สตังค์บาทหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะนะท่านผู้ฟังแต่วันไหนเก็บเงินได้เงินที่มันหกตามถนนได้20บาทโอ้โหดีใจมากๆมันเหมือนเหาะได้เหมือนลอยได้นะในบรรยากาศที่เก็บตังค์ได้20บาทสมัยที่เราเป็นเด็กเหมือนกันนะครับเวลาผมเดินไปไหนมาไหนขับรถไปไหนมาไหนสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยก็พยายามแบ่งปันเห็นคนเดินอยู่ข้างทางแดดร้อนๆมาเดินท่อมๆไม่มีจุดหมายนี่น่าสงสารบางคนถามดูวันก่อนไม่ได้กินข้าวมา3วันโอ้น่าสงสารเดินมาจากสีคิ้วมาถึงสระบุรีเดินมา 2-3 วันวันละ 20-30 โลบอกไปทำไมไปดอนเมืองไปหางานไปหาคนรู้จักเพื่อหางานให้ชีวิตคนนะครับน่าสงสารฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับถ้าเห็นคนจรจัดเห็นคนเดินเท้าเห็นคนไปไหนมาไหนสิ่งที่เราแบ่งปันได้ก็คือ1น้ำดื่มสักขวดนึงมีข้าวให้ข้าวมีปลาให้ปลาให้เขากินเงินทองไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ถามเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงไปยังไงมายังไงเผื่อว่าบางทีเขาขอคนจนท้อบางทีคนบางคนไม่กล้าขอคนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นขอทานตั้งแต่กำเนิดนะครับก็แบ่งปันกันท่านผู้ฟังโลกนี้มันก็จะน่าอยู่ขึ้นโลโกปธรรมพิตาเมตตาโลกนี้จะอยู่ได้ด้วยเมตตาธรรมคำจุนโลกนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมคุตราพระนารินก็ฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้เหมือนกันช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเป็นเรื่องศีลตอนที่4เชิญรับฟังครับ
1: ในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่าสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชมีความว่าบุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่าหยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่นบุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวงและบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงส์ทั้ง10ประการอันได้แก่ 1. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพพรหมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 2.จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น 3. สามารถตัดขาดความอาฆาตดับอารมณ์เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้ 4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย 5. มีอายุมั่นขวัญยืน 6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้ง 8. 7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล 8.ย่อมระงับการจองเวรสลายความอาฆาตแค้น 9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพานไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ 10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตวิญญาณจะมุ่งสู่คติภพมีเรื่องของบาปที่ติดตามสนองแก่ผู้กระทำแบบกรรมทันตาอย่างเช่นเจ๊กังนักเชือดคอไก่เชือดคอตัวเองครับชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อเจ๊กังมีอาชีพผลาญชีวิตไก่ด้วยมีดคมเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำไม่ได้คิดว่าชีวิตใครใครก็รักทั้งที่ฆ่าไก่แล้วหากผ่านหน้าวัดมาทุกวันธรรมะไม่เคยเข้าไปสถิตในหัวใจของเขาได้เลยแม้แต่น้อยชะรอยเวรกรรมที่เขาสร้างสมไว้คงจะค่อยๆแก่กล้าด้วยนิสัยที่เขาชอบกินเหล้าเป็นประจำก็ทำให้เผลอตัวเอามีดเชือดคอตัวเองดูบ้างจนคอเป็นแผลยังดีที่มีคนช่วยไว้ได้ทันรอดตายหวุดหวิดแต่ต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าเจ๊กังเชือดคอตัวเองตายในลักษณะเดียวกับที่เชือดคอไก่นั่นเองเออหนีไม่พ้นมีนักฆ่าหมูคนหนึ่งถูกฆ่าเหมือนหมูครับผู้ชายคนหนึ่งใจอมหิตมากชอบแทงหัวใจหมูคือทุบหมูแล้วใช้มีดคมปลายแหลมแทงตรงหัวใจหมูให้ตายทันทีเขาทำอย่างนี้มาเป็นประจำวันหนึ่งเขาถือมีดคู่มือไปนั่งที่ร้านค้าคนจีนคนหนึ่งพูดจากันยังไงไม่รู้เกิดผิดใจก็อย่างรุนแรงกับคนที่คุยด้วยคนที่ไม่พอใจเขาก็ฉวยมีดปลายแหลมเล่มนั้นจ้วงแทงหัวใจนักฆ่าหมูตายในลักษณะเดียวกับที่เขาเคยฆ่าหมูนั่นเองนะครับนักชนไก่คนหนึ่งตีมือตัวเองจนเน่าครับที่ตลาดโรงหมูอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในอิ่มนี่เป็นนักชนไก่แล้วก็เล่นโขนเก่งก็มีชื่อต่อท้ายว่าอิ่มพระรามด้วยความที่ชอบชนไก่เป็นชีวิตจิตใจเวลาล้มเจ็บจวนตายแกเอามือทั้งสองของแกตีกันเองจนสุดแรงกระแทกเข้าหากันแล้วก็ร้องเป๊กพ่อเป๊กพ่อจนมือเป็นแผลเน่าในที่สุดก็ขาดใจตายด้วยอาการอันน่าสังเวชผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียวปฏิบัติแม่ทุกเช้าทุกค่ำแม่ก็คิดสงสารจะหาภรรยาให้ช่วยแบ่งเบาลูกชายก็บอกว่าอย่าเลยแม่ทำเองจะดีกว่าหลายคนก็หลายใจไม่ถูกใจก็จะทะเลาะวิวาทกันแม่ก็ไม่เชื่อไปหาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่มีลูกก็เลยไปหาหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาน้อยเมื่อภรรยาคนใหม่ตั้งท้องภรรยาหลวงก็คิดว่าถ้าหากว่าเขามีลูกขึ้นมาก็จะเป็นใหญ่กว่าตัวนางก็เกิดความอิจฉาก็คิดหาวิธีกำจัดก็เอายาแทงลูกใส่ในอาหารโดยที่ภรรยาน้อยไม่รู้ลูกในท้องก็เลยแทงออกมาถึง2ครั้งครั้งที่3ถึงได้รู้ว่าเป็นแผนการของภรรยาหลวงแต่แล้วก็ไม่พ้นถูกวางยาให้ตายไปพร้อมกับลูกก็เลยผูกเวรกันว่าชาติหน้าขอให้กูได้เกิดมาฆ่าลูกมึงถึง2ครั้งครั้งที่3กูขอฆ่ามึงให้ตายไปกับลูกด้วยภรรยาน้อยพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวภรรยาหลวงตายก็ไปเกิดเป็นไก่ไก่ออกไข่มา2ครั้งแมวก็เอาไปกินเสียครั้งที่3แมวนั้นก็ฆ่าแม่ไก่ไปกินพร้อมทั้งไข่เลยทีนี้พอแมวตายก็ไปเกิดเป็นเสือส่วนไก่ตายก็ไปเกิดเป็นกวางพอกวางออกลูกมาเสือก็ไปเอามากินทั้ง2ครั้งครั้งที่3กวางก็ถูกเสือกินทั้งแม่ทั้งลูกกวางตายไปเกิดเป็นนางกุลธิดาเสือตายกลายไปเกิดเป็นนางยักษินีนางกุลธิดาคลอดลูกมาก็ถูกยักษินีมาลวงเอาลูกของตนไปกินถึง2ครั้งพอคลอดลูกครั้ง

0: ้แก่กันให้เป็นมิตรสหายกันก็เป็นอันจบเวรกันเท่านั้นนับว่าทั้งสองยังโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธองค์โปรดให้เห็นแจ้งถึงกรรมปานาติบาตมิฉะนั้นแล้วก็ยังจองเวรกันต่อไปโดยไม่สิ้นสุดทีเดียวโทษแห่งปานาติบาตครับพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพาราณสีมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากพราหมณ์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายันสัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาตัดคอแล้วก็เอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือว่าแขวนไว้กับเสาหลัก
1: สักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องศีลจากท่านอาจารย์ยอดอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วนะครับสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาคนจะสบายใจหรือสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาจะมีทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันตินะครับจะสงบจะเข้าสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลอันนี้คือเวลาพระท่านสรุปนะครับสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาอย่างนั้นนะครับเราก็คงชินกันท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมพอใจมากๆ 6-7 ปีมานี้ก็แนะนำแต่น้ำมังคุดขายแต่น้ำมังคุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ของเราเองแหละถามว่ายี่ห้อก่อนๆมันดีไหมก็ดีดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ว่าตราพนารินนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่เป็นน้ำมังคุดที่ตั้งใจทำตั้งใจผลิตมากๆแล้วก็เป็นงานเขาเรียกภาษาฝรั่งเรียก R&D นะครับก็คืองานวิจัยแล้วก็พัฒนาว่าทำยังไงมันจะได้ดีออกมาดีเท่าที่เราจะทำได้ทำให้มันดีเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถมีก็พยายามทำออกมาคืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กินสิ่งที่ดีๆก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เดือนรุ่งเบญจมาศนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันหลายๆฝ่ายก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาเนี่ยโอ้ยากบางทีน้ำมังคุดมันขาดตลาดเนื้อมังคุดมันขาดตลาดนะมีคนถามผมบอกอุ้ยผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนมังคุดแพงก็แพงก็เนื้อมังคุดเราซื้อใส่ถุงท่านผู้ฟังซื้อเอาเนื้อนี่แค่ใส่ถุงแช่เย็นเอาไว้กิโลหนึ่งนี่ค่าแช่เดือนละ1 บาท 1 บาท 30 สตางค์ครับช่วงค่าไฟแพงๆต่อกิโลแช่แข็งเอาไว้ช่วงไหนที่ไม่มีน้ำมังคุดแช่แข็งเอาไว้นะเวลาจะเอามาทำนี่ก็เอามาตั้งให้มันละลายวัน2วัน3วันก็มันจะละลายนะครับจึงจะเอามาปั่นเป็นน้ำให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินกันครับก็ต้องพยายามพอสมควรนะครับการเก็บน้ำมังคุดกันเพราะว่าต้องไม่ให้มันขาดต้องให้มันดีเก็บในอุณหภูมิที่เย็นที่แข็งคุณภาพก็ไม่เสียถ้าอุณหภูมิไม่พอมันเสียมันบูดแล้วคุณภาพมันเสียท่านผู้ฟังครับแล้วก็สมุนไพรที่นำมาใส่ก็จัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่เข้าตำรับยาหลายๆตัวหลายๆทั้งก็คงรู้จักนะครับในชื่อสมุนไพรที่ประกาศออกไปเข้าตำรับยาได้หลายตัวก็จัดมาในส่วนที่เหมาะสมพอดีพอประมาณกว่าจะเป็นน้ำมังคุดตราพนารินนำเข้าบรรจุในขวดแก้วเพราะว่าไม่อยากให้ลมเข้าฝาล็อกนะครับฆ่าเชื้อไม่ใส่สารกันบูดต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดภาษาฝรั่งก็เรียกว่าคลีนฟู้ดจริงๆนะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลร่างกายของเราด้วยสิ่งที่ดีๆเพราะว่าร่างกายของเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดครับต้องได้สิ่งที่มีคุณค่าจึงจะคู่ควรน้ำมังคุดตราพนารินทร์ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์

0: 0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ถ้าเราอยากจะช่วยกันกระตุ้นให้เยาวชนคนไทยหันมารู้จักเห็นคุณค่าของภาษาไทยเราก็สามารถทำได้โดยประการที่หนึ่งต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเราเองซึ่งเป็นชาติที่มีเอกราชมาอย่างยาวนานนับพันปี 2. ต้องเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยซึ่งมีความสละสลวยเพราะพริ้ง 3. คนที่ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีรากเหง้าทางสติปัญญาและเป็นคนที่มีอารยธรรมไทยเกิดเป็นไทยไม่รักไทยใครจะรักเป็นคนไทยไม่ตระหนักใครจะเห็นภาษาไทยเป็นคนไทยต้องใช้เป็นจึงโดดเด่นเป็นสง่าสมค่าไทย

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวเรื่องศีลตอนสุดท้ายตอนที่5กันต่อเชิญครับ
1: ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เกิดเป็นรุกขเทวดาได้เห็นการกระทําของพราหมณ์วันนั้นพราหมณ์เกิดความคิดอยากทําบุญให้แก่ดวงวิญญาณของญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วดังนั้นพราหมณ์จึงบอกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวนึงแล้วสั่งว่าพวกท่านจงนําแพะตัวนี้ไปตกแต่งประดับประดาให้ดีเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายันก็จะอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดแล้วก็แต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงจะนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งพวกลูกศิษย์ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพะจนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอแล้วก็จูงแพะมายืนรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำขณะที่ยืนอยู่นั้นแพะได้ระลึกชาติเห็นกรรมเก่าของตัวที่ทำให้ต้องมาทนทุกข์ถึงเพียงนี
2: ้เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990บาท
7: เส้นละ1,990บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจเตรียมแถลงคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดกว่าร้อยล้านบาทติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามความคืบหน้าคดีการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมศรีกาคนสนิทที่เบียดบังเงินวัดกว่า100ล้านบาทวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแถลงผลการปฏิบัติการในคดีดังกล่าวโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานในการแถลงข่าวนายรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจจากประเทศนอร์เวย์และวันนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยและมีภารกิจในเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งจะเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นปี2568ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เพื่อตรวจสอบสุสานชาวยิวโดยจะมีการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุสานรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลา 10:30 นนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนพร้อมทีมงานจะพาภรรยาของนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสที่ถูกเนรเทศเดินทางไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศตามสิทธิ์ภายหลังกรมการปกครองเผยแพร่หนังสือคำสั่งเนรเทศสำหรับนายเควินขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังมีมติเสียงข้างมาก338ต่อ1
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดโดยกระผมพันโทไพโรธพนาดินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับการที่เรามีชีวิตมาถึงตรงนี้นี่ถือว่าเป็นวาสนานะครับเกิดเป็นคนถือว่ามีวาสนาแล้วมีชีวิตอายุยืนมาถึงขนาดนี้นี่ถือว่ายิ่งเป็นวาสนาเขาบอกว่าคนที่อายุเกินมา62ปีเนี่ยมีอยู่ 8% นั่นหมายถึงว่าตายไปประมาณ 92% ให้เราโชคดีนะครับถ้าเรามีอายุ62หรือใกล้จะถึงเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องมีมากจึงจะมีความสุขให้มีพอเราก็มีความสุขท่านผู้ฟังจนนี่แปลว่ามีน้อยนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยเขาแปลว่ามีมากคือมีเงินมากก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่าพอเพียงนี่แปลว่ามีพอคือพอใช้พออยู่พอกินมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขแต่อย่างน้อยความทุกข์มันก็น้อยถึงสุขไม่มากเราจะกินอาหารราคาหลักพันบุฟเฟ่มื้อหรูกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50บาทกินเสร็จแล้วมันก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับเด็กวัยรุ่นลูกหลานของเราบางทีเขาวัดคุณค่าคนว่าเอ้ยอันนี้ใช้มือถือรุ่นไหนนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยอยู่วัยทำงานเนี่ยก็มักจะวัดคุณค่าว่าใช้รถยนต์ยี่ห้ออะไรนาฬิกายี่ห้ออะไรเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมบ้านหลังโตไหมพออายุมากขึ้นอีกนะครับก็จะดูว่าคอนโดใหญ่ราคาเท่าไหร่บ้านหลังโตขนาดไหนลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรจบระดับไหนไปเรียนต่อโรงเรียนไหนหรือว่าเรียนต่างประเทศหรือไม่ก็แข่งกันไปพอเกษียณมาเขาก็วัดกันว่าใครมีเวลาว่างในตอนเกษียณกว่ากันถ้ายิ่งมีเวลาว่างมากก็แสดงว่าคนนั้นมีเงินนะครับมีเงินมีทองมากไม่ต้องทำงานหนักใช้ชีวิตสบายหลังเกษียณนะกินกาแฟร้านไหนไปกินข้าวต้มร้านไหนนะแต่วัยชรานี่นะครับวัยสวอย่างบางคนบางท่านนะครับหรือว่าอย่างกับผมเองกำลังจะเข้าสู่วัยสวนี่คือมันไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังที่รักขอให้เรามีเงินพอใช้ในชีวิตแต่ละวันและต้องการร่างกายที่ยังแข็งแรงเดินไหวไม่มีโรคไม่ต้องกินยาจำชื่อลูกชื่อหลานได้อันนี้ก็บอกว่ายิ่งรวยนะรวยยิ่งกว่ารวยอีกนะครับจะมีอยู่บ้านหลังหรูมีรถราคาเป็น10ล้านมีเงินฝากเป็น100ล้านถ้านอนให้น้ำเกลือก็ไม่มีประโยชน์เพราะท้ายที่สุดนี่ทุกคนก็จะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดก็คือตัวเราเองก็คือร่างกายของเรานะครับสุขภาพของเราครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายของเราแบบเปลืองมากๆถึงบั้นปลายของชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จนี่ไม่ใช่คนที่มีเงินมากคนที่มีเงินมากมายท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากพอที่จะใช้เงินถึงไม่มากนักอย่างมีความสุขฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินเป็นเพื่อนยามชราลองดูนะครับลองกินดูจะดีหรือไม่ดีตัวเราเท่านั้นจึงจะพิสูจน์ได้ทดลองดื่มดูนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดขอบคุณมากครับ

0: รามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเป็นเรื่องหลวงพ่ออภินิหารหลวงพ่อยีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของหลวงพ่อยีปัญญาพโรเรื่องนี้พระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรวัดปทุมวนารามเป็นผู้เล่าให้คุณสิทธาเชตวันได้บันทึกไว้ว่าหลวงพ่อยีปัญญาพโรนี่อายุท่านประมาณ120ปีอยู่วัดดงตาก้อนทองหรือว่าวัดอภัยสุพรรณภูมิตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิจิตรเป็นพระผู้มีอภินิหารเรื่องลือเหมือนท่านสายบาบาแห่งประเทศอินเดียการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อยีเมื่อ20กว่าปีก่อนโน้นได้ถูกนักเขียนโจมตีทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างรุนแรงว่าหลวงพ่อยีเล่นโกลหลอกลวงประชาชนแต่ในเวลาต่อมาผู้ที่โจมตีประนามท่านเหล่านั้นต่างก็มีเหตุอันเป็นไปแพ้ภัยตัวเองไปต่างๆตามกรรมวิบากที่ตายไปก็มีที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังทุกทรมานรอวันตายก็มีผลจากการโจมตีประนามของนักเขียนซึ่งมีมิจฉาทิฐิทำให้หลวงพ่อยีต้องอธิกรณ์ถูกขู่บังคับด้วยอาวุธปืนให้ศึกนุ่งขาวห่มขาวแต่ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณหรือว่าจวนอุทายีมหาเถระได้มีพระบัญชาให้พระราชมุนีคือเจ้าคุณโฮมโสภโนวัดปทุมวนารามไปดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ให้บริสุทธิ์ถูกต้องท่านเจ้าคุณโฮมหรือว่าพระราชมุนีก็ได้ดำเนินการไต่สวนข้ออธิกรณ์อย่างยุติธรรมและแก้ไขเหตุการณ์ที่วัดดงตาก้อนทองอย่างละมุนละม่อมทำให้หลวงพ่อยีเป็นผู้หมดหยดสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอธิกรณ์โดยสิ้นเชิงสมเด็จพระสังฆราชจึงทรงอนุญาตให้หลวงพ่อยีอุปสมบทแปรยติเป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุทธนิกายแล้วก็เป็นผลสืบเนื่องต่อมาให้วัดดงตาก้อนทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาฝังลูกนิมิตในปี2513การโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหลวงพ่อยีในครั้งนั้นนับเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชที่เราท่านศาสนิกชนทั้งหลายพึงถือเป็นคติสังวรระวังไว้ให้จงดีว่าถ้าคารวาสไม่รู้จริงอย่าเพิ่งด่วนกล่าวประนามพระสงฆ์องค์เจ้าให้ท่านเสียหายถึงอย่างไรพระก็มีศีลมากกว่าคารวาสอันว่าเรื่องฌานจิตฤทธิเดชเนี่ยเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่พ้นความคิดของปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่ควรไปคิดค้นเอาเองเมื่อไม่รู้จริงก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์พระที่ท่านแสดงฌานจิตฤทธิเดชกล่าวหาว่าท่านเล่นกลหลอกลวงประชาชนการกล่าวหาด้วยความหลงผิดไม่รู้จริงนี้บาปกรรมย่อมจะต้องสนองผู้กล่าวหาทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าให้เสียเวลาเลยหลวงพ่อยีเป็นพระผู้ทรงอภิญญาหรือว่าจิตตาภินิหารที่สามารถแสดงฤทธิ์ได้หลากหลายมากมายรูปแบบนับเป็นมหาอัศจรรย์เท่าที่มองเห็นได้เด่นชัดเป็นรูปธรรมในยุคนี้ไม่แพ้ท่านสายบาบาแห่งประเทศอินเดียเลยสิ่งมหัศจรรย์ที่หลวงพ่อยีสามารถทำได้เป็นต้นว่ายืดเหรียญบาทให้ยาวยืดออกไปเป็นตังเมกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์เสกกระดาษให้เป็นธนบัตรใบละร้อยแจกศรัทธาญาติโยมให้เก็บเอาไว้เป็นเงินขวัญถุงเสกข้าวสารเต็มขันให้กลายเป็นเมล็ดข้าวสารทองคำหมดสิ้นแล้วแจกศรัทธาสานุสิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยันตรายและเป็นเมตตามหานิยมสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นว่ามีวาสนาให้หยิบดินขึ้นมาแล้วหลวงพ่อยีก็เสกพรวดเดียวดินในมือนั้นก็พลันกลายเป็นทองคำหมดสิ้นเสกใบไม้ให้เป็นธนบัตรสีเขียวเสกใบไม้ให้เป็นกบเป็นปลาแกงกินได้ถ้ากินไม่หมดกบและปลาที่เหลืออยู่ในหม้อแกงก็จะกลับกลายเป็นใบไม้เหมือนเดิม
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อยังไม่จบนะครับอภิหารหลวงพ่อยีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับเป็นเนื้อมังคุดคือกิโลหนึ่งนี่จะได้แค่4 ขวดท่านผู้ฟังนะครับสารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่บางขวดอาจจะหวานบ้างนะมีบางคนทักมาบอกเอ้ยทำไมบางขวดมันออกอมเปรี้ยวๆเปรี้ยวก็เป็นประโยชน์หวานก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นน้ำตาลจากผลไม้เปรี้ยวก็เป็นรสชาติของมังคุดครับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราพยายามไม่ใส่น้ำตาลความหวานมีไม่มีแต่เป็นความหวานที่เกิดจากผลไม้ก็มีคนเขาถามผมว่าเอ๊ะผู้พันคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนี่น้ำมังคุดมันหวานกินแล้วน้ำตาลมันจะขึ้นไหมถ้าหวานแค่นี้ไม่ขึ้นนะท่านผู้ฟังนะครับน้ำตาลเนี่ยกินข้าวสัก 4-5 ช้อนนี่ข้าวขาวหรือว่าข้าวสวยนี่แป้งเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำตาลเยอะกว่าอีกเพราะเราไม่ได้กินแบบเยอะมากมายเรากินครั้งหนึ่งก็ประมาณ30 มิลฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานจึงเย็นใจกินแล้วกินได้เลยครับท่านผู้ฟังมีหลายคนที่เป็นเบาหวานหนักๆสูงๆก็กินตัวนี้ก็พอใจมากๆนะครับทีนี้สารกันบูดก็ไม่ใส่เพราะว่าอาหารทุกวันนี้จะใส่สารกันบูดใส่กันเยอะนะครับเป็นของกินต่างๆบางทีของทะเลแขวนไว้เป็นเดือนเป็นปีไม่บูดแมงวันไม่กินนะก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะคนรู้จักกันเขาบอกว่าจะซื้อปลาเค็มบอกถ้าไม่ใช่คนรู้จักอย่าซื้อนะต้องซื้อจากคนรู้จักทำไมเพราะว่าทำกินเองนี่ไม่ได้ใส่สารกันบูดถ้าเอาไปขายนี่ใส่นะซื้อมากิโลหนึ่งหลายบาทนะครับถ้ามันเน่ามันเสียแล้วขาดทุนมันก็ต้องใส่ภาวะบังคับแต่ทีนี้ถ้ากินมากๆเข้านี่มันไม่เป็นผลดีกับร่างกายมีโทษต่อร่างกายครับสารกันบูดพวกนี้ลดได้เราก็ลดห่างได้เราก็ห่างผมจึงแนะนำว่าพวกเราถ้าปลูกผักกินเองได้เราก็ปลูกนะครับเก็บผักที่ปลูกกินเองยังไงก็ปลอดภัย 100% ของซื้อเข้ามาเนี่ยของขายในผักมันต้องงามถ้าปลูกธรรมชาติมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกนะครับแมงกินมั่งบุ้งกินมั่งมันก็มีรอยบุ้งรอยแมงนะครับแต่เราไปซื้อตลาดดูอุ้ยงามใบไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเขียวชอุ่มงามนะครับคือแสดงว่ามันก็ต้องมีการใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างผักมันก็ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ทีนี้สารเคมีเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาระกับไตเป็นภาระกับตับนะครับโดยเฉพาะตับคือไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับมีหน้าที่ขับของเสียที่มันไม่ละลายน้ำพวกสารเคมีพวกกินเหล้าพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยพวกกินยามากๆเนี่ยตับมันจะพยายามขับทิ้งออกมาพร้อมกับอุจจาระอึออกมานะครับทีนี้ถ้ามันขับออกไม่หมดมันก็ไปเกาะอยู่ที่ตับเหมือนกับไส้กรองเราเนี่ยท่านผู้ฟังไส้กรองเราก็เริ่มตันไปเรื่อยตันไปเรื่อยจากเดิมใหม่ๆมันกรองน้ำได้ 100% เหลือพอนานๆเข้ามันก็เริ่มตันเหลือ 80% เหลือ 70% ไส้กรองตันเหลือ 60% 50% ฉะนั้นถ้าระบบไส้กรองมันไม่ดีนี่ไอสารพิษต่างๆมันก็เริ่มคั่งค้างไปในเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเราเทียบกับไส้กรองเครื่องกรองน้ำนะครับถ้ามันกรองไม่ดีน้ำมันก็ไม่ค่อยไหลมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เครื่องกรองน้ำฉะนั้นไส้กรองมันต้องสะอาดตัวที่เป็นไส้กรองที่เป็นหลักๆจริงๆนะที่จริงมันมีหลายตัวแหละแต่หลักๆก็คือตับและไตนะครับฉะนั้นถ้าเรากินอะไรที่ร่างกายมันไม่ได้ใช้ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันเป็นพิษเนี่ยมันก็จะไปตกหนักกับตับและไตคนไทยนี่เป็นโรคไตกันเยอะมากๆนะครับเป็นโรคตับก็เยอะนะครับตับพิการตับมีปัญหาตับโตไตโตม้ามโตอะไรพวกนี้นะครับมีปัญหา
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากีใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญครับ
1: ตกเบ็ดบนต้นไม้มีปลาต่างๆมาติดดิ้นกระเดวกระเดวกันมากมายบินทบาทข้าวทิพย์จากเทวดาได้ข้าวทิพย์ร้อนๆหอมฟุ้งเต็มบาทแบ่งเป็นข้าวสวยข้าวผสมงาและข้าวผสมถั่วปลูกข้าวหน้าโบสถ์เป็นรวงในวันเดียวก็เก็บเกี่ยวได้เรียกตะกรุดทองคำหนัก3บาทและหนัก5บาทจากอากาศแจกจ่ายลูกศิษย์เรียกพระเครื่องจากอากาศแจกศรัทธาญาติโยมมีตาทิพย์รู้ที่ฝังขุมทรัพย์ใต้ดินสามารถชี้ให้ขุดพบได้เป็นจำนวนมากสามารถแยกร่างกายของท่านเองเป็นหลายร่างไปปรากฏในสถานที่ห่างไกลหลายแห่งได้ในเวลาเดียวกันขณะที่ร่างเดิมนั่งอยู่ที่วัดไม่ได้ไปไหนเลยสามารถย่นระยะทางไกลแสนไกลให้ใกล้ได้เรียกว่าย่นแผ่นดินล่องหนหายตัวได้ในพริบตาโดยไม่ต้องอาศัยที่กำบังใดๆก่อนที่จะหายตัวหมายความว่าอยู่ในที่สว่างสว่างก็สามารถหายวับไปเฉยๆเหมือนทีวีดับทำผ้าสีต่างๆให้กลายเป็นผ้ายันได้ในพริบตานับพันนับหมื่นผืนเดินข้ามน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยเรือข้ามฟากรักษาโรคร้ายแรงให้หายขาดได้ในพริบตาเอาปลาช่อนตากแห้งที่แผ่เป็นริ้วๆโยนลงน้ำกลายเป็นปลาช่อนหลายตัวแหวกว่ายมีชีวิตชีวาใช้หม้อใบเล็กๆ2ใบหุงข้าวและแกงเลี้ยงคนได้นับร้อยโดยที่ข้าวและแกงในหม้อไม่หมดสักทีมีวาจาสิทธิ์สั่งให้มีโชคลาภได้เลื่อนยศตำแหน่งหรือรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจากร้ายกลายเป็นดีบันดาลให้รูปปั้นแม่พระธรณีหน้าวัดดงตาก้อนทองมีน้ำไหลพวยพุ่งออกมาจากมวยผมทั้งที่รูปปั้นนั้นไม่มีท่อน้ำพุแต่อย่างใดทั้งสิ้นน้ำที่ไหลออกมาเย็นจืดสนิทมีกลิ่นหอมมีรสชาติยิ่งกว่าน้ำฝนหลวงพ่อยียืนยันว่าของที่เสกให้กลายเป็นทองคำแล้วจะทรงคุณภาพเป็นทองคำอยู่ได้ถึง600ปีเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมหลวงพ่อยีกระทำสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ได้อย่างไรถ้าตอบเอาง่ายๆแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าหลวงพ่อยีทำได้ด้วยอำนาจแห่งพลังจิตใช้ศักยภาพจิตที่เป็นทิพย์แปรเปลี่ยนปรมาณูของสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นทองคำไปในชั่วพริบตาเรามากล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อยีกันก่อนวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อยีไม่กระจ่างชัดเนื่องจากท่านไม่ยอมบอกให้ใครทราบอาจจะเป็นเพราะท่านถือคติโบราณก็ได้เพราะถ้าฝ่ายศัตรูรู้วันเดือนปีเกิดที่แน่นอนแล้วอาจจะถูกศัตรูนำไปกระทำอาถรรพ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ถึงแก่ความพินาศได้ข้อนี้ท่านอาจารย์สิทธาเชตวันท่านบอกว่าท่านสันนิษฐานเอาเองหากผิดไปก็กราบขมาโทษแก่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อยีด้วยเถอะขออย่าให้มาเป็นบาปเป็นกรรมแก่คุณสิทธาเลยผู้รู้บางท่านให้ข้อสันนิษฐานว่าการที่หลวงพ่อยีไม่ยอมเปิดเผยวันเดือนปีเกิดของท่านนั้นอาจจะเกรงว่าถ้าบอกไปแล้วคนที่งมงายในการพนันก็จะเอาตัวเลขวันเดือนปีไปแทงหวยใต้ดินท่านไม่ชอบคนเล่นการพนันโยมมารดาของท่านเป็นชาวลาวชาวเวียงจันทน์ส่วนบิดานั้นเป็นมอญดังจะสังเกตเห็นได้จากรูปภาพของหลวงพ่อยีว่ามีรูปร่างหน้าตาแปลกไปจากลักษณะคนไทยธรรมดาโดยทั่วไปดวงหน้าของท่านเข้มข้นคล้ายมอญในตาเป็นประกายคมกล้าบาดตาคล้ายแสงกระจกกระทบแดดไม่มีใครกล้าสบสายตาท่านได้นานๆเลยจำเป็นต้องหลบทุกทีเพราะบังเกิดอาการพร่าพรายสะท้านกลัวจนใจสั่นหวั่นไหวเนื่องจากกระแสสายตาของท่านมีอำนาจแรงกล้ามากนั่นเองใบหูทั้งสองข้างของท่านกางออกมากบอกลักษณะผู้มีบุญบารมีสูงริมฝีปากบางคมกริบเหมือนริมฝีปากของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระแสดงถึงสติปัญญาแหลมคมขั้นอัจฉริยะบุคคลและหมายถึงความเฉียบขาดเด็ดเดี่ยวที่เกือบจะคล้ายเป็นคนดุที่ทรงอำนาจในตัวเองดุจพญาเสือทำให้คนทั่วไปสะดุ้งกลัวได้ในฉับพลันรูปร่างของท่านเล็กแล้วก็ผอมเกรงเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระไปไหนมาไหนคล่องแคล่วว่องไวแต่ก็มีลีลาสง่างามดุดปลุยนุ่นปลิวไปตามลม บอกถึงความสันโดษมักน้อยในการขบฉันแบบเอกาหรือว่าฉันอาหารก็ได้ไม่มีก็ไม่ฉันเลยไม่ถืออาหารเป็นเรื่องสำคัญความเป็นมาดั้งเดิมของหลวงพ่อยีปัญญาพะโรท่านเป็นชาวบ้านตำบลขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่ออายุได้8ขวบเด็กชายยีได้เป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์องค์เจ้าโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อใหญ่ขอเอาเด็กชายยีไปเลี้ยงเป็นลูกหลวงพ่อใหญ่คือใครพระอาจารย์ถาวรจิตตถาวโรพระสมถะวิปัสสนาจารย์รูปสำคัญแห่งวัดปทุมวนารามหน้ากรมตำรวจปทุมวันได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นกับคุณสิทธาที่กุฏิสุวรรณเนตรว่าหลวงพ่อใหญ่คือท่านพระครูเทพโลกอุดรอาตมาขอยืนยันเป็นสัจจะอาตมาเป็นผู้ทรงศีลไม่พูดโกหกหลอกลวงใครหลวงพ่อใหญ่คือท่านพระครูเทพโลกอุดรจริงๆคุณสิทธาก็ถามว่าท่านอาจารย์ทราบได้อย่างไรครับหลวงพ่อยีบอกอาตมาท่านอาจารย์ได้รู้จักกับหลวงพ่อยีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับภายหลังจากที่หลวงพ่อยีมรณภาพแล้วอ้าวเอ๊ะสมัยที่หลวงพ่อยียังมีชีวิตอยู่นั้นอาตมาไม่เคยพบท่านเลยต่อเมื่อหลวงพ่อยีมรณภาพไปแล้วอาตมาถึงได้พบวิญญาณหลวงพ่อยีในทางสมาธิสำหรับผู้ใกล้ชิดตลอดจนศิษยานุศิษย์ที่เคารพเลื่อมใสในตัวพระอาจารย์มหาถาวรแล้วต่างก็ทราบซึ้งเชื่อมั่นในบุญบารมีของพระอาจารย์ว่าท่านบำเพ็ญในสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีคำพูดของท่านทุกคำคือสัจจะและประสบการณ์ทางธุดงค์กรรมฐานของท่านก็เด็ดเดี่ยวและมหัศจรรย์หลายประการเรื่องสมาธิของท่านย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างดีไม่มีผู้ใดสงสัยท่านพระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2495วันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน4ปีมะโรงที่หมู่บ้านโนนศิลาเลิงตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โยมพ่อคือนายโสโยมแม่มีนามว่านางศรีทานามสกุลนาชัยเพชรพอพระอาจารย์มหาถาวรเกิดโยมศรีทาโยมแม่ของท่านก็เสียชีวิตในทันทีที่คลอดท่านในวันนั้นนับเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดเป็นอย่างยิ่ง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนั่นก็คือเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีนะครับพระที่จริงแล้วพระที่ท่านฝึกสมาธินะครับฝึกสมาธินานๆแล้วก็สมาธิแข็งแรงเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะมีอิทธิฤทธิ์ได้หลายอย่างนะครับอิทธิเขาเรียกว่ามันฤทธิ์นี่มันจะมี6อย่างท่านผู้ฟังก็จะมีหูทิพตาทิพและลึกชาติได้นะครับมองเห็นกรรมของคนนะครับสามารถที่จะอธิษฐานจิตอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะครับฤทธิ์นั้นมีหลายอย่างแต่ว่าฤทธิ์ที่ดีที่สุดก็คือฤทธิ์ที่สามารถขจัดกิเลสได้ฤทธิ์ที่สามารถตัดโลภตัดโกรธตัดหลงได้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับทุกคนก็สามารถฝึกตัวเองไปสู่จุดนั้นได้นะครับท่านผู้ฟังนี่แหละนะครับมีหลายคนหลายท่านที่อยู่บ้านกำหนดบำเพ็ญกรรมฐานฝึกสติฝึกสมาธิพุทโธภาวนาไปหรือว่ากำหนดจิตไปพองหนอยุบหนอจิตเป็นสมาธิยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่เนี่ยจิตยิ่งมีกำลังยิ่งมีพลังนะครับสมาธิงพิขเวภาเวทสมาหิโตยถาภูตังปชานาติทุกคนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดนะครับเมื่อสมาธิเกิดแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือถ้าสมาธิตั้งมั่นอะไรก็สามารถทำได้ตั้งมั่นมากก็ทำได้มากตั้งมั่นน้อยก็ทำได้น้อยอยู่ที่จิตอยู่ที่สมาธิครับท่านผู้ฟังนะพูดไปก็จะเป็นเทศให้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอร่อยนะต้องกินกินแล้วก็ต้องซ่อนไม่ซ่อนแช่ตู้เย็นต้องเอาไอ้ปากกาเมจิกเขียนใส่กระดาษแปะไว้เลยบอกยาขมอย่างนั้นทำไมติดครูเด็กถ้าให้เด็กกินแล้วก็หมดแอบกินหมดนะครับแอบกินหมดนึกว่าน้ำผลไม้อร่อยแต่ที่จริงมันอร่อยจริงๆแต่มันมีสรรพคุณอย่างอื่นด้วยสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพระนารินทิพย์มงคลตอง5กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการโทรหาเขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกมากทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น

ยนั้นชนบทบ้านนอกไม่นิยมเพราะเกรงทารกจะอายุสั้นเป็นอัปมงคลทารกจะต้องดื่มกินนมจากเต้าของมารดาหรือว่ามนุษย์ด้วยกันเท่านั้นผีสางเทวดาและแม่เก่าแม่หลังถึงจะอุ้มชูให้ชีวิตมีชีวิตเจริญวัยนี่เป็นคติความเชื่อของชาวบ้านเป็นสิทธิมนุษยชนที่ชาวบ้านจะเชื่อได้ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรจะดูหมิ่นนายโสผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงได้ออกปากบอกให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาเยี่ยมและช่วยจัดแจงศพเต็มบ้านได้รับทราบทั่วหน้าว่าผู้ใดจะเอาลูกค่อยไปเลี้ยงก็เอาไปเถอะค่อยบ่มีปัญญาจะเลี้ยงแล้วฝ่ายนายติ่งและนางพัววงมาลัยได้ยินได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักด้วยมีจิตคิดเอ็นดูทารกน้อยก็เลยรีบรับปากจะขอเอาทารกแรกเกิดที่แม่ตายจากไปเลี้ยงเองนายโสก็ตกลงยกลูกน้อยให้ทันทีนางพัวก็รีบอุ้มเด็กชายถาวรที่ตัวยังแดงๆเหมือนกับลูกหนูอายุยังไม่ถึงชั่วโมงลงจากบ้านวิ่งลอดลัดเลาะไปตามใต้ถุนบ้านชายคาเรือนชาวบ้านเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะเป็นคติความเชื่อของชาวบ้านมาแต่โบราณว่าทารกที่คลอดออกมาแล้วมารดาถึงแก่ความตายขณะคลอดนี้ถ้าจะเลี้ยงทารกให้มีชีวิตรอดสืบไปจะต้องรีบนำทารกใส่เบาะพาวิ่งลอดใต้ถุนบ้านหลายหลังคาเรือนซะก่อนเพื่อให้แม่ที่ตายและแม่เก่าแม่หลังไม่กล้าเอาชีวิตทารกกลับไปเมืองผีชีวิตของทารกก็จะยืนยาวไปอีกนานนายติงและนางพัวมีลูกของตนเองอยู่แล้วถึง8คนเมื่อได้ทารกน้อยถาวรมาเลี้ยงดูเป็นลูกอีกคนก็รวมเป็น9คนทำให้บรรดาญาติพี่น้องทักว่าตัวเองมีลูกเยอะอยู่แล้วยังจะเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงอีกจะไหวหรือนายติ่งและนางพัวก็บอกว่าที่ลูกหมามันยังเลี้ยงกันได้เต็มบ้านนี่ลูกคนแท้ๆทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของนายติ่งและนางพัวหรือจะเป็นด้วยวิบากกรรมที่คนทั้งสองอาจจะเคยเป็นบิดามารดามาก่อนในอดีตชาติหรือเป็นผู้ที่เคยสร้างกุศลบารมีร่วมกันมาก่อนก็เป็นได้จึงทำให้ทารกน้อยกับสองผัวเมียคู่นี้ได้มีอุปการะคุณต่อกันอีกในชาติปัจจุบันเมื่อถึงเวลาทารกน้อยหิวนมนางพัวก็เอานมของนางให้ดูดแต่น้ำนมกลับเป็นเพียงน้ำใสๆไม่สามารถบำบัดความหิวโหยได้ก็พอดีกับที่นางเติบนามสกุลภูกองสังลูกสาวคนโตของนางพัวกำลังเป็นแม่ลูกอ่อนก็เลยได้อาศัยน้ำนมของนางติบเลี้ยงชีวิตให้เติบใหญ่ขึ้นมาตามลำดับนี่จะเห็นว่ากำเนิดชีวิตของพระอาจารย์มหาถาวรมีความพิสดารน่าเวทนาเสียนี่กระไรวิถีชีวิตอันพิสดารนี้ละมังเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของนักบุญที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เด็กชายถาวรเรียนหนังสือจบชั้นป.4ที่โรงเรียนโนนศิลาในหมู่บ้านครั้นอายุได้14ปีก็บัพพชาเป็นสามเณรในปี2509ที่วัดบ้านปอแดงตำบลอุ้มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พระอุปัชฌาย์ของท่านก็คือท่านเจ้าคุณพระราชธรรมานุวัตรหรือหลวงปู่อ่อนจักระธรรมโมวัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อบวชแล้วได้กลับมาอยู่วัดบ้านโนนศิลา2เดือนเสร็จแล้วจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดสำโรงยุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยไปอยู่กับหลวงนาซึ่งเป็นน้องชายของโยมแม่ศรีทาหลวงนารูปนี้คือพระอาจารย์บุญเคนจิตตปุญโญหรือว่าพระครูวิจิตรบุญญาภรณ์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางเจริญเมตตามหานิยมเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในพรรษาที่2ปี2510สามเณรถาวรได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเรียนปริยัติธรรมและฝึกกรรมฐานได้รับใช้ใกล้ชิดท่านเจ้าคุณพระเทพเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีและรองเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์ศึกษาปริยัติธรรมและปฏิบัติสมถวิปัสสนาอยู่ที่วัดนี้6พรรษาจึงได้ย้ายไปอยู่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่1พรรษาสัมผัสกับความวิเวกและดินฟ้าอากาศทางเหนือได้เพียงพรรษาเดียวก็กลับมาจำพรรษาที่วัดโพธิสมพรอีกครั้งต่อมาได้เข้ากรุงเทพจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามปทุมวันหน้ากรมตำรวจในปี2516หลังจากนั้นก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดปทุมวนารามโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหาวี

0: ระวงศ์วัดราชผาติการามเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเจ้าคุณธรรมปาโมกอดีตเจ้าวาดวัดปฐุมวนารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าจิตตถาวโรเมื่อพระอาจารย์มหาถาวรได้อุปสมบทแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปฐุมวนารามสืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในด้านการศึกษาท่านได้นักธรรมเอกปริยัติธรรม3ประโยคแล้วเลิกเรียนแค่นั้นหันมาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ต่อมาท่านมีความจำเป็นอยากจะได้ไปเห็นประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิให้สมได้เกิดมาเป็นลูกคนหนึ่งของพระพุทธเจ้าจึงหันมาเรียนหนังสือสอบเทียบเอาชั้นม.ศ.5ได้แล้วเดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณสีสามารถสอบได้ปริญญาตรีอักษรศาสตร์สาขาวิชาสันสกฤตและฮินดีที่เล่าเรื่องประวัติย่อๆของพระอาจารย์มหาถาวรก็เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นชัดในข้างหน้าว่าเหตุใดหลวงพ่อยีจึงได้ประสิทธิ์วิชาของท่านทั้งหมดทั้งสิ้นให้พระอาจารย์มหาถาวรแต่เพียงผู้เดียวสมัยเป็นสามเณรฝึกอบรมกรรมฐานอยู่กับหลวงนาคือพระอาจารย์บุญเคนนั้นสามเณรถาวรกลัวผีอย่างสุดยอดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่าผีอีกแล้วทั้งที่เกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยหลวงนาบุญเคนรู้แก้วก็เลยสั่งให้สามเณรถาวรเข้าไปเจริญอสุภกรรมฐานที่ป่าช้าในตอนกลางคืนแต่ลำพังผู้เดียวการเจริญอสุภกรรมฐานในคืนนั้นไม่ให้ยืนเพ่งมองซากศพเฉยๆแต่ให้ทำหน้าที่แทนสัปเหร่อกันเลยทีเดียวนั่นก็คือให้สามเณรถาวรช่วยเผาผีให้ทางวัดคอยใช้ไม้เขี่ยฟืนให้ไฟลุกโชนแล้วก็เขี่ยศพไม่ให้กลิ้งออกมาจากกองไฟสามเณรถาวรกลัวแทบขาดใจแต่ไม่กล้าขัดคำสั่งหลวงนาพยายามแข็งใจกัดฟันใช้ไม้เขี่ยศพและเขี่ยฟืนไฟให้เผาไหม
1: ้สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ถือว่าการกระทำของเราทุกวันนี้มีคนเคยทำมาก่อนเราแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเดินได้พูดได้กินอาหารได้มีคนเคยทำมาก่อนแล้วทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่มนุษย์กลุ่มแรกบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีครูชีวิตผมโชคดีครับที่มีครูที่ดีได้เรียนรู้อะไรดีๆจากคุณครูหลายคนที่สอนวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการทำงานแล้วก็สัจธรรมชีวิตคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรวมทั้งอีกหลายๆท่านที่ผมได้ร่วมงานด้วยพี่บูนพี่เล็กพี่เต๋อพี่วาพี่เงาแล้วก็อีกทุกคนที่ผมร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าลูกน้องไม่ว่าจะโตกว่าผมหรือว่าเด็กกว่าผมหรือว่าคนดูทุกคนเป็นครูผมทั้งนั้นผมมองเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนทุกวันนี้บางคนอาจจะฉาบฉวยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันง่ายแต่เราอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกทุกสิ่งอย่างมันต้องฟัน
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: บกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านที่จังหวัดระยองเพลิงโหมลุกลามร้านยางรถยนต์ที่ติดกัน2สามีภรรยาหนีไม่ทันสำลักควันเสียชีวิตทั้งคู่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภ.มาบตาพุธรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ริมถนนสุขุมวิทตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองรถดับเพลิงรวม6คันได้เข้าระงับเหตุโดยเพลิงได้ลุกไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ปลูกติดกันอย่างรุนแรงภายหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต2รายติดอยู่บริเวณห้องน้ำคือนายวรสิทธิ์อายุ70ปีและนางพรนิพาอายุ60ปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยคาดว่าต้นเพลิงนั้นมาจากบ้านของนายวรสิทธิ์เจ้าของที่ดินซึ่งเปิดพื้นที่ให้เช่าทำร้านยางรถยนต์เมื่อเพลิงลุกลามผู้ตายทั้งสองคนหนีออกมาไม่ทันจึงได้เข้าไปหลบในห้องน้ำและสำลักควันไฟเสียชีวิตคาดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนความคืบหน้าจากเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายคุณธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมวัตถุพยานผลการตรวจสอบอัตลักษณ์สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้แก่นายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับจำนวน6หมายและนายอูเซงแจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับจำนวน3หมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนยาวจำนวน2กระบอกประกอบด้วย M16 และ AK104 รวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆภายในพื้นที่เกิดเหตุทางนี้การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและขยายผลความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนและรุกคืบเข้ามายังพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงทำให้ขณะนี้กลุ่มฮูตีขยายอิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญของโลกด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมหารือที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในเยเมนหลังกลุ่มฮูตีรุกคืบอย่างรวดเร็วเข้ามายังตามแนวชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเพิ่มความกังวลว่ากลุ่มฮูตีอาจเพิ่มอำนาจต่อรองหรืออิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นทุกขณะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 6% แต่ระดับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพระนารินนะครับก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังอะไรดีๆเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นประโยชน์ไปนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับงานก็ทำไปหูก็ฟังไปว่างๆก็เปิดวิทยุทิ้งเอาไว้เปิดดังๆเลยไม่ต้องกลัวนะให้ลูกให้หลานฟังนะธรรมะนี่ดีเป็นสิริมงคลฟังไม่ฟังก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางฟังให้เทวดาฟังนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านนะครับเทวดาที่อยู่ที่บ้านเขาก็ฟังเขาก็รู้เรื่องท่านผู้ฟังเขาฟังรู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะครับบางบ้านบางแห่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอธิสมานกายอะไรก็ไม่รู้เอาว่ามองไว้เห็นกันแล้วกันเพราะว่าในหลักการเปิดธรรมะนี่อย่างเขานิมนต์พระมาเนี่ยทำไมเราต้องนิมนต์พระมาสวดที่บ้านที่จริงทำบุญที่วัดก็ได้แต่ทำไมถึงทำบุญที่บ้านเพราะว่าการพอนิมนต์พระมาปั๊บท่านผู้ฟังพอนิมนต์พระมาพระก็มาเจริญพุทธมนต์มาสวดธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก่อนที่จะสวดนี่พระท่านก็จะเป่าสักเคสัคเคกาเมจรูเปคิริสิทธิรัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจักคาเมตรุวนาคหาเนเคหวัตทุมิเคเตนะคำว่าเป่าสัคเคก็คืออัญเชิญเทวดาอัญเชิญเทวดามาฟังนะครับว่าจะสวดต่อไปนี่จะสวดธรรมะแล้วเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามหุบตามห้วยตามเขาตามป่าตามอากาศตามพื้นดินตรงไหนก็แล้วแต่เอามาฟังธรรมะจะสวดธรรมะให้ฟังก็ประมาณนี้เนี่ยค่ะไม่ได้มีเทียบเชิญแต่ว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตเชิญทีนี้ว่าพอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มานะครับก็เหมือนเรามีงานนั่นแหละนะนายอำเภอมากำนันก็ลุกผู้ใหญ่บ้านก็ลุกนายกอบต.ก็ลุกนายอำเภอนั่งไปนั่งมาเอ้าผู้ว่ามาผู้ว่ามานายอำเภอก็ต้องลุกนะครับผู้ว่านั่งเป็นประธานพอในไอ้คนที่อยู่มีศักดิ์น้อยนะครับเป็นชาวบ้านเป็นอบต.ก็ต้องถอยไปนั่งหลังไปเรื่อยนะครับสักพักนึงเอ้ารัฐมนตรีมาผู้ว่าก็ต้องถอยไปนายอำเภอก็ต้องถอยไปก็ต้องลุกให้รัฐมนตรีนั่งก็ประมาณนี้นะครับการเชิญเป่าสักเคเนี่ยโดยพระสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ผู้มีศีลจริงๆถ้าท่านมีสมาธิมีจิตสงบอัญเชิญเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เข้ามาสวดมนต์ที่บ้านนะครับมาฟังพระสวดมนต์ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้พอแขกผู้ใหญ่มานะครับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรก็เราก็ไม่รู้ละอธิสมานกายเป็นว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีศักดิ์มีบารมีต่ำนะครับที่อยู่ตรงนั้นเขาก็จะถอยห่างไปห่างไปห่างไปห่างไปเรื่อยก็ไปอยู่นู่นอยู่ขอบอยู่ไกลหนูนอกบ้านไปเลยบางทีนะครับอันนี้ก็คือการเปิดบทสวดนะครับจะเป็นสวดอิติปิโสหรือว่าสวดพหุงสวดอะไรก็แล้วแต่นะครับการเปิดธรรมะการเปิดนิทานธรรมะกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนเขาฟังเข้าใจนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความในโลกของสากลแล้วไม่มีภาษามีแต่อรรถที่แฝงอยู่นะครับคือเนื้อหาที่แฝงอยู่ในสิ่งที่สื่อภาษาก็เป็นแค่สื่อนะครับผมฉะนั้นเราเปิดไปอะไรมันดีเราเปิดไปเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเกิดเป็นสิริมงคลกับบ้านคนฟังเขาก็เผื่อปิ้งฟัง2ตอน3ตอน4ตอน5ตอนปิ้งบางคน5ตอนไม่ปิ้ง10ตอนอาจจะปิ้งปิ้งเรื่องอะไรวะคนเราเนาะไม่ควรไปทำความชั่วไม่ควรไปฆ่าสัตว์ไม่ควรไปเบียดเบียนกันผลกรรมมันมีนะคือฟังอย่างงั้นน่ะเขาเรียกว่าสอนโดยไม่ต้องสอนถ้าเราเรียกมาตรงๆว่าลูกอย่าทำชั่วนะมันบาปนะฆ่าสัตว์มันไม่ดีนะอย่างงี้เขาไม่เคยเชื่อเด็กตัววันนี้นะครับแต่เราเปิดนิทานให้ฟังเปิดให้ทำเป็นคือมันมีเทคนิคท่านผู้ฟังนะมันมีเทคนิคผมเคยเป็นที่ปรึกษาอันนี้มีเวลาคุยต่อ นิดหนึ่งเนาะนะครับที่ปรึกษาให้แม่คนหนึ่งเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายเขาดื้อมากเขาบอกเขาจะทำยังไงสมาธิก็ไม่ดีแล้วก็เป็นคนสมาธิสั้นแล้วไม่ค่อยเชื่ออะไรดื้อจังผมก็เลยหาหนังสือกฎแห่งกรรมให้บอกอย่างนี้นะจ้างให้เขาอ่านให้ฟังวันละหนึ่งเรื่องแหละแต่จ้างเขาเรื่องละ20 บาท10บาท20บาทก็ว่าไปเรื่องสั้นเรื่องยาวแต่ว่าให้อ่านทุกวันอยากได้เงินให้อ่านให้ฟังนะครับก็ทำอย่างเงี้ยทำไปทำมาเป็น10เรื่อง20เรื่อง30เรื่อง50เรื่อง เด็กเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัติท่านผู้ฟังกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรบาปไม่บาปนี่ทีนี้เวลาแม่ทำอะไรคอยทักแม่อย่าไปฆ่านะแม่อย่าไปทำนะมันบาปนะอ้าวเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเขาเป็นกลายเป็นคนที่คอยห้ามแม่อย่าทำบาปจริงๆท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดแม่ไหนมานั่งสอนว่าลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกอย่าทำอย่างนี้ลูกทำอย่างนี้บางทีมันอยู่ต่อหน้ามันไม่เถียงหรอกมันเฉยแต่รับหลังมันทำเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับเอาเดี๋ยวจะนานไปมาฟังนิทานต่อจากตอนที่แล้วเรื่องอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: สภาพศพคนเราเมื่อโดนไฟเผาจะมีอาการเส้นยึดเส้นหดมือเท้าหงิกงอเก้งก้างแล้วก็ลุกขึ้นนั่งได้สามเณรถาวรแทบจะกระโจนหนีแต่ก็ยังเหลือสติควบคุมใจไว้ได้พยายามใช้ไม้เขี่ยกดศพให้นอนลงในกองไฟจนสำเร็จทีนี้พุงของศพเกิดแตกออกมาลำไส้เรี่ยราดเหมือนกับขดเชือกล่ามควายน้ำเลือดน้ำหนองหยดต้องไฟดังฉี่ชาทรงกลิ่นฉุนเฉียวเหม็นไหม้พิลึกพิลั่นสุดแสนจะทนแต่สามเณรถาวรก็ต้องจำใจทนคอยใช้ไม้เขี่ยตับไตไส้พุงเหล่านั้นให้เผาไหม้จนหมดสิ้นในคืนนั้นผลจากการเจริญอสุภะกรรมฐานโดยการเผาจีผีตายบนกองฟอนตั้งแต่ต้นจนจบก็เกิดปัญญาขึ้นมาในบัดดลนั้นว่าตลอดเวลาที่ทำการเผาผีอยู่นั้นไม่เห็นมีพวกพูดผีปีศาจในป่าช้าออกมาหลอกหลอนเลยสักวันเดียวแสดงว่าพูดผีไม่มีที่คนเราพากันกลัวผีไปต่างๆนานานั้นเป็นเพราะจิตใจของเราเองนั่นแหละหลอกตัวเองให้กลัวสมัยเป็นสามเณรเรียนปริยัติและปฏิบัติกรรมฐานอยู่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนั้นพระอาจารย์มหาถาวรท่านได้เที่ยวไปนมัสการครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญในสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตตาเถระอยู่เสมอเพื่อจะรับเอาอุบายธรรมปฏิบัติแล้วก็ปฏิปทาจริยวัตรของแต่ละองค์มาอบรมบ่มนิสัยตัวเองเป็นต้นว่าได้ไปนมัสการหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนหลวงปู่ฟั่นวัดป่าอุดมสมพรหลวงปู่เทศวัดหินหมากเป้งพระอาจารย์มหาบัววัดป่าบ้านตาดต่อมาเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุพระมหาถาวรก็ได้มอบตัวเป็นศิษย์ใกล้ชิดของท่านเจ้าคุณโฮมโสภโนหรือว่าท่านเจ้าคุณพระราชมุนีซึ่งเป็นพระกรรมฐานรูปสำคัญที่รอบรู้แตกฉานทั้งสมถะและวิปัสสนาวิธีชำนาญในการทุดงแสวงวิเวกไปในภูมิประเทศเขตอันตรายแล้วก็ยังใกล้ชิดสนิทแน่นกับหลวงพ่อยีได้รับการถ่ายทอดวิชาลึกลับมหัศจรรย์ด้านอภิญญาจากหลวงพ่อยีไว้มากอีกด้วยเมื่อเอ่ยชื่อท่านเจ้าคุณโฮมแห่งวัดปทุมวนารามแล้วย่อมเป็นที่รู้จักมักคุ้นด้วยความเคารพนับถือจากพระกรรมฐานทั้งหลายในสายกองทัพธรรมพระอาจารย์มั่นตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะท่านพระอาจารย์มั่นเคยจำพรรษาอยู่วัดปทุมวนารามมาก่อนและพระกรรมฐานรูปสำคัญสำคัญก็เคยมาพักอยู่ที่วัดนี้ไม่ขาดสายเมื่อออกพรรษาทุกปีท่านเจ้าคุณโฮมจะพาพระอาจารย์มหาถาวรออกเดินทุดงไปในต่างจังหวัดพักเจริญภาวนาตามป่าช้าผีดุและเถื่อนถ้ำชะเงื้อมผาสำหรับในกรุงเทพท่านเจ้าคุณโฮมชอบพาไปนั่งกรรมฐานในป่าช้าวัดดอนอยู่เสมอเพื่อโปรดวิญญาณชั้นต่ำที่ถูกกดแห่งกรรมจองจำเอาไว้ในป่าช้าท่านเจ้าคุณโฮมเป็นผู้ชอบใฝ่หาค้นคว้าวิชาความรู้แปลกๆจึงสะสมวิชาต่างๆไว้มากเพื่อสงเคราะห์ประชาชนเป็นต้นว่าวิชาโอสถสมุนไพรบำบัดเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดจนไสยเวทวิทยาคมไฝ่โลกิยะสมาธิอิทธิโยคะประสิทธิวิชาเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเพียงแต่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสงเคราะห์ศรัทธาชาวบ้านให้พ้นจากเคราะห์โศกโรคภัยแล้วก็เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขตามสมมุติบัญญัติเท่านั้นวิชาเหล่านี้ท่านเจ้าคุณโฮมได้ถ่ายทอดให้แก่พระอาจารย์มหาถาวรไว้หมดสิ้นทำให้ท่านสามารถช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ทุกข์ร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ด้านอื่นๆได้ผลดีเรื่อยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ดังจะเห็นได้ว่าที่กุฏิสุวรรณเนตรวัดปทุมวนารามจะมีผู้ทุกข์ร้อนไปขอความเมตตาสงเคราะห์จากพระอาจารย์มหาถาวรอยู่แทบทุกวันในพรรษาที่5พระอาจารย์มหาถาวรได้เร่งความเพียรอย่างหนักได้ตั้งจิตอธิษฐานเจริญสมาธิวิปัสสนาถึงวันละ20ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพราะตั้งแต่บัพพชาเป็นสามเณรจวบกระทั่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ทุ่มเทให้กับชีวิตพรหมจรรย์ไม่เคยด่างพร้อยจึงได้พบกับความดื่มด่ำเป็นสุขในสมาธิธรรมจนสงสัยว่าตัวเองจะติดสุขในสมาธิได้พยายามตัดสุขนี้ละลายให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็รู้สึกว่าตัดได้ยากจึงได้รู้ว่าความสุขในฌานสมาบัตินั้นมันมีอำนาจเป็นยางเหนียวติดยึดในพรรษาที่7ตอนไปศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียพระอาจารย์มหาถาวรได้เร่งรัดตัวเองด้วยอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเต็มสติกำลังเนื่องจากสถานที่แวดล้อมเป็นแดนพุทธภูมิอันวิเวกสัปปายะก่อให้เกิดธรรมปิติอย่างลึกซึ้งเมื่อจิตสงบแล้วท่านได้พิจารณารูปนามขันธ์ 5ก็ได้เห็นรูปนามแสดงอาการต่างๆนานาเป็นไปตามอำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าไตรลักษณ์เป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นสมมุติบัญญัติที่ให้แต่โทษทุกข์ทั้งสิ้นขณะที่พิจารณาด้วยจิตสงบอยู่นั้นพลันก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นคือเกิดความเยือกเย็นสงบสบายอย่างลึกซึ้งกำหนดรูปนามได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นไม่ติดไม่ขัดไม่ยินดียินร้ายในรูปนามวางเฉยอยู่ในสังขารรูปนามทั้งปวงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเมื่อออกจากกรรมฐานนี้แล้วก็เกิดความมั่นใจเพิ่มพูนความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดจะไม่ขอสึกอย่างเด็ดขาดชาตินี้ทั้งชาติจะเป็นพระเจริญพรหมจรรย์เอามรรคผลนิพพานอย่างเดียวใครจะมาตัดคอบังคับให้สึกก็จะไม่สึกต่อมาเมื่อได้กราบเรียนให้ครูบาอาจารย์ทราบถึงความในใจอันเด็ดเดี่ยวนี้แล้วครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสมถวิปัสสนาก็บอกว่าพระอาจารย์มหาถาวรได้บรรลุธรรมถึงระดับสังขารุเปกขาญาณแล้วตอนอยู่ประเทศอินเดียอันว่าสังขารุเปกขาญาณ นี้เป็นญาณปัญญาที่มีการวางเฉยในรูปกายและนามจิตโดยตรงเป็นวิปัสสนาญาณอันยิ่งใหญ่ชั้นสุดยอดในการปฏิบัติธรรมชั้นโลกียานผู้บำเพ็ญถึงขั้นสังขารุเปกขาญาณ นี้ย่อมจะมีจิตใจสงบประณีตสุขุมเยือกเย็นยิ่งนักมีโอกาสที่จะได้ประสบพบเห็นความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง
0: ทีนี้เรามาคุยเมื่อกี้คุยค้างเอาไว้ว่าจ้างเด็กให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะให้ฟังต้องเป็นนิทานนะท่านผู้ฟังแล้วนิทานที่เกิดจากชีวิตจริงเด็กทุกวันนี้เขาเรียนรู้ไวเขาฉลาดนะครับแล้วทีนี้ถ้าสามารถบอกลูกนะบอกเรื่องนี้นะเอางี้ไม่ต้องอ่านอ่านแล้วจำแล้วมาเล่าให้ฟังให้50บาทไม่ต้องอ่านให้จำเลยนะแล้วมาเล่าให้ฟังให้50บาทถ้าอ่านให้ฟังตรงๆนี่บางทีสมาธิเขายังไม่ดีบางทีนิทานบางเรื่องมัน2หน้า3หน้า4หน้า5หน้าคือเล่าไม่ต้องทุกตัวอักษรเป๊ะๆหรอกแต่ว่าเนื้อหามาเล่าให้ฟังอย่างนี้ทำทุกวันวันเว้นวันอาทิตย์ละ2วัน3วันคือทำไปเรื่อยๆเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าจิตตะกัมมัญญตาจิตตะมุทุตาจิตมันจะค่อยๆอ่อนโยนลงพอจิตอ่อนโยนมันก็เหมือนกับเหล็กที่มันอ่อนพอมันอ่อนแล้วเหล็กมันก็ดัดได้จิตตะกัมมัญญตาจิตก็สามารถที่จะดัดได้ฝึกได้พอจิตอ่อนกายมันก็อ่อนกายะกัมมัญญตาก็จะอ่อนลงมาควรแก่การงานดัดได้ฝึกได้ก็ปาคุณยตาก็จะมีความคล่องแคล่วคือมันก็จะค่อยๆเป็นเด็กที่อ่อนโยนขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสำหรับเด็กที่ดื้อนะครับเด็กที่ลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับใครไม่รู้ว่าจะฝึกลูกยังไงถ้ามันดื้อเหลือเกินเด็กมันทะมนเหลือเกินหาวิธียอมเสียเงินหน่อยหาหนังสือดีๆหรือไม่ก็เอานิทานอาจารย์ยอดนี่แหละเปิดให้ฟังหรือว่าฟังนิทานผมนี่แหละนั่งฟังให้จบตอนนะเสร็จแล้วว่ามาสรุปให้ฟังถ้าสรุปได้เล่าเรื่องโดยไม่ผิดได้นี่ให้ไปเลย20บาท30บาทเด็กมันจะตั้งใจฟังคอยจับฟังว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้จะเป็นยังไงมันจะค่อยๆจับฟังโอเคละครั้งแรกเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเห็นแก่เงินแต่นานๆไปเขาจะติดเองอย่างเด็กคนที่ผมแนะนำเขาบอกว่าทำไมไม่มีหนังสือมาให้เขาอ่านอีกแล้วอ่านจนติดกลายเป็นเด็กเรียนเก่งมากนะครับตอนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนอะไรเนาะอยู่ในสวน สวนจิตรดาเนี่ยครับวชิราวุธวิทยาลัยกลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากจากที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เรื่องให้เด็กอ่านหนังสือธรรมะเหมือนกับครั้งพุทธกาลนี่ก็มีจ้างลูกไปฟังธรรมจ้างไปตลอดฟังไปฟังมากลับมาก็ไม่เอาค่าจ้างแล้วพอบรรลุธรรมแล้ว ฝากเอาไว้นะครับนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารู้จักถ้าเราเจอใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีไปรักษาที่อื่นไปกินอย่างอื่นมาแล้วก็ยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจอยากให้ทดลองกินน้ำมังคุดดูเผื่อว่านะครับเผื่อว่าแต่ที่จริงผมน่ะมั่นใจเลยแหละแต่กับผมก็เผื่อว่ามันโดนนะบอกเลยว่าน้ำมังคุดนี่เขามีของต้องพูดอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: เราคนไทยมักจะได้ยินวลีอยู่วลีหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำขู่ที่ทำให้เราไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรนั่นก็คือวลีที่ว่าไม่เชื่อจะลบหลู่ถ้ามาถามอาตมาอาตมาอยากจะแนะนำว่าทิ้งคำว่าไม่เชื่อจะลบหลู่ไปเลยแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นคำใหม่นั่นก็คือไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้จะมีปัญญาก็ต้องรู้จักอ่านรู้จักคิดรู้จักฟังและรู้จักตั้งคำถามถ้าทำตาม4ประการนี้คำกล่าวที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะไม่มีผลอะไรต่อไปแล้วเราก็หันมาใช้ไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในโอวาทานุศาสตร์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนเคยเชื่อบ้างและไม่เคยเชื่อบ้างซึ่งเป็นเหตุให้ตนได้ตระหนักแน่แก่ใจว่าคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้มีความวิเศษทรงไว้ซึ่งคุณค่าแก่การปฏิบัติตามอย่างอันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งบุคคลใดได้เจริญสังขารุเปขาญาณจนถึงความเป็นยอดคือแก่รอบที่สุดแล้วถ้าไม่มีอุปสรรคขัดข้องทางด้านวาสนาบารมีหรือขัดข้องด้านอินทรีย์ไม่เสมอกันหากเป็นผู้มีวาสนาบารมีสูงเคยสร้างสมมามากแต่อดีตชาติแล้วไซสภาวะของญาณก็จะเลื่อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงขั้นพระโสดาบันโลกุตรภูมินั่นเทียวในปีต่อมาพระอาจารย์มหาถาวรได้ไปแสวงวิเวกอยู่ที่ถ้ำสะแก้วเขาชะกันจังหวัดปราจีนบุรีด้วยการตั้งสัจจะกิริยาไม่พูด7วันแล้วก็อดอาหาร9วันการเจริญสมาธิวิปัสสนาครั้งนี้ได้ผลทางด้านสมถะมากกว่าวิปัสสนาคือได้สมาธิขั้นสูงจิตมีพลังอำนาจมากจิตโลดโผนโจรทยานเที่ยวออกรู้ออกเห็นเป็นไปในด้านอิทธิวิธีไม่ยอมปล่อยวางลงในไตรลักษณ์เอาซิเลยนับเป็นเรื่องแปลกมากอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณเคยมีฤาษีชีไพรผู้ทรงอภิญญาญาณหลายองค์มาบำเพ็ญตบะแล้วก็กระแสพลังจิตอิทธิวิธีอภิญญาญาณของพวกฤาษียังคงแผ่กระแสคลื่นอยู่ในถ้ำนี้ตลอดเวลาเมื่อพระอาจารย์มหาถาวรมาเจริญภาวนาในถ้ำนี้กระแสจิตของท่านจึงถูกดึงดูดเข้าเป็นคลื่นเดียวกับกระแสคลื่นอภิญญาของพวกดาบสฤาษีเหล่านั้นและในถ้ำสากแก้วเขาชะกันนี้เองพระอาจารย์มหาถาวรได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์จากการอธิษฐานในครั้งนั้นทำให้ท่านเป็นผู้มีวาจาพูดอะไรเป็นอย่างนั้นในเวลาต่อมาตราบเท่าปัจจุบันนี้ที่นี้จะได้เชื่อมโยงเข้าหาประเด็นสำคัญครับตอนที่พระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรได้พบกับดวงวิญญาณของหลวงพ่อยีด้วยประโยคคำพูดของพระอาจารย์มหาถาวรที่ว่าสมัยที่หลวงพ่อยียังมีชีวิตอยู่นั้นอาตมาไม่เคยพบท่านเลยต่อเมื่อหลวงพ่อยีมรณภาพไปแล้วอาตมาถึงได้พบวิญญาณของหลวงพ่อยีในทางสมาธิพระอาจารย์มหาถาวรพบดวงวิญญาณของหลวงพ่อขณะที่ท่านเจริญสมาธิธรรมอยู่ในตอนดึกสงัดที่วัดดงตาก้อนทองในคราวที่ท่านได้เดินทางไปที่วัดนี้กับท่านเจ้าคุณโฮมคือพระราชมุนีพระอาจารย์มหาถาวรท่านบอกว่าพูดพลาดไปคืออาตมาได้พบดวงวิญญาณหลวงพ่อยีนั้นเป็นการพบครั้งที่สองนะครั้งแรกอาตมาได้พบหลวงพ่อยีในสภาวะเป็นโอปติกะโอปติกะนี่หมายถึงคนเราที่ตายไปแล้วไปเกิดขึ้นในนิมิตของภพภูมิโลกวิญญาณอันได้แก่โลกของผีเปรตอสุรกายเทพพยดาพรหมเป็นต้นการเกิดนี่ไม่ได้คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาหากเป็นการผุดขึ้นเป็นตัวสมบูรณ์ในพริบตาคือเกิดขึ้นเองดุจเนรมิตพระอาจารย์มหาถาวรท่านบอกว่าโอปติกะก็คือผีนั่นแหละคือว่าวิญญาณของหลวงพ่อยีได้ปรากฏตัวให้อัตมากับท่านเจ้าคุณโฮมได้เห็นเป็นผีดิบมาหายังไงอ่ะโอ้เดินมาหาตอนกลางวันหรือกลางคืนนะครับกลางคืนเรื่องมีอยู่ว่าท่านเจ้าคุณโฮมกับอัตมาเดินทางโดยรถยนต์ออกจากวัดปทุมวนารามไปยังวัดดงตาก้อนทองซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อจังหวัดพิจิตรกับเขตอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกคือเขตทั้งวัดนี้มันคล่อมรอยตะเข็บเขตติดต่อของสองจังหวัดเข้าใจไหมแล้ววัดดงตาก้อนทองขึ้นกับคณะสงฆ์จังหวัดไหนครับก็ขึ้นกับเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกแล้วผีหลวงพ่อยีมาหายังไงครับท่านเจ้าคุณโฮมพาอาตมาไปครั้งนั้นเกี่ยวกับกิจของวัดดงตาก้อนทองที่ท่านเจ้าคุณโฮมให้ความอุปถัมภ์อยู่ตอนที่ไปนั้นหลวงพ่อยีมรณภาพแล้วศพของท่านใส่โลงไว้ที่บ้านของท่านซึ่งก็อยู่ใกล้กับวัดดงตาก้อนทองนั่นแหละการเดินทางปรากฏว่ารถเกิดติดลมโคลนห่างจากวัดดงตาก้อนทองไม่ไกลในคืนนั้นช่วยกันเข็นยังไงรถก็ขึ้นจากลมไม่ไหว พอคนขับยิ่งเร่งเครื่องยนต์กลับพบว่าล้อรถยิ่งจมลึกลงมาในโคลนทีนี้ทุกคนก็หมดปัญญาทำยังไงดีถึงจะขึ้นไปถึงวัดดงตาก้อนทองในคืนนี้คนขับและโยมที่ไปด้วยก็พากันทั้งเหนื่อยทั้งหิวข้าวท่านเจ้าคุณโฮมก็พูดขึ้นดังๆว่าเอ๊ะคนเอารถขึ้นจากหล่มไม่สำเร็จแล้วใครจะทำสำเร็จล่ะเห็นจะต้องขอแรงจากเทวดาฟ้าดินเสียแล้วล่ะกระมังอาตมาฟังแล้วก็งงๆก็ยังไม่เข้าใจทีนี้ท่านเจ้าคุณโฮมก็พูดอีกว่าสงสัยจะต้องนิมนต์หลวงพ่อยีให้มาช่วยแล้วอาตมาก็สงสัยว่าหลวงพ่อยีท่านมรณภาพไปแล้วศพนอนอยู่ในโรงจะมาช่วยเข็นรถขึ้นจากหล่มได้ยังไงตอนนั้นท่านเจ้าคุณโฮมก็ได้พูดขึ้นอีกดังๆเออขอให้หลวงพ่อยีมาช่วยทีเถอะพวกโยมที่ไปด้วยเขาก็ต่างประหลาดใจที่ท่านเจ้าคุณโฮมพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วทุกคนก็ยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวไปทั้งตัวจนถึงหนังหัวอัศจรรย์งงงันอย่างสุดขีดเพราะว่าท่ามกลางความมืดที่สลัวรางด้วยแสงดาวเต็มท้องฟ้านั้นได้เห็นร่างของหลวงพ่อยีผอมๆสูงๆเหมือนในรูปของท่านนั่นแหละเดินลิ้วตรงเข้ามาหาพวกเราอาตมาร้องในใจว่าคุณพระช่วยผีมีจริงๆวิญญาณหลวงพ่อยียังอยู่ที่วัดดงตาก้อนทองหรืออาจจะอยู่บนสวรรค์แต่พอได้ยินเสียงของท่านเจ้าคุณโฮมนิมนต์คือได้ยินด้วยหูทิพตาทิพก็รีบลงจากสวรรค์มาชั่วลัดนิ้วมือเดียวเออแล้วผีหลวงพ่อยีมาช่วยเข็นรถใช่ไหมครับอย่าเรียกท่านว่าผีเรียกท่านว่าวิญญาณเพราะท่านเป็นเทพเจ้าอยู่แล้วอยู่บนสวรรค์มีทิพยเนตรคอยเล็งแลดูวัดดงตาก้อนทองของท่านอยู่เป็นปกติท่านไม่ต้องช่วยเข็นหรอกท่านเป็นพระทรงฤทธิ์อภิญญาอยู่แล้วเมื่อมรณภาพไปแล้วไปเป็นเทพเจ้าก็ยิ่งมีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะสภาวะเป็นกายทิพย์ทุกอย่างที่ต้องการทำจึงเป็นไปด้วยทิพยอำนาจทั้งสิ้นวิญญาณของหลวงพ่อยีเข้ามายืนใกล้ๆรถที่ตกหล่มจมโคลนท่านยืนเฉยๆนะไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเรื่องอภินิหารหลวงพ่อยีเรื่องนี้ยาวนะเป็นนิทานดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพมงคลตอง5ตราฟันหารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถ้าคิดจะกินอาหารเสริมคิดจะให้ปุ๋ยต้นไม้สักยี่ห้อนึงนะซื้อปุ๋ยมาบำรุงต้นไม้ก็เลือกเอาปุ๋ยดีๆนะครับท่านผู้ฟังคิดจะบำรุงร่างกายสักยี่ห้อนึงอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อมาเสริมสุขภาพของเราสักอย่างหนึ่งนี่ผมแนะนำน้ำมะขุดตราพนาลินลองดูสัก3ขวดอยากจะให้ลองดูนะครับจะดีหรือร้ายยังไงท่านผู้ฟังก็จะทราบเองน้ำมะขุดตราพนาลินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีอย.เรียบร้อยผลิตจากโรงงานมาตรฐานนะครับมี GMP มีฮัตซับก็ถือว่าเป็นน้ำมะขุดที่ผมพอใจมากที่สุดนะต้องบอกว่าอย่างนั้นภูมิใจเสนอทำมา 6-7 ปีนี่ก็ถือว่าเราตั้งใจทำดีที่สุดแล้วน้ำมะขุดยี่ห้อนี้ก็อยากจะลองให้ท่านผู้ฟังได้ลองดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตซับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไป

0: สุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ท่านเจ้าคุณโฮมไม่กลัวนะท่านมีสติดีมากหลวงพ่อยีกับท่านมีความสนิทสนมเคารพนับถือกันมากท่านเจ้าคุณโฮมก็บอกกับคนขับว่าหลวงพ่อยีมาช่วยแล้วขึ้นไปสตาร์ทรถสินั่นแหละคนขับถึงได้สติงกงกเงินเงินตัวสั่นด้วยความกลัวไปสตาร์ทเครื่องยนต์พอใส่เกียร์เร่งเครื่องพรืดเดียวรถก็พุ่งขึ้นจากลมได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วเมื่อรถขึ้นจากลมแล้วหลวงพ่อยีท่านขึ้นรถไปด้วยไหมครับยังไม่ได้พูดอะไรเลยร่างวิญญาณของหลวงพ่อยีก็หายไปซะก่อนท่านเจ้าคุณโฮมก็คงอยากจะพูดด้วยอยู่เหมือนกันตอนนั้นวิญญาณหลวงพ่อยียืนอยู่เฉยๆรถก็ขึ้นจากลมได้แล้วในความเข้าใจของท่านอาจารย์ในรถขึ้นจากลมได้ยังไงครับวิญญาณหลวงพ่อยีท่านใช้พลังจิตช่วยผลักรถให้ขึ้นจากลมจมโคลนน่ะสิพลังจิตของคนเราก็ดีพลังจิตของผีสางเทพพรหมก็ดีพวกศาสตราจารย์ฝรั่งบอกว่าพลังจิตที่นึกหน่วงหรืออธิษฐานให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีลักษณะคล้ายแขนลึกลับใหญ่มหึมาสามารถทำอะไรก็ได้ตอนที่อาตมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียนั้นโยคีคฤหัสถ์คนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ด้วยได้เลคเชอร์ว่าพลังจิตมีพลังงานยิ่งใหญ่เหนือกว่าระเบิดนิวเคลียร์พลังจิตเป็นพลังธาตุรู้ทุกอย่างผู้มีสมาธิจิตสูงสามารถใช้พลังจิตได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วคืนนั้นพักที่วัดดงตาก้อนทองแล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมครับท่านเจ้าคุณโฮมก็พาพวกเราไปกราบศพของหลวงพ่อยีที่อยู่ในโรงซึ่งตั้งไว้ที่บ้านของท่านที่อยู่ใกล้ๆวัดจากนั้นก็มาอาบน้ำพักผ่อนหลับนอนท่านเจ้าคุณโฮมก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาของท่านส่วนอาตมาก็นั่งทำสมาธิภาวนาเหมือนกันไม่ว่าจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก่อนจำวัดหลับนอนอาตมาต้องทำสมาธิเป็นพุทธบูชาเสียก่อนทุกครั้งไปคืนนั้นที่วัดดงตาก้อนทองก็เหมือนกับวัดบ้านนอกทั่วไปคือเงียบสงัดวิเวกวังเวงมากอากาศเย็นค่อนข้างหนาวเล็กน้อยเสียงสุนัขในวัดแล้วก็หมู่บ้านหอนหวยหวนรับกันเป็นทอดทอดอาตมาก็รู้ว่าเป็นพวกวิญญาณขั้นต่ำออกเร่ร่อนหากินแล้วก็แสวงหาส่วนบุญอาตมาก็กำหนดจิตให้เป็นเอกะแผ่กุศลผลบุญไปให้พวกวิญญาณเหล่านั้นแปลกเหมือนกันพอแผ่เมตตาอุทิศกุศลไปให้เสียงเห่าหอนของสุนัข ก็เงียบหายไปอาตมาก็เจริญภาวนาต่อไปกำหนดอนาปานสติเพื่อต้องการขับความอ่อนล้าจากการเดินทางมาให้หายไปอานาปานสตินี้เมื่อเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วจะทำให้ร่างกายชุ่มชื่นมีพลังมากมีความสุขเยือกเย็นมากนะอาตมากับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณโฮมนั่งสมาธิอยู่ในห้องเดียวกันจิตของอาตมาก็สงบเป็นสมาธิก็ได้เห็นนิมิตเป็นภาพท่านเจ้าคุณโฮมอาตมาแปลกใจว่าทำไมถึงได้เกิดนิมิตท่านอย่างนี้ก็ลืมตาขึ้นดูก็เห็นท่านเจ้าคุณโฮมยังนั่งเข้าสมาธิเฉยอยู่อาตมาก็หลับตาทำสมาธิต่อไปพอจิตสงบลงก็ได้เห็นนิมิตภาพท่านเจ้าคุณโฮมอีกคราวนี้มีนิมิตภาพของหลวงพ่อยีเดินเข้ามานั่งลงกราบท่านเจ้าคุณโฮมกราบแล้วหลวงพ่อยีก็นั่งเฉยๆอยู่ไม่พูดอะไรอาตมาอยากจะพิสูจน์ความจริงก็ลืมตาขึ้นดูก็เห็นวิญญาณหลวงพ่อยีนั่งอยู่ตรงหน้าท่านเจ้าคุณโฮมจริงๆนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ครั้งที่สองที่หลวงพ่อยีแสดงให้อาตมาได้เห็นท่านเจ้าคุณโฮมก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นภาพวิญญาณของหลวงพ่อยีก็ค่อยๆจางหายไปความลี้ลับมหัศจรรย์ครั้งนี้อาตมาเข้าใจตอนนั้นว่าท่านเจ้าคุณโฮมแสดงให้อาตมาได้รู้ได้เห็นเพื่อขจัดความสงสัยเพราะอาตมาเป็นสิทธิ์ที่ช่างสงสัยซอกแซกไปเสียทั้งนั้นท่านเจ้าคุณโฮมก็เลยนิมนต์วิญญาณหลวงพ่อยีมาให้เห็นยังไงล่ะท่านเจ้าคุณโฮมหรือว่าพระราชมุนีเนี่ยท่านเป็นพระเถระที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างแท้จริงเป็นพระกรรมฐานอยู่ในบ้านในเมืองหรือเป็นพระคามวาสี

0: ที่ทำกรรมฐานไม่หวั่นไหวต่อเสียงรบกวนหนวกหูตลอดจนไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมของนครธรรมใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าพระบ้านอย่างท่านเจ้าคุณโฮมปฏิบัติธรรมกรรมฐานเอาจริงชนิดที่พระป่าอีกหลายรูปอาจจะสู้ท่านไม่ได้ด้วยซ้ำไปท่านมีวิริยะขันติสำรวมในพระปฏิโมกบำเพ็ญเพียรทางอธิจิตชำระจิตของท่านในผ่องแผ้วอย่างชนิดหาพระในบ้านในเมืองเปรียบได้ยากปกติท่านเจ้าคุณโฮมจะตื่นจากจำวัดตอนตีสี่หลังจากทำกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วท่านจะไหว้พระสวดมนต์ไปจนถึงหกโมงเช้าการสวดมนต์นี้จะสวดเป็นเวลานานทั้งเช้าทั้งค่ำตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาจารย์ใหญ่ของท่านซึ่งท่านจะสวดด้วยเสียงอันดังฟังชัดเหตุที่ต้องสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังเหตุผลของท่านมีอยู่ว่าต้องการให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาภพชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้สดับตรับฟังก็หมายถึงพวกวิญญาณทั้งหลายที่แออัดยัดเยียดแน่นไปหมดในอนุบรรยากาศเมื่อพวกวิญญาณทั้งหลายหรือว่าผีสางเทวดาได้สดับตรับฟังก็จะเกิดธรรมปิติอิ่มเอิบใจเมื่ออิ่มเอิบใจด้วยอนุภาพของมนต์คาถาของพระศาสนาสุคติก็ย่อมเป็นที่หวังได้ของวิญญาณเหล่านั้นครั้นตกเวลายามค่ำท่านเจ้าคุณโฮมจะชักชวนศิษย์ที่ปรารถนาจะปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งได้แก่พระภิกษุสามเณร 3-4 รูปออกเดินทางจากวัดปฐุมวนารามไปยังป่าช้าวัดดอนยานนาวาเพื่อเจริญสมาธิภาวนาป่าช้าวัดดอนสมัย 30-40 ปีก่อนโน้นเงียบสงัดวังเวงมากรถยนต์มีน้อยนับคันได้จะมีก็แต่3ล้อถีบส่งคนโดยสารโชเฟอร์ถีบ3ล้อเองยังไม่ค่อยจะกล้าถีบไปส่งคนในซอยวัดดอนยามค่ำคืนเลยเพราะกลัวผีหลอกแต่ป่าช้าผีดุวิเวกวังเวงที่ชาวบ้านกลัวนี่แหละกลับเป็นเสมือนอุทยานดอกไม้อันสวยงามหอมหวนทวนลมที่พระกรรมฐานชอบใจนักจะได้ยึดเอาเป็นสถานที่เจริญสมาธิภาวนาเพราะป่าช้าผีดุย่อมไม่มีชาวบ้านเข้ามารบกวนนั่นเองหลวงพ่อท่านเจ้าคุณโฮมจะสอนศิษย์ให้จับลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธเจริญอานาปานสติตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาจากพระอาจารย์มั่นจากนั้นท่านจะให้ศิษย์แต่ละรูปแยกย้ายกันไปหาที่นั่งเจริญภาวนาคนละมุมป่าช้าอันมืดครึ้มน่าสะพึงกลัว
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมควบคุมมลพิษก่อติดเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า 75% และไม่พบค่าติดไฟสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรให้ตั้มจาวเรศ
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
17: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรให้ตั้มจาวเรศ
18: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: รมควบคุมมลพิษตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพบว่าลดลงกว่า 75% และไม่พบค่าติดไฟเร่งค้นหาจุดรั่วไหลต่อเนื่อง
19: นายจุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าวานนี้กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกทม.พบว่าบริเวณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เปิดหน้าดินค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงอย่างชัดเจนหรือลดลงประมาณ 76% ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันในบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่ค่าการติดไฟกรมยังคงสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เปิดหน้าดินประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันขณะเดียวกันทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจมีการรั่วซึมของน้ำมันบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลเพิ่มทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่เปิดหน้าดินทั้ง2จุดเบื้องต้นนั้นยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันกรมได้ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยเพื่อติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
20: สาเหตุของภาวะโลหิตจางมีดังนี้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยลงเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กกรดโฟลิกหรือวิตามินบีเกิดจากโรคบางชนิดเช่นโรคมะเร็งไขกระดูกโรคไตเรื้อรังโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังการเสียเลือดการเสียเลือดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันเสียเลือดจากประจำเดือนออกมากหรือนานเกินไปการเสียเลือดจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากโรคโลหิตจากกรรมพันธุ์เช่นธาลัสซีเมียโรคขาดเอนไซม์โรคภูมิต้านทานทำลายเม็ดเลือดแดงตนเองการติดเชื้อบางชนิดเช่นมาลาเรียภาวะโลหิตจางมีอาการดังนี้อ่อนเพลียหน้ามืดมึนงงสับสนหายใจเร็วใจสั่นเหงื่อออกตัวซีดตัวเหลืองปวดศีรษะใจเต้น
21: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
7: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะมาแล้วนะคะกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์อุ๊ยรอกันหรือเปล่านะป้าจ๋า มีหนุ่มๆสาวๆรอเยอะทีเดียวนะคะบอกยังตอนนี้ถึงแย่ก็ยังแอบรอเนาะเพื่อที่จะรอเป็นกำลังใจทวีปอยู่คู่กันมาคุ้นเคยกันมาด้วยความรักทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือจะอยู่ที่ไหนส่งแรงใจมาสิ่งไหนที่ดีทวีปต้องบอกค่ะเพราะสิ่งไหนที่ดีนี่อันนี้ต้องบอกกันเลยอยากให้ใช้ของที่มีคุณภาพเนาะเหมือนอย่างแป้งเย็นเภสัชเนี่ยเขาอยู่คู่กับครอบครัวของไทยเนี่ยมานานนานทวีปก็เลยต้องมาบอกป้าๆลุงๆหนุ่มๆสาวๆบอกใช้กันเถอะเนาะเพราะสบู่เภสัชหรือแป้งเย็นเภสัชเป็นสินค้าของคนไทยหมดเลยอย่างแป้งเย็นเภสัชเนี่ยหลายๆท่านจะบอกเลยเราเนี่ยเนาะมีความหอมในตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังเลยเพราะว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชยั่วยวนอยู่แล้วเนาะใครอยู่ใกล้ติดหนึบเลยทีเดียวเนี่ยเราต้องไปหาซื้อมาใช้กันค่ะใช้แทนน้ำหอมได้ความหอมของแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจจริงๆใครได้กลิ่นแล้วอยากจะใช้บ้างเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้เนาะรีบใช้แต่ FC ของเภสัชจะรู้เลยว่าทั้ง3สี3กลิ่นหอมยั่วยวนถ้าอยากรู้เวลาที่ใครต่อใครอยู่ใกล้ได้กลิ่นหอมหอมยั่วๆเขาจะมีอาการแบบไหนกันนะไปหาซื้อมาใช้นะทั้งกระป๋องสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนเร้าใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหน้าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปลิ้นเซ็ตหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้ใจจะหอมแบบไหนใครก็ติดหนึบไม่ยอมห่างได้กลิ่นแล้วโอ้โหอยากจะไปถามเลยไปใช้น้ำหอมอะไรกันมาเนี่ยเนาะสาวๆหลายท่านเลยทีเดียวที่คุยให้ฟังกันมาทวีปก็ดีใจขอบคุณสาวๆบัญเชียนบัญเชียนชัยนาทเนี่ยหรือจะมีคุณลุงคุณป้าอีกหลายท่านคุณสมควรด้วยนะนะป้าๆจากอุทัยธานีแล้วก็คุณป้าสมบูรณ์เห็นที่จะเอ่ยถึงกันบ่อยเพราะว่าป้าบอกว่าฟังทวีปอยู่นะน้องสมพรปรวัตรลุงชวนเนี่ยนะป้าๆลุงๆจากพัฒนานิคมลุงนิดปนวลเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเป็นแฟนเพลงของเพศัตว์กันมาแบบเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะอย่างป้าวิไลป้ากนกวันลุงประสิทธิ์เนี่ยป้าๆจากพัฒนานิคมด้วยทวีปมีเพลงให้ฟังอีกนะคะนี่เพลงนี้สาวๆของเราที่อยู่หลุมข้าวแล้วก็สาวบ้านหมอจริงๆสาวๆบ้านหมอเนี่ยเขาแนะนำไว้นะคะบอกแม้ยังไงก็รักอยู่ไม่เคยตายไปจากใจอยู่ในใจตลอดเลยฟังกันเลยค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หลายท่านจะบอกกับทวีปเลยแม่ส่งไลน์มาทวีปดีใจนะคะเนี่ย ที่เป็นกำลังใจกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจากสิงห์บุรีเนาะป้าๆจากสิงห์บุรีป้าเล็กป้าแล้วก็มีคุณลุงสาธรนะคะที่สิงห์บุรีด้วยนะคะนะจากเขาสมอครบอกยังเหนียวแน่นไม่ต้องห่วงว่าจะแหมไม่เป็นกำลังใจกันกลางคันโอ้ยแหมป้าจ๋าลุงจ๋าขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะใช้สบู่เพศัตกันหรือยังทวีปบอกมาทุกวันเลยนะอยากให้อาบน้ำเนื้อตัวสะอาดค่ะเพราะสบู่เพศัตอาบน้ำแล้วตัวไม่แห้งไม่ตึงเราจะมีความสุขกับการใช้สบู่หอมหอมหอมติดเนื้อติดกายทนนานด้วยนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปทำความสะอาดผิวได้อย่างดีเลยทีเดียวเราจะอาบน้ำเพลินเลยทีเดียวเพราะเขามี2สีเนี่ยซื้อไปแล้วใช่ไหมสีเขียวไลมิลที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ลองใช้ดูขอบอกเลยว่าต้องติดใจแน่ๆเลยทีเดียวเพราะคุณยิ่งอาบน้ำคุณยิ่งใช้ผิวจะสดชื่นชุ่มชื้นกระจ่างใสถ้าร้อนแบบนี้ใช้ได้เลยนะรักตัวเองอยากมีความสุขเวลาอาบน้ำอยากได้สบู่ที่มีคุณภาพอาบแล้วโอ้โหเนื้อตัวกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมไกลไปถึงข้างบ้านทีเดียวยกให้เขาเลยอะเรื่องของความหอมเนาะอันนี้ทวีปบอกนะเป็นเรื่องจริงนะคะท่านฟังค่ะนะใครอยากลองนะไปซื้อเลยเพราะทุกวันนี้เขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศเลยนะของผลิตภัณฑ์เภสัชจำชื่อไว้เลยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะสาวจากหินกองสระบุรีหรือจะเป็นสาววังขอนขว้างนะมีสาวบ้านห้วยวัดตายน้องปณีป้าแมวป้าแมวด้วยป้าแมวป่าโมกนะป้าจ๋าฟังทวีปอยู่เป็นประจำเลยป้าสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะทวีปมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะรอยยิ้มเติมแรงค่ะคนเรานี่ถ้าหากเรากำลังทุกข์กำลังเศร้ากลับมาถึงบ้านและมีรอยยิ้มเนาะหน้าตาพริ้มพราวรออยู่เหมือนเติมแรงให้เราสู้ได้เหมือนกันขอบคุณหนุ่มๆจากลำพยนต์นะคะแนะนำไว้ค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ท่านผู้ฟังมาอยู่ช่วงท้ายของทางรายการเพลงรักจากเพศัชแล้วเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังใช้สบู่เพศัชไว้เทนนิ่งโซไปอาบน้ำกันทุกท่านเลยทีเดียวบอกแม่ฟองนุ่มจริงๆมันอย่างที่ทวีปบอกกันเนาะแล้วหอมหอมสบู่ของคนไทยนี่หอมหอมนะหอมมากๆยิ่งอาบน้ำด้วยสบู่เพศัชไว้เทนนิ่งโซแล้วเราโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพศัชเพราะว่าแป้งเย็นเพศัชทั้ง3สี3กลิ่นทั้งสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนยั่วใจสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหานะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าแป้งเย็นเพศัชนะคะถ้าเป็นสีชมพูหอมเย้ายวนยั่วใจอันนี้นะมีป้าๆที่เขาสมอคอนจะบอกนะแต่ถ้าสีฟ้าเนี่ยหอมแบบเล่นลับนี่แล้วก็สีเขียวเป็นเซตหอมเซ็กซี่แต่ละสีแต่ละสูตรแต่ละกลิ่นจะแตกต่างกันไปแต่บางคนที่บอกก็ชอบ3สี3กลิ่นถ้าชอบ3สี3กลิ่นซื้อไปเลยเหมือนคุณป้าแสงเทียนที่อยู่สุวรรณภูมิบอกแหมเดี๋ยวทวีปจะไม่เชื่อว่าป้านี่เป็น FC ของเพศัชนะใช้อยู่เป็นประจำเลยน่ารักทีเดียวนะคุณป้าแสงเทียนเนี่ยและใช้สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปด้วยเพราะว่าก่อนที่เราจะใช้แป้งเราก็ต้องอาบน้ำก่อนเนาะสบู่เพศัชเนี่ยทำให้เนื้อตัวสะอาดฟองนุ่มมีวิตามินซีเหมือนที่ทวีปเรียนในสาบผิวของเราจะชุ่มชื้นกระจ่างใสใครก็ชอบให้ผิวตัวเองอ่อนเยาว์วัยเพราะนั้นเลือกไปอาบน้ำนะทั้งสองสีสองสูตรสองกลิ่นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังค่ะคุณจะได้เนื้อตัวหอมก่อนจะออกไปทำงานกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครอยู่ไกลก็ติดหนึบไปเลยทีเดียวค่ะคุณค่ะความหอมระดับตัวแม่นะต้องแป้งเย็นเพศัชแล้วอีกอย่างถ้าหากว่าใช้สบู่เพศัชรวมไปด้วยจะเพิ่มความหอมเรียกว่าหอมฟุ้งผิวใสขึ้นเราต้องลองค่ะเราต้องลองใช้เลยทีเดียวนะหาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะอาบน้ำบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นไปใช้รวมกันเข้าอุ้ยหอมมากมายเลยทีเดียวประทับใจขอบอกเลยทีเดียวรีบไปหาซื้อทั้งแป้งเย็นเพศัชแล้วก็สบู่เพศัชมาใช้กันนะลำลาตรงนี้เวลาหมดแล้วค่ะเนาะบ่ายโมงถึง2โมงเย็นค่อยพบทวีปกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัด

1199พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ถนน
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่จับตาสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังผนังกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กแตกซ้ำรอยเป็นรอบที่2น้ำทะลักเข้าย่านเศรษฐกิจเมียนมาส่วนฝั่งไทยยังคงไม่ได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายวรายุทธค่อมบุญนายอำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์แม่น้ำสายบริเวณชายแดนแม่สายอำเภอขออภัยค่ะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถแบ็คโฮเร่งเปิดทางน้ำทางระบายน้ำขณะที่ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและเตรียมความพร้อมอพยพโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารรองรับประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นกระทั่งเมื่อเวลา 22:00 น.ผนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแตกทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและย่านเศรษฐกิจในฝั่งเมียนมาอย่างรวดเร็วส่วนฝั่งไทยนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจระดับน้ำแนวป้องกันตลอดเส้นทางไม่พบมวลน้ำจากแม่น้ำสายล้นผนังเข้ามาท่วมฝั่งไทยส่วนบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ชุมชนเกาะทรายและบ้านไม้ลุงขนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถ้ามีน้ำท่วมขังจะระบายได้ช้าไม่ได้เกิดจากแม่น้ำสายล้นผนังล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังแล้วยังเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมที่กองทัพให้ความสำคัญไปติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมณฑลทหารบกที่37จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่นำโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ 0.77 เมตรจังหวัดเชียงรายจึงประสานทางการท่าขี้เหล็กติดตามข้อมูลระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ยังคงนำรถ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
8: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: ียนนะพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิIsuzu จัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพรับพระราชทานแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีและมีความคืบหน้าผลชันสูตรร่างของฮารุนโซโล่พบการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีรับพระราชทานแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเดินทางกลับจากนอร์เวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้สวมชุดปกติขาวจากนั้นช่วงเวลา 9:50 นาทีนายอนุทินได้โพสต์ภาพขณะรับแจกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ส่งพระกรุณาให้พลเอกศิวะภาระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: มาต่อกันที่ความคืบหน้าผลชันสูตรร่างของฮารุนโซโล่โดยเมื่อวานนี้พี่ชายของฮารุนโซโล่ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของฮารุนหลังเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเบื้องต้นผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพบลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นจะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตส่วนกระบวนการสืบสวนและการชันสูตรในประเทศจอร์เจียครอบครัวยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดสำหรับทรัพย์สินและสิ่งของของฮารุนโซโล่นั้นทางครอบครัวยังคงไม่ได้รับคืนโดยได้รับกลับมาเพียงพาสปอร์ตซึ่งส่งกลับมาพร้อมกับร่างในวันที่นำร่างกลับประเทศไทยเท่านั้นกองทัพเรือส่งเรือหลวงมันในลำเลียงน้ำสะอาด 90,000 ลิตรช่วยเกาะเต่าประสบภัยแล้งพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการช่วยเหลือเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานในพื้นที่หลังได้รับการประสานว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำบนเกาะเต่าลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวสำหรับการปฏิบัติเมื่อวันที่10กันยายนเรือหลวงมันในเข้าท่อสมอบริเวณด้านใต้ของเกาะเต่าและเริ่มส่งน้ำสะอาดตั้งแต่เวลา 8:30 น.สามารถลำเลียงน้ำได้90ตันหรือประมาณ 90,000 ลิตรก่อนออกจาก
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ก คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวโดยทีมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลพบุรีส่งข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันศุกร์ 12:05 น. ถึง 12:30 น.

รายการอปมช.คุยข่าวสรุปข่าวสารนโยบายรัฐบาลจากภาครัฐส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.ในระบบ AM ความถี่612กิโลเฮิรตซ์ประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ในช่วงเวลา 12:05 นถึงเวลา 12:30 นกับรายการอป.มช.คุยข่าวกับผมสิงห์หลักเข็มนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นครับมาที่เรื่องแรกกันก่อนเลยครม.เดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับสกัดทุจริตสอบราชการคุมเข้มปืนปรับระบบจัดซื้อรัฐเปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ2ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช24903ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ5ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะครับประกอบไปด้วย1กฎหมายความรับผิดชอบในการสอบบรรจุกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับ3กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับ4กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์5กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตครับร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะครับมุ่งปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมแก้ไขข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยครับมาที่ประเด็นที่2นะครับวันนี้รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรการมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือ blacklist รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงครับฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรการเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้นะครับจะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐนะครับสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคย
ทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบภาคกนะครับที่ผ่านภาคกปัจจุบันนะครับให้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-Exam ไปสู่การสอบแบบ E-Exam เพียงรูปแบบเดียวเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและการยกระดับการตรวจสอบและระยะยาวภายใน5ปีเตรียมผลักดันกฎหมายนะครับเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการในระยะยาวยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนซึ่งเดิมกฎหมายกำหนดเพียงให้ออกจากราชการโดยพลันโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ทุจริตป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำความผิดเข้าสู่หน่วยงานของรัฐอื่นและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบสอบเข้ารับราชการให้โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้มากขึ้นครับประเด็นที่3วันนี้ครม.เห็นชอบเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยาวงศ์ต่อยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาพุทธศักราช2472ถึง2572และพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพพร้อมเสนอพระนามต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเพื่อประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญของโลกคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติคุณพร้อมมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเสนอพระนามต่อยูเนสโกโดยประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาเถรสมาคมสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารประกอบรวมถึงประสานขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกยูเนสโกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติกำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์เสนอชื่อบุคคลสำคัญยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบภายในเดือนกันยายน2569จากนั้นจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกยูเนสโกในเดือนตุลาคม2569และจะส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานให้กับยูเนสโกพิจารณาเดือนมกราคม2570มหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่10มีนาคม2569เห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อดำเนินการเสนอเรื่องต่อยูเนสโกตามขั้นตอนโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาเมื่อวันที่3สิงหาคม2569เห็นชอบร่างพระประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอพระนามต่อยูเนสโกครับสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติคุณกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2572ถึงวันที่23สิงหาคม2573เป็นเวลา1ปีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมดำเนินการในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณในครั้งนี้ครับมาที่ประเด็นที่4กันนะครับ
เสมา2เผยข่าวดีให้คนไทยได้ชื่นใจด้านการศึกษาหลังผล PISA 2025ออกแล้วนะครับคะแนนเด็กไทยเพิ่มขึ้น3ด้านขึ้นสู่อันดับ53ของโลกแล้วคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่เหนือกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์ครับนายอัครนันท์กันกิตตนันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานงานแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2025และมอบนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการครับผลประเมิน PISA 2025สะท้อนสัญญาณบวกของการศึกษาไทยเมื่อนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก PISA 2022ครบทั้ง3ด้านได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น13คะแนนพร้อมขยับจากอันดับที่58ในปี2022ขึ้นสู่อันดับ53ของโลกในปี2025ครับผลครั้งนี้ยืนยันว่าเด็กไทยมีศักยภาพและระบบการศึกษาไทยสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายมองเห็นเป้าหมายเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับคะแนนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้เราหยุดพัฒนาแต่ต้องใช้เป็นแรงส่งนะครับในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นเข้มข้นขึ้นและเข้าถึงเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการประเมิน PISA 2025ประเทศไทยมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ15ปีจำนวน 8,547 คนจากสถานศึกษา273แห่งครอบคลุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่ที่432คะแนนสูงกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์ส่วนคณิตศาสตร์ไทยนะครับได้407คะแนนและการอ่าน392คะแนนอย่างไรก็ตามผลคะแนนทั้ง3ด้านยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่482คะแนนในด้านวิทยาศาสตร์463คะแนนและในด้านคณิตศาสตร์461คะแนนมาที่ประเด็นสุดท้ายวันนี้นะครับประเด็นที่5จังหวัดลพบุรีร่วมกับปปส.ภาค1บูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายปล่อยแถว1386พิฆาตยาเสพติดปูพรม20เป้าหมายคืนความสุขให้กับประชาชนผ่านเบอร์โทร1386ครับวันที่8กันยายน2569ที่บริเวณวงเวียนพระนารายณ์หรือวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของประเทศโดยมุ่งเน้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังลดการแพร่ระบาดในชุมชนตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเพื่อให้ได้การดำเนินงานสามารถเข้าถึงปัญหาและตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับในการจัดครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดของประชาชนผ่านสายด่วนปปส1386ซึ่งมุ่งเน้นการจับกลุ่มผู้ค้าค้นหาและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นจากชุมชนซึ่งผลการปฏิบัติการนะครับตรวจค้น20เป้าหมายไม่พบกลุ่มเป้าหมาย10รายพบบุคคลเป้าหมาย10รายไม่พบพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน3รายพบผู้มีพฤติการเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน7รายจำแนกเป็นข้อหาเสพจำนวน4รายข้อหาครอบครองยาบ้าจำนวน 2,005 เม็ดจำนวน2รายและครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2คีตามีนน้ำหนักประมาณ 0.11 กรัมจำนวน1รายทั้งนี้นะครับตรวจยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน1รายการมูลค่า1ล้านบาท
สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีการบริการกำลังจากสำนักงานปปส.ภาค1ฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีหน่วยงานข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน120นายทั้งนี้ครับหากประชาชนพบเห็นเบาะแสการค้ายาเสพติดหรือการมั่วสุมในชุมชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงโดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับรายการอปมช.คุยข่าวประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนี้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับผมสิงห์หนเหล็กเข็มได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพและก็คุณสมโภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569เราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญนะครับของนายโตเหลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามของพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์ไทยไม่ได้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจนะครับในเชิงพระราชไมตรีหากแต่ว่าเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงความเข้าใจและก็ความไว้วางใจตลอดจนมิตรภาพนะครับระหว่างประชาชนของไทยและก็ของเวียดนามครับ
2: ค่ะและหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่22ถึง28ธันวาคมในปี2502ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีโงดินเดียมนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชและเป็นหมุดหมายสำคัญของการสถาปนาพระราชไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคนั้นโดยทั้งสองพระองค์ได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากผู้นำและประชาชนชาวเวียดนามภาพแห่งพระราชไมตรีในครั้งนั้นจึงเป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศค่ะ
1: สำหรับความเชื่อมโยงนะครับในระดับผู้นำและพระราชวงศ์ก็ยังปรากฏผ่านโอกาสสำคัญนะครับในเวลาต่อมาซึ่งภาพสะท้อนความสัมพันธ์อันอบอุ่นนะครับระหว่างสองประเทศในระดับสูงนะครับอาทิเมื่อวันที่20ถึง25พฤศจิกายนพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขณะที่ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับตามคำเชิญของประธานาธิบดีเลดึกแองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งครับแล้วก็เมื่อวันที่23กรกฎาคม2558ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับของนายหวนเติ่นซุงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นได้เข้าเฝ้านะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและต่อมานะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งครับ
2: ค่ะสำหรับในปีพุทธศักราช2569นี้นะคะซึ่งเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนพระราชไมตรีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือวันที่28พฤษภาคมปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษนะครับสัมพันธภาพระหว่างไทยและเวียดนามได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และในเดือนพฤษภาคม2568นะครับทั้ง2ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นนะครับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งตอกย้ำนะครับความไว้วางใจและก็เจตนารมณ์ร่วมกันนะครับในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนครับ
2: ค่ะจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเมื่อกว่า6ทศวรรษก่อนนะคะสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามค่ะจึงมิได้ดำรงอยู่เพียงในมิติของการทูตระหว่างรัฐบาลหากแต่ยังมีรากฐานจากพระราชไมตรีความเคารพและความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพของสองชาติให้ก้าวไกลและมั่นคงสืบไปค่ะ
1: ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลานะครับณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินแล้วก็ที่สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นนะครับจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการนะครับให้นายเลมินฮึงนะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินนะครับประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับในวันเดียวกันเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยานะครับจะถวายเลี้ยงพระกฤษหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินนะครับเพื่อทอดพระเนตรนะครับการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาครับ
2: ค่ะสำหรับในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งนะคะของสำนักงานใหญ่ของสถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นะครับก็ยังคงอยู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับกองทัพบกไทยนะครับโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกนะครับได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยณประเทศออสเตรเลียตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียครับ
2: ค่ะก็จากนั้นนะคะโดยมีพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะค่ะได้พบปะหารือกับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียพร้อมกับกล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยนะคะซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ของไทยแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับจากนั้นนะครับได้ตรวจเยี่ยมการฝึกมวยไทยนะครับให้แก่กำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียโดยชุดครูฝึกมวยไทยนะครับจากกองทัพบกไทยโดยได้เน้นนะครับการฝึกทักษะพื้นฐานของมวยไทยตลอดจนการใช้อาวุธของมวยไทยได้แก่หมัดเท้าเข่าแล้วก็ศอก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับตามหลักมวยไทยครับ
2: สำหรับการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตามที่กองทัพบกนะครับได้เปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับก
2: ็
1: คือเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกก็ยังมีหลายคนนะครับที่ยังมีความเข้าใจนะครับบอกว่าทหารอาสากับพลทหารอาสาคือรูปแบบเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณสุภพรทั้งสองชื่อนี้นะครับก็คือทหารอาสาและก็พลทหารอาสานี่มีความแตกต่างกันนะครับทั้งผู้สมัครทั้งตำแหน่งแล้วก็ระยะเวลาการจ้างโดยทหารอาสานะครับรับสมัครจากกำลังพลสำรองนะครับอย่างเช่นผู้ที่สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนนะครับโดยมีทั้งตำแหน่งที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรและก็นายทหารประทวนโดยมีสัญญาจ้างครั้งละ4ปีแล้วก็ต่อได้อีก4ปีรวมไม่เกิน8ปีคุณวุฒินะครับก็คือระดับปริญญาตรีอายุนี่ระหว่าง18ถึง35สำหรับนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็ม.6 หรือว่าปวช.นะครับอันนี้อายุ18ถึง30ปีสำหรับนายทหารประทวนซึ่งจะเปิดรับสมัครนะครับในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีนะครับอันนี้ในส่วนของกองทัพบกครับ
2: ค่ะในส่วนของพลทหารอาสานะคะจะมีการรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ปี2570นะคะซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้จะเป็นการรับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารค่ะสัญญาจ้างใน4ปีแล้วก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้นะคะโดยจะเป็นการรับสมัครจากทหารกองเกินซึ่งจะมีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรืออายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วค่ะแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการแล้วก็จับสลากได้ใบดำนะคะทหารกองหนุนนั่นก็คือผู้ที่ปลดจากกองประจำการแล้วแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ทหารกองประจำการนั่นก็คือผู้ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ก็เปิดรับสมัครนะคะสำหรับปีงบประมาณ2570เปิดระหว่างวันที่10กันยายนซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เปิดระบบแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570จำง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทหารอาสาหรือว่าพลทหารอาสานะคะถึงแม้ว่าจะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่เป็นคนละประเภทคนละตำแหน่งและคนละเงื่อนไขในการจ้างด้วยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลื

0: เพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลนะครับได้เดินหน้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับได้ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนะครับผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระจิบโดยนำข้อมูลนะครับยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับเปิดทางเลือกนะครับให้กับผู้ประกอบการในการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและก็ความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ประกาศรายละเอียดแล้วนะครับก็แบ่งได้ง่ายๆนะเป็น3ระดับดังนี้นะครับระดับที่1นะครับก็คือร้านเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทสินเชื่ออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระจิบอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินต้องการเงินทุนจำนวนไม่สูงแล้วก็ไม่มีหลักประกันวงเงินสูงสุดนะครับก็คือ 50,000 บาทต่อรายไม่ใช้หลักประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับ
1: ค่ะสำหรับชนิดที่2ระดับที่2นะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะนั่นก็คือพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินเนี่ยต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทค่ะสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินหมุนเวียนหรือว่าเสริมสภาพคล่องในกิจการวงเงินสูงสุดนะคะ 500,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีแล้วก็จะผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่ะแล้วก็ต่อกันที่ระดับที่3เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการวงเงินสูงสุด3ล้านบาทเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กนะคะของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบนะคะบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีนะคะคงที่ใน2ปีแรกแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อด้วยค่ะ
0: ทางนางสาวลลิดานะครับได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าผู้ประกอบการควรเลือกสินเชื่อนะครับจากเงินที่ต้องใช้จริงมากกว่าดูว่าวงเงินใดที่ให้กู้เงินสูงสุดแล้วก็ควรดูต้นทุนนะครับให้ครบถ้วนโดยเฉพาะก็คือฐานการคิดดอกเบี้ยเนื่องจากสินเชื่ออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบระบุอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนขณะที่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปีจึงไม่ควรที่จะนำตัวเลขนะครับมาเปรียบเทียบกันโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูระยะเวลาแล้วก็เงื่อนไขประกอบสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบนะครับก็คือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินนะครับมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐนะครับอย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัสและก็คนละครึ่งพลัสก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีรายได้แล้วก็ค้าขายจริงแต่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่างบการเงินแบบบริษัทมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อครับ
1: ค่ะก็คือเข้าใจง่ายๆเลยก็คือถ้าร้านค้าเนี่ยขายของจริงยอดข้อมูลนะคะข้อมูลของยอดขายเนี่ยที่เกิดขึ้นก็ไม่สูญเปล่าแต่สามารถนำมาช่วยสะท้อนศักยภาพของร้านในการขอสินเชื่อได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะ AI ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อค่ะแล้วก็การมียอดขายในถุงเงินเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะกู้ผ่านโดยอัตโนมัตินะคะธนาคารยังจะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็หลักเกณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการจึงควรเลือกวงเงินที่เหมาะกับกิจการกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็มั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถที่จะชำระคืนได้ค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องของหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทนะคะประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยเป็นการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติค่ะ
0: รัฐบาลนะครับมุ่งใช้เทคโนโลยีและก็ข้อมูลนะครับในการช่วยเปิดประตูให้กับผู้ประกอบการรายเล็กเข้าสู่ระบบการเงินได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ค้าขายจริงนะครับมีรายได้จริงแต่เอกสารทางการเงินนะครับอาจจะไม่ครบในรูปแบบเดิมพร้อมกับส่งเสริมนะครับให้ประชาชนได้เลือกใช้สินเชื่ออย่างเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและก็

0: ความสามารถในการชำระคืนครับ
1: ค่ะก็อย่างที่รัฐบาลแจ้งเตือนนะคะว่าเราจะต้องกู้เงินในฐานที่เราสามารถที่จะชำระคืนได้แล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นนะคะมาต่อกันที่เรื่องของเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะคุณบุญจริตมีเพื่อนบ้านไหมคะ
0: อ๋อมีครับ
1: เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนบ้านเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะมีเสียงที่เราแบบไม่อยากจะได้ยินหรือว่าเสียงดังเกินไปนะคะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะสำหรับท่านใดเนี่ยที่เสียงดัง เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าการส่งเสียงดังหรือก่อให้เกิดเสียงอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยจนทำให้ผู้อื่นตกใจหรือว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะซึ่งก็จะมีโทษที่แตกต่างกันตามลักษณะการกระทำนะคะมี3กรณีที่เราควรจะต้องรู้ค่ะกรณีแรกนั่นก็คือการส่งเสียงดังรบกวนทำให้ต้องตกใจหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะกรณีที่2รังแกข่มเหงหรือคุกคามผู้อื่นทำให้ผู้อื่นอับอายหรือว่าเดือดร้อนรำคาญค่ะก็จะปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะในกรณีที่3กระทำในที่สาธารณะหรือกระทำต่อหน้าคนจำนวนมากจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือหากการกระทำเดียวเข้าข่ายความผิดหลายบทกฎหมายเนี่ยก็จะต้องรับโทษนะคะตามบทที่มีอัตราโทษหนักที่สุดเพราะฉะนั้นการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ลดเสียงรบกวนคือส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กระทรวงยุติธรรมค่ะที่ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะ
0: นะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงเครื่องเสียงนะครับหรือว่าอย่างอื่นนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักกันอีกสักครั้งนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ
2: ทุกปีเมื่อม่านเปิดขึ้นเราได้เห็นความงดงามของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งลีลาของผู้แสดงทั้งเสียงดนตรีฉากอันวิจิตรเครื่องแต่งกายและงานสิ่งที่งดงามในทุกรายละเอียดแต่เบื้องหลังการแสดงหนึ่งครั้งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้บุคลากรทรัพยากรและการทำงานร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนตลอดมาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนจึงได้ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยให้การจัดการแสดงสามารถดำเนินต่อไปได้ในทุกปีและทุกการสนับสนุนไม่ได้หมายถึงเพียงการทำให้การแสดงเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้ช่างฝีมือได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเรียนรู้และสืบทอดและให้ผู้ชมได้สัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะการอนุรักษ์ศิลปะเกิดขึ้นได้จากพลังที่ร่วมกันทำให้ม่านเปิดขึ้นปีแล้วปีเล่าและส่งต่อโขนมรดกศิลป์ของแผ่นดินให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
0: ครับก็ในช่วงนี้นะครับคุณดอพรนะครับ FC ของเราที่เข้ามาทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสวัสดิ์ชาดานะครับคุณโอ๊ตไฮโรหรือว่าคุณพิชิตชัยนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็คุณดำรงโพสิรินะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับ
1: ค่ะก็สำหรับคุณโอ๊ตนะคะที่มีคำถามว่าสินเชื่อนกกระซิบนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยใช่ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไม่มีสลิปเงินเดือนค่ะแล้วต้องการเงินที่มาสำหรับซัพพอร์ตธุรกิจของตัวเองค่ะก็อย่างที่บอกว่าจะต้องอ้างอิงข้อมูลนะคะจากการที่มียอดขายนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือว่าจะเป็นมีอะไรนะเรื่องของ
0: คนละคร
1: ึ่งอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลนะคะก็แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะพอยื่นเข้าไปแล้วเราจะได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าต้องมีตามเกณฑ์ของธนาคารด้วย
0: ใช่ครับต้องใช้แอปถุงเงินด้วยนะคร
1: ับ ใช่เลยค่ะ
0: ก็คือเน้นผู้ประกอบการร้านค้านะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความงามของโขนนะครับในช่วงนี้ก็มี เรียกว่าเชิญชวนนะครับผู้เข้าชมการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับก็คือเชิญชวนร่วมสวมชุดไทยพระราชินิยมทั้ง8แบบหรือว่าผ้าไทยนะครับในการเข้าชมการแสดงเพื่อที่จะร่วมสัมผัสความงามนะครับของศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งเรื่องราวบนเวทีนะครับเครื่องแต่งกายฉากและงานช่างศิลป์อันประณีตพร้อมกับส่งต่อนะครับความงามแบบไทยให้ปรากฏอย่างงดงามในทุกวิติโดยโขนนะครับก็จะจัดแสดงนะครับระหว่างวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมนะครับ2569ณหอประชุมใหญ่นะครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อวันที่4กันยายนนะคะก็มีการเปิดตัวนะคะแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการเผยโฉมหน้าของนักแสดงที่แสดงเป็นตัวน่าจะตัวเอกไหมนางสีดา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะสวยนะคะน้องสวยมากๆเลยน้องรู้สึกว่าจะชื่อน้องก่อย่าด้วยนะคะก็เป็นน้องๆเยาวชนที่เข้าทำการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะไปต่อกันที่กิจกรรมจิตอาสากันบ้างค่ะที่โรงเรียนชายแดนใต้นะคะจังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกนะคะเป็นการรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการกำลังพลจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านควนดินและผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะร่วมการแสดงพลังแห่งความเสียสละและความมุ่งมั่นในการทำความดีนะคะเพื่อสังคมโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระราชสักการะขออภัยค่ะถวายราชสักการะนะคะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นประธานในพิธีเนี่ยเข้าประจำจุดหน้าแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะและกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมกับกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้ภายหลังเสร็จสิ้นคำกล่าวเปิดกิจกรรมนะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดค่ะร่วมกันยืนอย่างพร้อมเพรียงเพื่อที่จะร่วมกันขับร้องแล้วก็รับฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: จากนั้นนะครับประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจำนวน10ท่านได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับแต่ว่าขาดแทนทุนทรัพย์จำนวน20ทุนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้เพราะว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและการมอบโอกาสในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันและอนาคตที่ดีของเด็กนักเรียนในวันข้างหน้าหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงและก็แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบนะครับให้กับกำลังพลจิตอาสาก่อนที่จะเดินทางนะครับไปยังโรงเรียนบ้านควนดินเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านควนดินอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ
1: ค่ะซึ่งกำลังพลจิตอาสานะคะก็ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการทาสีสนามเด็กเล่นนะคะทาสีสนามวอลเลย์บอลทาสีอาคารสหกรณ์แล้วก็รวมไปถึงการซ่อมแซมหลอดไฟภายในหอประชุมและที่สำคัญค่ะยังได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนนะคะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนด้วยค่ะเพราะว่าทุกหยาดเหงื่อจากการทำงานนะคะคือพลังของจิตอาสาทุกพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาคือรอยยิ้มของเด็กๆและทุกโอกาสที่มอบให้คือการร่วมสร้างอนาคตให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ
0: ครับจิตอาสาพระทานกองทัพบกนะครับรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้จึงไม่ใช่เพียงการปรับปรุงสถานที่นะครับหากแต่ว่าเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างขวัญกำลังใจนะครับให้กับครูและนักเรียนแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีนะครับจากผู้ใหญ่นี่สู่เยาวชนเพราะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเริ่มต้นจากการร่วมมือของคนทุกคนกองพลทหารราบที่15นะครับพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนะครับเดินหน้าในการสร้างประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนนะครับในพื้นที่ชายแดนใต้ดังวิสัยทัศน์นะครับของท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นะครับที่บอกว่าจงรักภักดีคิดดีทำดีมีจิตอาสารวมพลังร่วมพัฒนาโรงเรียนนะครับเพื่อเยาวชน เพื่ออนาคตของชายแดนใต้นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมจิตอาสาซึ่งของทบกร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับได้จัดเพื่อน้องๆก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไทยรวมกำลัง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะวุฒิสภาถกต่อพรบงบประมาณรายจ่ายปี70มีสวอภิปราย30คนด้านเอกนิติยันรัฐบาลยึดวินัยการเงินการคลังคุ้มค่าทุกบาทรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อเวลา10นาฬิกาที่รัฐสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้เป็นประธานการประชุมในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังจากสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จสิ้นวุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่รับร่างซึ่งมีสว.ลงชื่ออภิปราย30คนและมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมชี้แจงและได้เสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมว่างบประมาณปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและคำนึงถึงการใช้จ่ายงบอย่างคุ้มค่าประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผลและเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สภาได้พิจารณาโดยปรับลดตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาดำเนินการซึ่งสภาเห็นชอบตามกรรมการเสียงข้างมากโดยให้ความสำคัญกับความพร้อมประสิทธิภาพของหน่วยและลดความซ้ำซ้อนภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นสำคัญอย.ชี้แจงกรณีแชร์ข้อมูลดื่มน้ำจากขวดที่ตากแดดในรถเสี่ยงมะเร็งยืนยันว่าขวดน้ำดื่มชนิดเพชรไม่ใช้สาร BPA ในการผลิตและภาชนะบรรจุอาหารจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายพร้อมเผยผลสุ่มตรวจน้ำดื่มบรรจุขวดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่วางไว้ในรถหรือถูกแดดเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดสารอันตรายระเหยออกมาและก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั้นสำนักงานอาหารและยาหรืออย.ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวทำความคาดเคลื่อนให้เกิดกับประชาชนขวดน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วไปส่วนมากผลิตจากพลาสติกหรือเป๊ปโดยที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยรวมถึงควบคุมการแพร่กระจายของสารจากภาชนะสุ่มอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะที่นำมาใช้กับอาหารมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคและขวดเป๊ปไม่มีสาร BPA ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตทางนี้อย.ยังได้เก็บตัวอย่างกลุ่มน้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิทจำนวน30ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สาร BPA และสารกลุ่มทาเลตผลการตรวจไม่พบสารทั้ง2กลุ่ม
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเสือเสวตตัวทวีปมาแล้วเรียงกังวานหวานแววนะป้าจ๋ามาด้วยความรักและความห่วงใยในสุขภาพมาคนเดียวไม่ได้นะป้าจ๋ามาคู่กับเสือเสวตตัวเนิ่นนานนี่อยากให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ใช้แรงงานเนี่ยดีเนาะเพราะนั้นอยากให้ใช้ยาแผนโบราณของเสือเสวตตัวที่มีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำลองใช้กันดูเนาะเพราะว่าประเทศไทยเกษตรกรถึง70%กว่าละเพราะนั้นการดูแลตัวเองก็เลยสำคัญที่สุดนะคะเลือกเลยค่ะเสือเสวตตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมโอ้โหอันนี้ผสมผสานเรียบร้อยซื้อปุ๊บกรึบปั๊บพอเป็นกระสายยานะลุงจ๋าเป็นสูตรโสมเกาหลีรับประทานง่ายมียาน้ำเสือเสวตตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายใช้บรรเทาการปวดเมื่อยอย่าลืมอ่านฉลากยาด้วยนะท้องผูกบ่อยๆปล่อยไว้ไม่ดีค่ะนะใช้ยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้แล้วดื่มน้ำอุ่นตามไปมากๆพร้อมกันนี้มียาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยรสชาติเปรี้ยวหวานนะนะเด็กนี่ชอบจิบเลยพอจิบแล้วบรรเทาการไอเขาจะไม่กระแอมกระไออีกมีสบู่ทีจี11ของเสือเสวตตัวด้วยกราบขอบพระคุณป้าป้าลุงลุงนะป้าสมบูรณ์ทวีปดีใจนะที่ส่งข่าวกันมาแต่ยังมีลุงออนนะคะนะลุงแขกเนี่ยค่ะคุณลุงชาญที่อยู่จังหวัดชัยนาทด้วยแต่คุณลุงชุมนะคะที่สะโบดนะคะอันนี้บอกยังให้กำลังใจกันเหมือนเดิมเลยนะคุณลุงสุ่มที่อยู่สระบุรีด้วยนะนะแล้วก็มีหนุ่มๆโน่นเลยทีเดียวจากกำแพงเพชรอันนี้ก็เป็นกำลังใจทวีปเนิ่นนานมาเลยนี่หนุ่มจากอุทัยธานีอ้ํามากมายเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเอ่ยถึงไม่หมดน้อยใจกันเนาะเหมือนป้าสมบูรณ์เลยฟังเพลงในชุดนี้ก่อนค่ะ

ก็ต้องมีผู้ที่แจ้งผลการรับฟังให้กับทวีปเยอะบอกทวีปชมรมคนแอบฟังนี่มากมายเลยนะเราลักกันมาตั้งนานแล้วเนาะบางคนนี่บอกแม่งเงียบหายไปเพราะว่าความชราภาพโอ้ลุงจ๋าเราอย่าไปคิดว่าเราอายุมากสิเนาะดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะเวลาที่อายุมากแล้วเราอย่าไปคิดว่าตัวเราเองแก่นะคะต้องหมั่นออกกำลังกายให้กระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระชวยไว้ทวีปยังเห็นมีคุณป้าอยู่คนอายุ76บอกเราไม่สะดวกแก่หัดว่ายน้ำถ้าเขาดูแลตัวเองอย่างดีตั้งแต่ต้นเขาก็จะแข็งแรงมองอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเนาะและการเลือกใช้ยาใช้ยาแผนโบราณด้วยพร้อมกับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการพักผ่อนเรียกว่าทั้งหมดเลยเนาะจะสังเกตได้ว่าผู้ที่สูงวัยเนี่ยถ้าเขาดูแลตัวเองมาเป็นแบบเนี้ยดูเท่าไหร่ก็ไม่แก่อ๋อแล้วยิ่งมีเสือเสียตัวเข้าไปร่วมด้วยช่วยดูแลระบบเลือดลมยิ่งเป็นสุภาพสตรีนะคะทั้งเสือเสียตัวนี่อธิบายชัดเจนเลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ขอให้นึกถึงเสือ11ตัวไปติดตู้ยาเอาไว้ดูแลตัวเองเลือดลมสมบูรณ์ดีเลือดจะไปลมจะมาอารมณ์จะแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเสือ11ตัวของเรามีครบวงจรหาซื้อได้ง่ายๆด้วยบางคนนี่บอกแม้ไม่รู้จะใช้สูตรไหนดีของเขาเนี่ยดีทุกสูตรและเป็นยาแผนโบราณไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำหรือจะเป็นยาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11แล้วก็ยังมีสบู่ไปให้อาบน้ำกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีเสือเสวยตัวทวีปขอบอกเลยเราไว้ใจเรามั่นใจเลยเนาะว่าดูแลเรามาช้านานให้กำลังวังชาดีจะสังเกตลุงๆป้าๆบอกกับทวีปกันมาเยอะฟังทวีปก็ใช้เรื่อยมายังสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงบางครั้งเนี่ยเดินไม่คล่องแต่กลับโอ้ยกำลังวังชาดีเหมือนคุณลุงสุชาติที่อยู่โคกช้างเนี่ยค่ะทวีปต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะนะแล้วเราจะสังเกตเลยทีเดียวว่าความทุกข์เนี่ยนะช่วงนี้ทวีปจะพูดถึงแต่เรื่องของความทุกข์นะคะเพราะว่าจะมีหลายท่านให้ฟังกันมาเพื่อจะแชร์ไปเป็นประสบการณ์มองทางไหนก็มีแต่ทุกข์สมัยก่อนโซเชียลไม่มีเราก็ยังไม่รู้เนาะทุกวันนี้ดูในโซเชียลเราจะเห็นแต่ว่าคนที่มีความทุกข์นี่เยอะทีเดียวมองเห็นทุกข์อยู่รอบด้านอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวแล้วคนที่เห็นแก่ตัวเท่านั้นที่จะมองเห็นทุกข์นะต่อเมื่อตนเองมีทุกข์ส่วนผู้ที่ฉลาดไม่เห็นแก่ตัวก็จะมีความปราณีนะมีความปราณีย่อมมองเห็นทุกข์อยู่รอบด้านค่ะหลายท่านจะบอกเลยทีเดียวดูแต่พระบรมศาสดาของเราเถิดสมัยเมื่อพระองค์ทรงเป็นราชกุมารทรงเปี่ยมไปด้วยความสุขพระองค์นะมีความสุขของพระองค์เองเพียงใดแต่ทรงมองเห็นทุกข์ของผู้อื่นอยู่โดยรอบด้านทรงปรารภว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานเหล่านั้นใครเคยคิดที่จะแก้ปัญหานี้บ้างหรือจะปล่อยให้ทุกข์ทรมานกันต่อไปเราจะมีความสุขหันษาอยู่ท่ามกลางความทุรนทุรายเดือดร้อนของประชาชนได้ยังไงคนไม่เห็นแก่ตัวย่อมมีความกรุณาเป็นตัวกระตุ้นให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้อื่นคิดอยู่แต่ว่าจะให้อะไรแก่เขาส่วนคนที่เห็นแก่ตัวมีความตระหนี่เป็นตัวนำติดตัวอยู่แต่ว่าจะได้อะไรจากเขาเหล่านั้นคือจากคนที่เกี่ยวข้องด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นยาให้คนรักแต่ความเห็นแก่ตัวก็จะเป็นยาเหมือนกันนะคะแต่เป็นยาให้คนเกลียดนะเราต้องช่วยเหลือจุนเจือกันค่ะ
ว่าพี่น้องประชาชนของเราคือคนเหล่านี้เกิดมาไม่เท่ากันนะคะท่านฟังคนที่มีความทุกข์มากทุกน้อยและยิ่งยุคนี้สมัยนี้ขาดปัจจัยในหลายๆอย่างเนาะส่วนต่างๆที่เราช่วยเหลือกันได้เราต้องช่วยค่ะพี่น้องคนไทยด้วยกันแม้แต่ช่วยทางด้านจิตใจเป็นกำลังใจให้แก่กันค่ะมองทุกข์ของผู้อื่นแล้วเราก็ให้ความเมตตาต่อเขาด้วยคนเราได้รับกำลังใจเพียงนิดเขาจะมีโอกาสต่อสู้ไปจนประสบความสำเร็จเพราะนั้นเรื่องของกำลังใจก็สำคัญตัวเราถ้าพอจะช่วยได้เราก็ต้องดูแลตัวเราให้แข็งแรงเราจะได้กลับไปมองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราเนาะขอบคุณนะคะสำหรับคุณลุงคุณลุงทวินไงอยู่ที่หนองม่วงนี่เองบอกจริงๆแล้วเนาะลุงก็เป็นคนที่ชอบฟังรายการเพลงดังในอดีตของทวีปนะและจะเป็นคนที่ชอบในช่วงเนี่ยที่มีสาระดีๆมาคุยกันนะคะจริงๆแล้วสิ่งไหนนะสิ่งที่ทวีปนำมาพูดจะเป็นคติของการใช้ชีวิตจะลงจ๋าถ้าหากเราเป็นกำลังใจให้กับใครได้เนาะมองทุกของคนอื่นว่าเราจะช่วยแก้ไขกันแบบไหนยังช่วยแบบอื่นไม่ได้เราก็ต้องส่งกำลังใจสู้ไปเถอะเดี๋ยวเราจะพ้นทุกเองมองทุกอย่างเข้าใจค่ะเสียงเพลงก็ช่วยได้ด้วยเนาะจะมีคุณลุงทวินบอกลุงชอบฟังเพลงเก่าๆต้องทวีปนะเหมาะกับเพลงเก่าอ๋อทวีปอาจจะเป็นคนเก่านะลุงจ๋าแต่ยังไงก็กราบขอบพระคุณนะลุงนะมีสาวๆบ้านหนองหอยแล้วก็โน่นเลยทีเดียวข้างวัดนี่ข้างวัดหนองสุ่มอะไรใครอยู่ตรงไหนให้กำลังใจทวีปก็ดีใจเนาะที่แนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการกันมาแล้วมาฟังเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสวยตัวอยู่เนาะทวีปเสือเสวยตัวยังดูแลกันอยู่ค่ะด้วยความรักจากใจจริงๆเนาะแม้จริงๆนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยเนาะทวีปก็เคยมีน้องชายเนี่ยค่ะน้องชายทวีปเจ็บป่วยใช้ระยะเวลาของการป่วยโอ้โหนานมากเนาะนานมากๆเลยทีเดียวเรารู้สึกเลยทีเดียวท่านผู้ฟังถ้ามีคนเจ็บป่วยที่เราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยากให้เขาสมบูรณ์และก็แข็งแรงเนาะนะที่ทวีปบอกเป็นเรื่องที่เรามองเห็นแล้วก็มาคุยให้ฟังนะคะการดูแลตัวเองนี่สำคัญโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรเนาะทำการเกษตรทุกวันนี้ต้องใช้เคมีตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยทีเดียวแล้วการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายสำคัญด้วยที่ทวีปให้ใช้เสือเสดตัวยาแผนโบราณเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าค่ะเขาใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ได้เราใช้น้ำร้อนก็ได้เนาะอย่างชนิดผงไปชงกับน้ำร้อนก็ได้ถ้าไม่ใช้เหล้าชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าสองขวดถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนจะมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีอันนี้ซื้อปุ๊บกรึบปั๊บกรึบพอเป็นกระสายยานะนะแล้วท่านผู้ฟังก็จะรู้สึกดีเลยถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเสือเสวยตัวเนี่ยใช้สมุนไพรทั้งไทยและจีนกระสายยาก็คือเหล้าเวลากินเหล้าเข้ากับยาค่ะนะคะกินเหล้าเข้ากับยากินสุราให้เกิดประโยชน์กรึบพอเป็นกระสายยานะลุงจ๋านะก็ไม่ได้ผิดอะไรมียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายแล้วก็มียาน้ำแก้ไอสูตร11บางคนนี่กระแอมกระไอทั้งคืนนี่ก็เครียดนะป้าเนาะเนาะก็เรานอนไม่หลับเราก็ต้องเครียดทวีปบอกให้นอน 6-8 ชั่วโมงพยายามนอนแต่หัวค่ำแต่ยังไม่ทันไรไอมาอีกแล้วเพราะนั้นยาน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยนะจิบบรรเทากันไอเราต้องมีติดข้างตู้ยาไว้เลยหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเป็นยาแผนโบราณเหมือนกันนะคะเรามีสบู่ทีจี11ของเสือเสวยตัวแต่บางครั้งมีป้าๆลุงๆบอกยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายด้วยใช่ไหมเพราะว่าท้องผูกบ่อยๆสำหรับคนท้องผูกบ่อยๆอย่าปล่อยนานอย่าถือว่าเออปล่อยไว้ก่อนไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะลุงจ๋าทวีปเป็นห่วงค่ะนะขอบคุณสำหรับคุณสายันเอาชื่อเหมือนน้องทวีปเลยนะเนี่ยอยู่สี่แยกเจ้าปลุกนะคะบอกขอฟังเพลงมาด้วยไม่ต้องพูดพล่ำอ่ะคุณทวีปไม่ต้องพูดพล่ำทำเพลงขอเพลงกันเลยเพราะคุณทวีปเนี่ยโอ้โหถูกใจทุกอย่างทั้งพูดทั้งเปิดเพลงอ้าวกราบขอบพระคุณมากๆบอกฟังมานานแล้วเพราะว่าทำการเกษตรอยู่นะทำการเกษตรแถวๆนี้แถวๆใกล้ๆบ้านเรานี่เองและใช้เสือเสวยตัวกันด้วยนะขอบคุณนะคะ0819942054ใครส่งลายดอกไม้สวยทวีปต้องกราบขอบพระคุณบางท่านป้าๆของทวีปที่ราชบุรีบอกป้าส่งไม่เป็นไม่เป็นไรส่งใจมาเป็นกำลังใจทวีปก็ดีใจแล้วเนาะทวีปก็จะมีเพลงให้ฟังอีกชุดหนึ่งนะคะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดแล้วนะคะทวีปลาตรงนี้เลยพรุ่งนี้นะคะรักคิดถึงทวีปเราพบปะจะเจอกัน10 นาฬิกา 5 นาทีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: 平安啦、
1: 嗯，
0: 拍破耐，
2: 回见范婷。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเอกนิติรับข้อเสนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนโดยคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอในการพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อออกไปอีก 1-2 เดือนนะครับโดยหลังจากที่ราคาพลังงานนั้นยังไม่คลี่คลายค่าครองชีพสูงล่าสุดนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านคนติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการรับข้อเสนอพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพาสปอร์ตหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าและประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อต่อไปอีก 1-2 เดือนแต่มีคาดว่าจะเห็นข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนส่วนเงินงบประมาณที่เหลืออยู่จะสามารถนำไปต่ออายุโครงการได้และจะเห็นความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์สำหรับปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ต่ออายุโครงการมาจากวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายและส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งจะมีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันหากต่ออายุโครงการออกไปจะพิจารณาปรับสุดโครงการเช่นกลุ่มที่เข้าร่วมและอัตราการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชนด้วยทั้งนี้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์กว่า26ล้านคนและร่วมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนดังนั้นจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดค่าครองชีพรวมกว่า40ล้านคนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนแม่ทัพภาคที่1กำกับการฝึกซ้อมให้กำลังใจกำลังพลย้ำทุกขั้นตอนต้องถูกต้องพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
10: ทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศล้วนต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความละเอียดในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมที่กำลังเข้าสู่ห้วงสำคัญเพื่อให้กำลังพลทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบและสมพระเกียรติสูงสุดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่1รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครจากนั้นเข้าสู่การฝึกซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยแม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกำลังพลพร้อมร่วมฝึกซ้อมในตำแหน่งผู้บังคับกองผสม
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
12: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆ 80% แล้วก็มีสารที่มีประโยชน์จากมังคุดนะครับจากเปลือกมังคุดแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรเข้าไปรวมแล้วประมาณ24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีเถาวัลย์เปรียงนะครับเถาวัลย์เปรียงเนี่ยถ้ามันก็จะมีแบบเปรียงขาวเปรียงแดงแต่ทางเชียงใหม่เขาเรียกว่าเครือตาปลาหรือว่าเครือไหล ถ้าทางจังหวัดเลยเครือตับปลาแถวโคราชเขาเรียกเครือเขาหนังเถาตาปลาแถวย่านเหมาะแต่ทางใต้ก็เรียกว่าพานนะครับพานใสนะครับเครือตาป่าก็แล้วแต่นะครับทางอีสานก็เรียกเครือตาปลาน้ำก็มีย่านเหมาะย่านเบาะชื่อเยอะนะครับเถาวัลย์เปียงคือมันเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ฟังมันโตไวมากเป็นเครือโตไปตามต้นไม้พันไปพันมานะครับแล้วก็พอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันเนื้อมันก็จะแข็งคือตามตำราไทยบอกว่าเถาวัลย์เปียงเนี่ยมันทำให้เส้นเอ็นอ่อนลงนะครับแก้เส้นเอ็นพิการแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายชาวบ้านก็นำมาเป็นยาบรรเทาความปวดเมื่อยตามร่างกายมานานนะครับคนโบราณก็นิยมใช้เถาของเถาวัลย์เปียงมาเป็นยารักษาพวกอาการตกขาวของผู้หญิงบ้างนะครับแล้วก็หลายอย่างนะเอามาต้มกับน้ำแล้วก็มาดื่มต่างน้ำอันนี้เป็นประโยชน์ของเถาวัลย์เปียงนะครับแก้เหน็บชาปัสสาวะพิการขับปัสสาวะโรคบิดเส้นเอ็นพิการอันนี้เป็นสูตรที่ถ้าเราจะใช้จริงๆเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดกว่านี้ครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเราก็นำมานิดหนึ่งเอามาใส่น้อยในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลต่อ5ตราพนารินของเรานะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินใช้อย่างอื่นมาไม่โดนอยากจะให้ลองนะครับผมเองก็อยากจะให้ลองดูกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆต่อจากตอนที่แล้วนะครับเป็นนิทานยาวแต่ฟังแล้วดีท่านผู้ฟังเรื่องอภินิหารหลวงพ่อยีเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ส่วนท่านนั่นก็จะนั่งสมาธิอยู่ตามลำพังคอยใช้กระแสจิตควบคุมตรวจสอบวาระของสิทธิ์ทุกรูปไปด้วยถ้ารูปใดสติอ่อนแอเกิดวิปลาสหวาดกลัวผีจนควบคุมตัวเองไม่ได้ท่านก็จะได้รีบแก้ไขช่วยเหลือบางครั้งท่านเจ้าคุณโฮมก็พาสิทธิ์ไปเจริญกรรมฐานตามป่าช้าจังหวัดชลบุรีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วท่านจะเข้าไปปฏิบัติในป่าช้าวัดปทุมวนารามซึ่งสมัยเมื่อหลายปีมาแล้วป่าช้าวัดปทุมวนารามนี่รกครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และวัชพืชวิเวกวังเวงน่ากลัวมีงูชุกชุมโดยเฉพาะมีงูเหลือมขนาดใหญ่อาศัยอยู่ด้วยเป็นป่าช้ากลางกรุงที่น่ากลัวไม่น้อยทีเดียวหลวงพ่อท่านเจ้าคุณโฮมเนี่ยเป็นผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมสูงเชี่ยวชาญในฌานสมาบัติและกสิณทำให้ท่านมีอะไรอะไรพิเศษพิสดารในด้านอภิญญาญาณเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดได้ประจักษ์แจ้งในความมหัศจรรย์มาแล้วอย่างปราศจากความสงสัยท่านเจ้าคุณโฮมมรณภาพเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2519ด้วยอาการสงบและก่อนจะถึงแก่มรณภาพนี้ท่านได้บอกกับคณะแพทย์ที่รักษาท่านเป็นการล่วงหน้าได้ถูกต้องแม่นยำว่าท่านจะมรณภาพวันใดเวลาใดแสดงว่าญาณในอนาคตังสยานของท่านเฉียบคมมากในการกำหนดรู้อนาคตถึงวันอายุไขของท่านเองหลังจากท่านเจ้าคุณโฮมผู้เป็นพระอาจารย์ได้มรณภาพไปแล้วไม่นานพระอาจารย์มหาถาวรก็ได้ทุดงไปทางภาคเหนือและในวันหนึ่งขณะเจริญภาวนาจิตสงบในสถานที่วิเวกสัปปายะก็ได้นิมิตในสมาธิธรรมเป็นนิมิตของวิญญาณหลวงพ่อยีมาปรากฏวิญญาณหลวงพ่อยีได้บอกฉันเมตตาอินดูว่าพระอาจารย์มหาถาวรกับหลวงพ่อยีนั้นมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันอย่างสำคัญยิ่งนักในอดีตชาติปางก่อนอันว่าวัดดงตาก้อนทองหรือว่าวัดอภัยสุพรรณภูมิที่หลวงพ่อยีได้สร้างขึ้นนั้นเมื่อหลวงพ่อยีได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วจึงตกเป็นภาระหน้าที่ของพระอาจารย์มหาถาวรซึ่งมีความผูกพันกันอยู่อย่างลึกซึ้งจะต้องดำเนินงานพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดดงตาก้อนทองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปวิญญาณหลวงพ่อยีบอกต่อไปว่าเดิมท่านเป็นชาวบ้านตำบลขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหลวงพ่อใหญ่หรือว่าพระครูเทพโลกอุดรรับเอาท่านไปเลี้ยงเป็นลูกตั้งแต่ท่านอายุได้8ขวบได้อยู่กับหลวงพ่อใหญ่ตลอดมาจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาพระธรรมวินัยหลวงพ่อยีบวชอยู่นานถึง28พรรษาจึงได้ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์มีครอบครัวลูกเมียหลายคนเป็นไปตามวิบากกรรมอันทำให้เป็นไปอย่างนั้นตามกฎแห่งกรรมต่อมาได้มาจับจองที่ดินซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างพิจิตรกับพิษณุโลกไว้ประมาณ500ไร่เศษได้ทำการหักร้างถางพงทำที่ดินให้เกิดประโยชน์ในปีพ.ศ. 2499หลวงพ่อยีเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจึงได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกเป็นครั้งที่2ที่วัดสามเรือนตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมีพระครูรังสีธรรมประโพธิ์เป็นพระอุปชาเมื่อได้บวชเป็นพระหลวงตายีแล้วหลวงพ่อยีก็ได้ยกที่ดินของท่านจำนวน36ไร่2งาน20ตารางวาถวายเป็นที่ดินของธรณีสงฆ์สำหรับสร้างเป็นวัดดงตาก้อนทองการบวชเป็นพระครั้งที่2นี้หลวงพ่อยีได้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างวัดดงตาก้อนทองเป็นอนุสรณ์แก่บวรพุทธศาสนาสืบไปในวันข้างหน้าและยอมอุทิศชีวิตของท่านเองสำหรับการก่อสร้างวัดดงตาก้อนทองจะยอมตายในผ้าเหลืองสมณเพศในปีพ.ศ. 2505หลวงพ่อยีจึงได้ยื่นเรื่องราวขอสร้างวัดดงตาก้อนทองขึ้นในเนื้อที่36ไร่2งาน20ตารางวาได้รับใบอนุญาตให้สร้างวัดได้ตามหนังสือของจังหวัดพิษณุโลกที่3774/2505เรื่องอนุญาตให้สร้างวัดดงตาก้อนทอง วิญญาณหลวงพ่อยีได้บอกกล่าวอีกว่าวัดดงตาก้อนทองนี้เป็นของพระอาจารย์มหาถาวรมาแต่เก่าก่อนในอดีตชาติรวมทั้งกรุมหาสมบัติที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ขุดขึ้นมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญไพศาลต่อไปและขอยกสิ่งของวัตถุอิทธิมงคลทุกอย่างของหลวงพ่อยีให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระอาจารย์มหาถาวรแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจมีสิทธิ์ขาดทุกประการเป็นธรรมทายาทสืบแทนหลวงพ่อยีต่อไปแล้วก็จะได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพิเศษพิสดารในพระศาสนาให้แก่พระอาจารย์มหาถาวรโดยหลวงพ่อยีจะทำการสอนให้ในยามเข้าสมาธิจะพบปะติดต่อกันได้ในทางสมาธิโดยเฉพาะและสามารถจะพบกันได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่มีอะไรขัดข้องขอให้บอกกล่าวจะช่วยเหลือเพื่อเป็นการส่งเสริมบุญญาบารมีของกันและกันสืบไปในสังสารวัฏตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเมื่อออกจากสมาธิแล้วพระอาจารย์มหาถาวรก็พิจารณาถึงนิมิตหลวงพ่อยีที่มาปรากฏแจ้งเหตุเรื่องราวดังกล่าวยังไม่เชื่อถือเพราะว่ากลัวจะหลงนิมิตกลัวจะถูกหลอกให้เสียสติหรือว่ากรรมฐานแตกซึ่งพวกอภิธรรมมักจะชอบประณามเสมอว่านิมิตนี่เป็นเรื่องเหลวไหลมายาเชื่อถือไม่ได้วันต่อมาขณะเจริญภาวนาจิตสงบวิญญาณหลวงพ่อยีก็มาปรากฏเป็นนิมิตอีกได้สอนให้เรียนรู้ถึงวิชาเล่นธาตุเข้าธาตุออกธาตุแปรธาตุอันเป็นรากฐานของกสิณที่จะกระทำอิทธิวิธีหลากหลายต่อไปในขั้นสูงรวมทั้งได้สอนให้รู้จักพลังลึกลับของเวทมนต์คาถาต่างๆว่ามีรากฐานบ่อเกิดแห่งความขลังศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรสอนให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างอภิญญาของพุทธศาสนาตามแนววิสุทธิมรรคกับอภิญญาตามแนวทางของไสยเวทวิทยาคมของพวกฤาษีชีไพรของศาสนาพราหมณ์และจะเอาแนวทางของอภิญญาของศาสนาทั้งสองนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โภคผลได้ด้วยวิธีใดโดยไม่เสียหายและไม่ผิดพระธรรมวินัยนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงจิตตาพินิหารของหลวงพ่อยีก็ได้มาหาพระอาจารย์มหาถาวรอยู่เสมอโดยมาในยามที่จิตสงบเป็นสมาธิได้ทำการสอนทั้งวิปัสสนากรรมฐานและสอนในทางอภิญญาจิตตาภินิหารการสอนในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธินี้ทำให้เข้าใจได้รวดเร็วและจำแม่นฝังลึกลงไปในก้นบึ้งของจิตวิญญาณทีเดียวเมื่อออกจากสมาธิแล้วพระอาจารย์มหาถาวรก็ทดลองพิสูจน์วิชาลึกลับที่หลวงพ่อยีสอนให้นั้นว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ปรากฏว่าท่านสามารถทำได้ตามที่วิญญาณหลวงพ่อยีสอนจริงๆน่ามหัศจรรย์อะไรอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยยอมรับความจริงว่าวิญญาณของหลวงพ่อยีนั้นไม่ใช่ผีสางเทวดามาทดสอบหลอกลวงแต่อย่างใดหากเป็นวิญญาณของหลวงพ่อยีจริงแท้แน่นอนที่เสวยทิพยสมบัติเป็นเทพเจ้าอยู่ในสวงสวรรค์ได้มาโปรดมาสอนมาสั่งเนื่องจากพระอาจารย์มหาถาวรและหลวงพ่อยีได้มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมาแล้วในหลายภพหลายชาติบุพพวาสนาจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันสืบไปอีกนาน
0: สักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับก็จะจบในชั่วโมงนี้แหละเรื่องอภินิหารหลวงพ่อยีนะครับ2 3มีทั้งหมดน่ะ6 7 8 9ตอนท่านผู้ฟังวันนี้ก็3ตอนเมื่อวาน3ตอนวันก่อนก็ชั่วโมงก่อนก็3ตอนนะครับก็จบในชั่วโมงนี้ถือว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆคนที่พระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดีๆก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมากๆที่ฟังรายการที่ดื่มน้ำมังคุดขอบุญกุศลที่ผมทำมานะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ดื่มน้ำมังคุดมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีอายุยืนมีกำลังใจดีในการทำความดีนะครับทุกท่านนะครับบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้กินแล้วดีขึ้นนะครับผมท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องหาที่พึ่งนะครับแต่พึ่งที่ดีที่สุดก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนเอตนแลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตัวเองให้ได้เติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเติมเต็มตัวเองให้ไ แต่ถ้าเราจะพึ่งภายนอกนั้นนะครับก็คือต้องพึ่งพระรัตนตรัยหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตท่านได้สอนเอาไว้ว่านะครับสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือพระรัตนตรัยนะครับหรือว่าที่พึ่งอันเกษมบางคนนี่กลัวนู่นกลัวนี้นะครับหาที่พึ่งไม่ได้ก็คว้าเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งนะครับไปถือบางทีก็งมงายเกินไปมีการอ้อนวอนวิงวอนขอบนบานศาลกล่าวเถื่อนถ้ำภูผาต้นไม้ใหญ่ศาลพระภูมิเจ้าที่ต่างๆที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นที่สถิตอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจอันอาจจะดลบันดาลให้ชีวิตตนรอดพ้นจากอันตรายนะครับพ้นจากความตายความทุกข์ได้เส้นสังเวยประจบประแจงตามที่เราเข้าใจว่าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางตามที่ตัวเองเข้าใจว่าเจ้าของสถานที่เหล่านั้นจะพอใจหรือชอบใจที่ก็มีการทรงเจ้าเข้าผีสะเดาะเคราะห์สะเดาะนามสืบชะตาราศีตัดเวรตัดกรรมโดยวิธีต่างๆเหล่านี้ที่จริงสิ่งเหล่านี้นี่มันอาจจะพึ่งได้ในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านบอกว่ายังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมในตังโคสารนังเขมังในตังสารณมุตตมังพึ่งได้แต่พึ่งได้ในระดับหนึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งได้ตลอดไปแต่ผู้ที่นึกถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตั้งตนประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับมีศีลให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอย่างมั่นคงอย่างแท้จริงถึงแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ถึงแล้วก็นิ่งๆฉันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่สนใจละไม่ได้ต้องให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาด้วยจึงจะชื่อว่าเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงคำสอนอย่างแท้จริงคือต้องเป็นคนดีท่านผู้ฟังนะครับต้องเป็นคนดีท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาลงว่าเราก็ต้องเป็นที่พึ่งตัวเองตนเองก็ต้องรักษาศีลต้องให้ทานและต้องเจริญภาวนานะครับอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นแหละคนจะเดินทางก็คือเราชี้ไปทางซ้ายเราเดินทางขวายังไงมันก็ผิดนะครับถ้าเราเดินตามเราก็ถึงตามที่พระองค์ชี้ดังนั้นพระตถาคตเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นกลับมาทำสิ่งที่คว่ำให้หงายขึ้นสิ่งที่ลึกให้มันตื้นขึ้นมาให้เราได้เห็นให้เราได้ทราบให้เราได้เกิดปัญญาให้เราได้แทงตลอดตามพระองค์ท่านพูดไปพูดมานี่ผมก็เหมือนพระก็ทุกทีขออภัยท่านผู้ฟังนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคนบวชมาจบประโยค9นะพูดไปพูดมาก็จะเป็นธรรมะไปทุกอย่างอ้าวฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะมคุฏตราพระนารินทร์นะมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณครับ
2: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับ ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: จากการพูดคุยกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อยีและการค้นคว้าส่วนตัวของคุณสิทธาเชตวันสามารถสรุปประวัติของหลวงพ่อยีว่าบ้านเดิมของหลวงพ่อยีปัญญภาโรอยู่หมู่ที่5ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่อเล็กๆอายุได้8ขวบได้อาศัยอยู่กับพระภิกษุรูปหนึ่งไม่ทราบชื่อแน่นอนหลวงพ่อยีเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อยีได้ทุดงออกป่าไปหลายแห่งจนอายุได้21ปีจึงบวชเป็นพระทุดงสมัยก่อนเรียกว่าพระรุกขมูลเดินแบกกลดสะพายบาตรออกไปพักตามป่าเขาเกือบทุกจังหวัดทั้งในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ได้เข้าไปถึงพม่าเวียงจันทน์และแหลมมลายูซึ่งตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อยีนั้นท่านได้เดินธุดงค์หาความวิเวกจนจิตมองเห็นนรกและสวรรค์ในตอนเช้าออกโปรดสัตว์ก็มีนางฟ้าและเทวดาลงมาตักบาตรให้หลวงพ่อยีบวชอยู่ถึง28พรรษาตอนนั้นอายุประมาณ50ปีก็ได้เล็งเห็นว่าตนเองยังมีกรรมอยู่จำเป็นจะต้องสึกมาจากเพศบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์จากนั้นก็ได้ท่องเที่ยวไปหลายสิบจังหวัดในครั้งสุดท้ายบั้นปลายชีวิตท่านได้มาหักร้างถางพงที่บริเวณที่ต่อมาเป็นวัดดงตาก้อนทองซึ่งสมัยนั้นยังเป็นป่ารกชัดและในระหว่างเป็นคารวาสท่านได้ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ศักดิ์อยู่ยงคงกระพันชาตรีให้กับลูกศิษย์ปี2499ได้ออกบวชเป็นครั้งที่สองโดยมีพระครูรังสีธรรมโพธิ์เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่มเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อบวชเป็นพระแล้วหลวงพ่อยีได้ตกลงใจยกที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมด565ไร่ถวายเป็นของสงฆ์ไปเสีย36ไร่ที่เหลือก็ให้คนเช่าต่อไปสิ่งก่อสร้างของหลวงพ่อยีที่สำคัญที่สุดก็คือโบสถ์ใช้เวลาสร้างจริงๆเพียง1ปี6เดือนเท่านั้นแต่ใช้เวลารวบรวมหาปัจจัยมาซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นค่าแรงงานนานพอควรงบประมาณก่อสร้างสูงถึง6-7 ล้านบาทนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่างานก่อสร้างในสมัยนั้นซึ่งอยู่ไกลจากความเจริญต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเกวียนยากลำบากทุลักทุเลแล้วก็มูลค่าก่อสร้างค่อนข้างสูงแต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อยีงานก่อสร้างโบสถ์ก็เรียบร้อยทุกประการตัวโบสถ์กว้าง10วายาว20วาสูงประมาณ12วาจากการสัมภาษณ์คุณป้าผวนโตมาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อยีเคยอยู่วัดดงตาก้อนทองมานานปีก่อนที่จะมาบวชเป็นแม่ชีที่ทุดงคสถานถาวรนิมิตบ้านบุ่งเข้จังหวัดนครนายกป้าผวนเล่าว่าหลวงพ่อยีในท่านสามารถจะรวบรวมเงินมาใช้ในการก่อสร้างโดยใช้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ช่วยให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีฐานะร่ำรวยขึ้นแล้วก็ส่งเงินไปถวายในภายหลังด้วยกุศลจิตในการมุมานะสร้างโบสถ์นี่เองทำให้หลวงพ่อยีต้องเดินทางไปกรุงเทพบ่อยครั้งแล้วก็ได้พบกับบุคคลสำคัญของประเทศหลายท่านเช่นจอมพลถนอมกิตติขจรสมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีการใช้อภิญญาของหลวงพ่อยีเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนไม่เคลือบแคลงสงสัยแม้แต่น้อยก็เพราะหลวงพ่อยีทำเป็นประจำเช่นท่านสามารถเสกกระดาษให้เป็นธนบัตรใบละร้อยบาทเสกดินให้เป็นทองคำเสกใบไม้ให้เป็นเงินเป็นต้นในบางครั้งเกิดขาดแคลนอาหารในวัดดงตาก้อนทองหลวงพ่อยีก็เสกใบไม้ให้เป็นกบเอามาทำอาหารกินกันทั้งวัดลูกศิษย์คนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าการบิณฑบาตจากรุกขเทวดานั้นหลวงพ่อยีทำเป็นประจำตอนเช้าหลวงพ่อยีรับเอาบาตรจากลูกศิษย์แล้วหลวงพ่อยีจะเดินบิณฑบาตห่างจากโรงครัวไม่ถึง10เมตรโดยไปหยุดยืนทำสมาธิที่ต้นมะม่วงใหญ่ยืนอยู่ไม่นานก็เดินกลับมาส่งบาตรให้ลูกศิษย์ที่ยืนจับตามองไม่กระพริบได้พบว่ามีข้าวสวยร้อนๆเต็มบาตรเป็นข้าวทิพย์มีกลิ่นหอมมากแล้วก็จะกลายเป็นข้าวตากได้เองโดยไม่ต้องตากแดดเลยในราวปีพ.ศ. 2507อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้รับคำบอกเล่าจากเพื่อนของลูกขณะเล่นกอล์ฟอยู่ที่สนามดุสิตเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ต่างๆของหลวงพ่อยีและบอกว่าหลวงพ่อยีได้เดินทางมากรุงเทพแล้วก็พักอยู่ที่โรงเรียนตาลพัดตามคำบอกเล่าของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อันนี้ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงวันที่26กันยายน2508ที่ได้ไปนมัสการว่าได้พบพระภิกษุ อายุร้อยกว่าปีแต่ยังดูแข็งแรงจึงได้สนทนากับท่านในเรื่องทั่วๆไปขณะที่สนทนากันหลวงพ่อยีได้เรียกเขาไปใกล้ๆสั่งให้ไปหยิบแป้งที่ใช้เจิมอยู่ที่หน้าพระบูชาได้เอานิ้วจุ่มดูเป็นแป้งเหลวธรรมดาหลวงพ่อยีแบมือเอาแป้งใส่ลงไปแล้วพนมมือบริกรรมภาวนาสักครู่แล้วสั่งให้อาจารย์สัญญาเอามือมารองใต้มืออาจารย์สัญญารู้สึกว่ามีอะไรหลุดตกลงมากลางมือหลวงพ่อยีให้คลี่ภาชนะห่อเอาไว้แล้วห้ามไม่ให้ดูจนกว่าจะถึงบ้านพอถึงบ้านคลี่ผ้าออกดูกลายเป็นพระสมเด็จสีขาวนวลท่านได้เก็บรักษามาจนทุกวันนี้เมื่อวันที่11กันยายน2508ข้าราชการระดับสูงพร้อมคณะได้เดินทางไปวัดดงตาก้อนทองเพื่อพิสูจน์อำนาจจิตของหลวงพ่อยีว่าจะมีปาฏิหาริย์จริงหรือไม่ได้แก่พันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมการศาสนาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ประธานศาลฎีกานายประกอบหูตาสิงห์อธิบดีศาลอุทธรจากคำให้การของพันเอกปิ่นมุทุกันหลวงพ่อยีได้นำบาตรมาให้ดูและตนเองได้เช็ดบาตรด้วยตัวเองหลวงพ่อยีอุ้มบาตรออกไปยืนบนนอกชานกุฏิห่างจากผู้สังเกตการไม่ถึง10เมตรหลวงพ่อยียืนนิ่งสำรวมจิตแน่วแน่หันหน้าไปแต่ละทิศแล้วเปิดฝาทำนองรับบาตรจากคนใส่เหมือนกับเราใส่บาตรพระทุกอย่างเสร็จแล้วหลวงพ่อยีก็เรียกอธิบดีกรมการศาสนาเข้าไปหาให้รับบาตรไปได้พอยื่นมือไปรับเท่านั้นก็รู้สึกว่าบาตรหนักอึ้งจึงเปิดฝาขึ้นดูปรากฏว่ามีข้าวสุกร้อนๆเต็มบาตรไปหมดมีกลิ่นหอมเป็นชนิดมันปูก้นบาตรยังมีลูกประคำทองอยู่2เม็ดขนาดโตกว่าเมล็ดข้าวโพดซึ่งภายหลังอธิบดีกรมการศาสนาได้นำติดตัวกลับเข้ากรุงเทพแล้วนำไปให้ช่างทองบ้านหม้อดูช่างบอกว่าเป็นทองคำบริสุทธิ
0: ์ครับนั่นก็คือเรื่องราวพินิหารหลวงพ่อยีเหลืออีกตอนหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จบแล้วในชั่วโมงนี้แหละนะครับเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมะกรูดที่ผลิตจากเนื้อมะกรูดแท้ๆไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมี GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยนะคำว่าอย.คือคณะกรรมการอาหารและยานะก็คือใบอนุญาตนั่นแหละนะอย.ไม่ใช่ว่ากินหอยทีนี้หอยมีอย.นะก็หอหีบออ่างยอยักษ์นี่ก็ดีนะกินหอยก็มีอย.อย่างเงี้ยนะครับมันก็อย.คนละอย่างอันนั้นเขียนอย.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่านก็มีหน้าที่ตรวจอนุญาตว่าสิ่งที่กินนั้นนะครับอย่างน้อยๆก็ปลอดภัยไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับสลากก็ต้องถูกต้องการบรรจุก็ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้โรงงานที่ผลิตก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีน้ำมะกรูดตราพนารินนี่นะครับผมขายมา3ปีก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ซื้อกินซื้อหากันเป็นจำนวนมากก็ขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะก่อนขายน้ำมะกรูดตราพนารินก็ขายอีกยี่ห้อหนึ่งก็ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเราก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับมาถึงจุดนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้สำหรับความสามารถที่จะทำนะครับก็ทำได้ดีที่สุดก็คือทำได้เท่านี้นะครับก็อยากจะลองให้ท่านผู้ฟังก็ต้องลองกินดูนะครับพ่อแม่ของเราคนที่รู้จักคนข้างเคียงหรือตัวเราเองเนี่ยอย่ารอให้สุขภาพมันพังพังแล้วมันซ่อมยากท่านผู้ฟังดื่มดูนะครับน้ำมะกรูดตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีตอนสุดท้ายตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้กราบเรียนถามหลวงพ่อยีว่าข้าวทิพย์เนี่ยท่านเอามาจากไหนหลวงพ่อยีบอกว่ารุกขเทวดาใส่บาตรให้ผู้สังเกตการคณะนี้ยังได้พบว่าหลวงพ่อยีสามารถเสกเงินให้เป็นทองได้อย่างง่ายดายมีการบันทึกภาพไว้ตลอดเวลาทองที่ได้มาจากเหรียญเงินซึ่งหลวงพ่อยีมอบให้อธิบดีกรมการศาสนาครึ่งหนึ่งและให้ประธานศาลฎีกาครึ่งหนึ่งเมื่อเอาให้ร้านทองที่กรุงเทพพิสูจน์ดูแล้วปรากฏว่าเป็นทองคำที่แท้จริงที่น่าแปลกก็คือรูปถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายไว้ไม่มีรูปหลวงพ่อยีปรากฏแม้แต่รูปเดียวเช่นถ่ายภาพตอนหลวงพ่อยีบิณฑบาต ที่นอกชานกุฏิปรากฏว่ามีแต่นอกชานไม่มีภาพหลวงพ่อยีเป็นต้นได้ถามหลวงพ่อยีว่าทำไมท่านถึงจำอายุได้ท่านบอกว่าที่ทราบเพราะว่าได้เอาลูกประคำใส่ไว้ในบาตรทุกปีนับตั้งแต่จำความได้ขณะนี้นับได้ร้อยกว่าลูกแล้วหลวงพ่อยีปัญญาภาโรได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อพุทธศักราช2515นับอายุได้ประมาณ120ปีเท่าที่ได้สอบถามลูกศิษย์เก่าๆได้ความว่าหลวงพ่อยีเป็นพระอภิญญาผู้ทรงสัจจะบารมีสูงสุดพูดคำไหนคำนั้นเล่ากันว่าสุนัขในวัดดงตาก้อนทองจะไล่กัดเฉพาะผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์เท่านั้นส่วนคนดีมีศีลครบบริบูรณ์สุนัขจะไม่กัดไม่ตอแยเลยคำสอนของหลวงพ่อยีมีมากมายอาทิเช่นขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณคนอย่ายึดติดฤทธิ์เดชแต่ให้ถือเป็นเพียงตัวอย่างว่าฤทธิ์เดชทำได้จริงสำหรับผู้มีศีลบริสุทธิ์มีทานการบริจาคด้วยจิตเป็นบุญกุศลแล้วก็มีการเจริญสมาธิภาวนามุ่งพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลและพระนิพพานของขลังจะศักดิ์สิทธิ์ได้ต้องรักษาศีล5ให้ดีถึงจะขลังถ้าศีลขาดของก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์คำภาวนาในระหว่างเจริญสมาธิหลวงพ่อยีให้ใช้คำว่านะมะภะทะนะโมพุทธายะท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประพันธ์เสเวตนันได้ลองใช้ดูขณะเจริญสมาธิที่วัดดงตาก้อนทองปรากฏว่าการควบคุมสติดีขึ้นกว่าเดิมเพราะคำภาวนามีถึง9พยางค์มีข้อสันนิษฐานว่าหลวงพ่อยีคงจะมีการติดต่อกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระหว่างออกธุดงค์แน่นอนโดยสังเกตจากคำภาวนาช่วงแรกเหมือนกันตามประวัติการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อปานและสานุศิษย์สมัยหนึ่งระบุว่าได้พบพระอภิญญารูปหนึ่งเมื่อเข้าเขตลพบุรีในถ้ำคูหาสวรรค์บ้านนิคมหลวงพ่อปานและพระภิกษุผู้ทรงอภิญญารูปนั้นได้ไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันได้นิมนต์ให้หลวงพ่อปานและพระลูกศิษย์ทุกรูปเข้าจำวัดในถ้ำรุ่งเช้าพระภิกษุรูปนี้ได้แสดงฤทธิ์อภิญญาเนรมิตแกงบอลและข้าวสวยร้อนๆให้หลวงพ่อปานและพระทุกรูปได้ฉันจนอิ่มวิธีการก็คือตัดเอาต้นบอลแถวๆนั้นมาต้นหนึ่งเอามาหั่นบางๆไม่ปอกเปลือกแบบแกงบอลเอาหม้อดินใหม่เอี่ยมมาใบหนึ่งเปิดฝาใส่น้ำเอาบอลที่หั่นใส่ลงไปแล้วปิดฝาแล้วไปหยิบหม้อมาอีกใบหนึ่งใส่ข้าวสารลงไปหนึ่งกำมือเอาน้ำเติมลงไปแล้วเอาไปตั้งไว้ข้างๆเตาไม่ได้ตั้งบนเตาและเตาก็ยังไม่มีไฟด้วยคุยกันสักพักหนึ่งพระผู้ทรงอภิญญารูปนั้นก็ลุกไปเปิดฝาหม้อข้าวหม้อแกงทั้งสองใบนั้นปรากฏว่าหม้อข้าวมีข้าวสวยสุกจนล้นถึงฝาหม้อควันฉุยเหมือนยกลงจากเตา ส่วนแกงบอลน่ะลอยฟ่องขึ้นมาหอมฉุยน่าอัศจรรย์จริงๆหม้อทั้งสองใบนี่เล็กมากดูไม่น่าจะพอฉันกันทั้งหมดปรากฏว่าแต่ละรูปฉันกันเต็มที่แกงบอลรสชาติดีฉันอิ่มกันทุกรูปหลังจากฉันเสร็จไม่มีร่องรอยข้าวหรือแกงบอลติดก้นหม้อเลยประวัติหลวงพ่อปานระยะนี้ไม่ได้ระบุนามพระอภิญญารูปนี้แล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ใดแต่เมื่อคิดได้ว่าพระอภิญญาระดับนี้คงมีไม่มากในเมืองไทยและหลวงพ่อยีเป็นคนลพบุรีอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าจะสันนิษฐานได้ว่าพระภิกษุผู้ทรงอภิญญารูปนี้ก็คือหลวงพ่อยีนั่นเองคุณป้าผวนโตมาในระหว่างที่เป็นลูกศิษย์วัดดงตาก้อนทองเคยเห็นหลวงพ่อยีเอาปลาแห้งมาตัดเป็นริ้วๆแล้วเอาไปปล่อยลงน้ำกลายเป็นปลาว่ายน้ำได้และบางครั้งหลวงพ่อยีได้รับนิมนต์ไปหลายแห่งในเวลาเดียวกันวันเดียวกันคุณป้าผวนบอกว่าไม่เห็นหลวงพ่อยีไปตามนัดเลยท่านอยู่ที่วัดตลอดเวลาแต่ภายหลังกลับปรากฏว่าพวกญาติโยมมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อยีได้ไปทุกแห่งไม่เคยผิดนัดเลยพระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรได้เคยออกธุดงค์ไปทางภาคเหนือได้สนใจเรื่องของหลวงพ่อยีเพื่อศึกษาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดจากอำนาจจิตขั้นฌานสมาบัติเพื่อประดับความรู้เป็นบาทฐานของการเจริญอริยมรรคขั้นโลกุตตรธรรมอย่างไรก็ดีพระอาจารย์ถาวรคงจะมีความสัมพันธ์กับหลวงพ่อยีในสมัยยังมีชีวิตอย่างลึกซึ้งแน่นอนเล่ากันว่าก่อนหลวงพ่อยีมรณภาพท่านได้สั่งลูกศิษย์ให้ดูแลวัดไว้ให้ดีรอให้เจ้าของที่แท้จริงมารับภาระดูแลฟื้นฟูวัดดงตาก้อนทองต่อไปอันนี้คงจะหมายถึงพระอาจารย์มหาถาวรในระหว่างการประชุมกับชาวบ้านที่วัดดงตาก้อนทองเมื่อวันที่18เมษายน2531พระอาจารย์มหาถาวรได้แสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการฟื้นฟูวัดดงตาก้อนทองกุศลกรรมที่ได้ทำไปแล้วก็คือจัดส่งคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบไปเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวบ้านสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดดงตาก้อนทองแล้วก็ชุมชนให้เป็นส่วนเดียวกันรวมทั้งการปรับปรุงด้านสุขภาพอนามัยของพระและชาวบ้านโดยจะดำเนินการขุดน้ำบาดาลในวัดและต่อท่อส่งน้ำให้ใช้โดยทั่วถึงกันต่อไปพระอาจารย์มหาถาวรจะเดินทางไปวัดดงตาก้อนทองประมาณเดือนละครั้ง

ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักครับในช่วงเดือนมกราคมวันเสาร์ต้นเดือนมกราจะเป็นวันเด็กพวกเราก็จะได้พาลูกพาหลานพาเด็กๆไปเที่ยวให้ความรู้ให้รางวัลกับเด็กปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหลังจากวันเด็กประมาณวันที่16มกราของทุกปีวันเสาร์ถัดไปก็จะเป็นวันครูวันนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระราชทานให้กับครูเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2505ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปงานของครูจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าที่เป็นครูจะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะทำได้นอกจากนี้จงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือและเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วยครูคือผู้สร้างคนเป็นแสงธรรมนำทางสร้างชีวิตเป็นผู้คิดสื่อสารงานศึกษาเป็นผู้รู้ประสิทธิวิทยาเป็นศาสตราคุ้มครองของเด็กไทยเป็นแม่พิมพ์กำหนดบทบาทศิษย์เป็นผู้แนวชีวิตที่ฝันใฝ่เป็นผู้นำพาชาติปราศพิษภัยค่ายิ่งใหญ่เกินกล่าวขานคืองานครูครูไม่ใช่ช่างปั้นอันวิจิตรแต่ต้องคิดวาดวางกลางแผนผังครูไม่ใช่นายทุนหนุนกำลังแต่ต้องเก่งทั้งขาดทุนตุนกำไรครูไม่ใช่พ่อค้านายวานิชดีลูกคิดคาดการด้านไหนๆแต่ยังเป็นผู้ค้าอย่างเต็มใจยอมขาดทุนตลอดไปชั่วนิรันดร์ครูไม่ใช่นักปกครองช่ำชองศึกแต่ก็คึกขนองปกป้องขั้นครูไม่ใช่นักวิชาการเชี่ยวชาญครันแต่โชคชนด้วยผูกพันวิชาการครูไม่ใช่นักแสดงโลกแสงสีแต่สวมบททุกที่ด้วยอาจหารครูไม่ใช่ผู้กำกับผู้บงการแต่เฉียบขาดในแผนงานการบัญชาครูไม่ใช่นักภาคฝีปากจัดแต่สัมผัสการภาคยากจะหาครูไม่ใช่ผู้ทรงศีลธรรมจรรยาแต่เมตตาแผ่เผื่อเกื้อการุณนี่แหละครูเป็นได้หลายสถานทุกเหตุการณ์ช่วยฉุดช่วยอุดหนุนช่วยเผื่อแผ่แก้ไขช่วยค้ำจุนผู้มีคุณเปี่ยมแปรอย่างแท้จริง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับตำรวจคุมตัวสมิโชติและสีกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSH

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจได้คุมตัวสมิโชตและสีกาเอนะครับฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
3: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวนายอดิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวเข้าสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่10กันยายน2569ช่วงเวลา 23:10 น.ซึ่งจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีโดยนายโชติฝากขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอฝากขังในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินทั้งนี้ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เคาะยุทธพรอิสระชัยนะครับนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งศาลฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานเข้าให้ข้อมูลนะครับติดตามได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขพ.ศ. 2569ว่ารายชื่อในส่วนของประธานสภาได้ดำเนินการแต่งตั้งแล้วคือรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ส่วนราชการอื่นนั้นตนไม่ทราบส่วนความคืบหน้าในการส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบกรณีปปช.มีมติยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้คณะกรรมการดำเนินการอยู่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เท่าที่ทราบคือได้มีการทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เข้ามาชี้แจงทั้งผู้ร้องและเจ้าของเรื่องตนรับรู้เรื่องนี้เพราะการทำหนังสือต้องออกในนามรัฐสภาอย่างไรก็ตามใกล้ถึงวันส่งให้ศาลฎีกาแล้วหรือไม่นั้นนายโสพลระบุว่าเมื่อได้ความเห็นมาแล้วจะเอามาประกอบการพิจารณาคณะกรรมการมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ซึ่งที่ทราบนั้นได้มีการเซ็นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุรถบัสท่องเที่ยวจากเนเธอร์แลนด์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่ทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนระหว่างเมืองซูสและเซอร์เนสในแคว้นกราเบเดนซึ่งเป็นพื้นที
5: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารีน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ยำหมุนหนีไปไหนนะเปิดทิ้งเอาไว้เปิดทิ้งเอาไว้จะทำอะไรก็ทำไปทำกับข้าวทำอาหารอยู่ในท้องไร่ท้องนาจะนอนเล่นนอนกลางวันหรือว่านอนไม่หลับก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเดี๋ยวมันก็หลับเองนะครับก็จะหลับสบายนะเหมือนกับมีโยมคนหนึ่งเขาไปนั่งฟังหลวงพ่อท่านก็เวลาเทศท่านก็ขึ้นธรรมะท่านก็หลับหูหลับตาท่านก็ว่าไปเรื่อยเทศอุ้ยไม่ได้สนใจว่าญาติโยมจะฟังจะเป็นยังไงยังท่านก็จับคัมภีร์ขึ้นมาได้ท่านก็ว่าท่านไปเรื่อยเลยนะสักพักพอท่านเทศจบก็โยมก็โอ้หลวงพ่อยกมือใส่พนมหลวงพ่อเจ้าคะอะไรโยมตั้งแต่ฟังพระองค์ไหนมาเนี่ยไม่เคยฟังองค์ไหนเทศดีอย่างนี้มาก่อนทำไมละโยมล่ะทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็ฉันฟังหลวงพ่อเทศแล้วฉันหลับสบายมากเลยหลวงพ่อก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกก็เหมือนกันนะครับฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็จะหลับสบายคือการฟังธรรมะเนี่ยจิตมันสงบปกติคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ง่วงอ่ะพอเริ่มสวดมนต์บักเริ่มสับประงกแล้วจิตมันเข้าสู่มันสงบขึ้นสงบขึ้นพอจิตสงบกายมันสงบพอกายสงบมันก็จะค่อยๆขึ้นสู่วิถีน้อยลงมันก็จะค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งมันก็สบายเป็นการดีแลกผ่อนคลายนะครับจิตสมองก็จะผ่อนคลายสมองก็จะไม่ตึงไม่เครียดฟังนิทานธรรมะเหมือนกันฟังไปเรื่อยๆนอนฟังเพลินฟังไปฟังไปหลับบางคนนี่หลับสบายมีคนหลายคนโทรเข้ามาบอกไม่ได้ยินเสียงนอนไม่หลับแล้วบอกเอากลายเป็นยานอนหลับก็ยังดีนะครับเปิดเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับเปิดทิ้งเอาไว้นะครับบางทีฟังได้ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเล็กๆน้อยๆ นี่มันอาจจะซึมเข้าไปโดยธรรมชาตินะครับน้ำมังคุดตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังกล่องหนึ่ง360บาทมีขายตามร้านขายยาทั่วไปเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องของปีชงนะครับปีชงเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคยได้ยินชื่อคำว่าชงเนี่ยนะครับไม่ว่าจากทางโทรทัศน์หรือว่าจากในหนังสือพิมพ์เนี่ยชงนี่ไม่ได้หมายถึงกาแฟหรือโอวัลตินนะครับแต่ชงนี่หมายถึงช่วงเวลาแห่งเคราะห์กรรมนะครับที่แต่ละคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่จะต้องประสบเรื่องไม่ดีเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตวันนี้จะคุยกันเรื่องชงครับเช่นที่เขาบอกว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยก็จะต้องระวังถามว่าให้ระวังอะไรถ้าหากว่าวันเดือนปีของเราเข้ากับสิ่งที่เรียกกันว่าชงระวังอะไรครับ1อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นจากรถรายวดยานที่เราขับขี่เองหรือว่าคนอื่นเขาปรีเข้ามาหาเราเนี่ยสองเหตุจากภัยธรรมชาติเช่นพายุพัดบ้านช่องพังเสาไฟโค่นทับน้ำท่วมอุบัติภัยอัคคีภัยต่างๆนี่นะสามเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยป่วยก็ป่วยที่ป่วยน้อยก็รุนแรงที่ป่วยมากก็ตายเลยปีชงนี่นะ 4. เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรชวนให้ไปมีเรื่องมีราวเรื่องไม่น่าทะเลาะก็ทะเลาะกับเขาค้าขายก็เจ๊งลูกหนี้ก็เบี้ยวเจ้าหนี้ก็ตามมาราวีผัวเมียก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ได้พักลาภผลที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ขายที่จนตกลงจะวางเงินกันอยู่รอมมารอก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อแฟนที่เคยรักกันอยู่ดีๆก็มีคนที่สามเข้ามาแทรกเรียกว่าอะไรๆที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดในปีที่เรียกว่าชงเนี่ยนะครับเขาห้ามแม้กระทั่งไปงานศพนะเขาว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยพอกลับมาจะเจ็บป่วยหรือไม่ก็มีสิ่งอัปมงคลตามมาถึงบ้านอันนี้โหราเขาว่าอย่างนั้นตามที่ฟังมา30ปีที่อาจารย์ยอดทำรายการเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมมานี่นะมีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ยอดต้องสูญเสียเพื่อน หรือว่าลูกเพื่อนคนรู้จักกันที่วันเดือนปีเขาชงกับปีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมากมายหลายคนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ศึกษาต่อไปว่าแล้วจะมีวิธีแก้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงวันเดือนปีเกิดของเราได้การศึกษานี้ย้อนลึกลงไปในพระไตรปิฎกว่ามีส่วนไหนบ้างที่กล่าวถึงเรื่องอย่างนี้ในที่สุดก็ได้พบหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่งอุ้มลูกที่เพิ่งจะคลอดไปหาบรรดาหัวราจารย์เพื่อจะให้บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายนี่ตั้งชื่อให้ปรากฏว่าไม่มีใครยอมตั้งให้แถมยังบอกว่าจะตั้งไปทำไมอีก7วันก็ตายแล้วรายไหนรายนั้นพูดเหมือนกันหมดแต่ความที่รักลูกกลัวลูกจะตายพ่อแม่นี่นะก็กระเสือกกระสนไปมันทุกสำนักแต่ก็ได้คำตอบเหมือนกันก็คือตายภายใน7วันจนแกสิ้นหวังนั่งร้องไห้กัน2คนผัวเมียจนมีคนบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้านี่ฉลาดที่สุดแล้วให้พระพุทธเจ้าตัดสินเถอะพราหมณ์ก็ไปพระพุทธเจ้าท่านก็ให้อุ้มเด็กเข้าไปดูท่านทอดพระเนตรอยู่ท่านก็บอกตายไม่เกิน7วันน่ะตายโอ้โหทีนี้แม่เป็นลมเลยพระองค์พูดจะเหมือนกับทุกสำนักเลยแม่เป็นลมส่วนพราหมณ์ผู้พ่อก็แข็งใจถามพระพุทธเจ้าว่ามีวิธีไหนบ้างที่ลูกจะไม่ต้องตายมีบ้างไหมพระพุทธองค์ตรัสว่ามีให้พราหมณ์กลับไปบ้านแล้วตั้งโรงพิธีที่ลานบ้านใช้ผ้าขาวดาดเป็นปริมณฑลแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดพระปริตร7คืนพราหมณ์ก็ทำตามนิมนต์พระไปสวดทุกคืนคืนสุดท้ายพระพุทธองค์เสด็จไปสวดเองด้วยเด็กคนนี้รอดตายและมีอายุยืนถึง120ปีซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานชื่อเขาว่าอายุวัฒนกุมารเหตุผลก็คือในช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์นี่จะมีช่วงเวลาของบาปเคราะห์ที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้แต่ถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้ก็จะพ้นจากเคราะห์กรรมอันนั้นหัวราจารย์ทุกคนรวมทั้งพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าช่วงนี้เด็กตายแน่ภายใน7วันแต่พระพุทธองค์องค์เดียวเท่านั้นที่บอกทางให้พราหมณ์ให้ใช้อำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาต่อสู้กับอำนาจเคราะห์จนวันเวลานั้นผ่านพ้นไปถามว่าอำนาจของพิธีกรรมจะแก้ไขบาปเคราะห์ได้หรือท่านผู้ฟังคงจะเคยฟังเรื่องของพันเอกเสนจินตรัตน์ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาพร้อมกับบอกเล่าว่าเขาเห็นรายชื่อของเพื่อนๆ เขาที่จะต้องตายนี่ปรากฏอยู่ในบัญชีของยมบาลเขาจำได้11คนและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกกับเพื่อนทุกๆคนแล้วก็บอกให้ทุกคนไปทำบุญสะเดาะเคราะห์มีคนเดียวที่เชื่อแล้วก็ไปทำสังฆทานส่วนคนอื่นพากันหัวเราะหลังจากนั้นเพื่อนของพันเอกเสนาะก็เริ่มล้มตายลงทีละคนทีละคนจนกระทั่งถึงคนที่6คนที่6นี้ไม่ตายเพราะรีบไปทำสังฆทานสะเดาะเคราะห์และคนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครตายเพราะแห่ไปทำจนหมดทุกคนอันนี้แสดงให้เห็นหรือไม่ว่าการทำพิธีกรรมทางศาสนานี้มีส่วนแก้ไขเคราะห์กรรมได้ท่านผู้ฟังคงจะจำได้ว่าเมื่อปี2533อาจารย์ยอดได้จัดพิธีกรรมที่เรียกกันว่านวราตรีหรือว่าพิธีพรณสีนะครับมีการบูชาเทพเทวดาที่มีกำลังมากทุกๆพระองค์โดยผ่านองค์พระพิฆเนศเพราะว่าเป็นเทพที่สามารถประสานกำลังของเทวดาได้ทั้งหมดบูชาพระพิฆเนศเพียงองค์เดียวก็เท่ากับบูชาเทวดาหมดท้องฟ้าแล้วก็เมื่อมีการครอบเสียรพระคเนศก็คือการขอกำลังจากเทวดาทุกๆพระองค์ลงปกปักรักษาเราโดยเฉพาะและเหมือนกับการประกาศกับเทวดาฟ้าดินว่าเด็กคนนี้เป็นลูกข้า
0: พระสักครู่ท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องปีชงจากท่านอาจารย์ยอดค่อยมาฟังกันต่อนะพอพูดถึงชงแล้วนี่ผมก็ไม่มีความเข้าใจนะครับว่ามันชงใครเป็นคนชงที่จริงแล้วไม่มีใครมาชงให้ใครนะครับ นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เทวดาจะมาอุ้มสมไม่ใช่พระพรหมจะมาเสกสรรไม่ใช่เสาศุกร์หรืออาทิตย์จันทร์จะมาดลบันดาลให้เราชั่วดีที่จริงแล้วเราได้ชั่วเราได้ดีก็เกิดจากวิบากกรรมของเราท่านไม่มีหน้าที่ไปเขียนลิขิตคนนั่นคนนี้นะครับโอเคอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่กรรมของใครกรรมของมันเมื่อมาถึงแล้วเราก็ต้องรับกรรมของตัวเองฉะนั้นจะชงหรือไม่ชงนะครับชงนี่เป็นเรื่องตำราของหมอนะครับหมอเขาทำนายล่วงหน้าว่าผลกรรมวิบากจะให้อย่างนั้นอย่างนี้ตามสถิติอาจจะถูกก็ได้หรือไม่ถูกก็ได้นะครับว่าคนมีลักษณะแบบนี้ลายมืออย่างนี้เกิดปีนี้เดือนนี้ตามสถิติแล้วจะได้รับวิบากอย่างนี้ผลบุญอย่างนี้ผลบาปอย่างนี้อาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ถ้าหากว่าคือก็เรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับเราเอาตรงๆว่าช่วงไหนถ้าเราเอามือไปจับไฟช่วงนั้นเราก็ร้อนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าเราจับไฟมันก็ร้อนตอนเที่ยงเราเอามือจับไฟมันก็ร้อนตอนเย็นเอามือจับไฟก็ร้อนตอนเย็นแต่ถ้าตอนเช้าเรากินข้าวเราก็อิ่ม10โมงเรากินข้าวเราก็อิ่มตอนเย็นเรากินข้าวเราก็อิ่มเช้าเราทำดีมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของเราเที่ยงเราทำดีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของเราเย็นเราทำดีก็ช่วงเป็นเวลาที่ดีของเราฉะนั้นน่ะท่านผู้ฟังครับเลิกดียามดีหรือว่าปีดีเดือนดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราคือเราไม่รู้หรอกว่าอดีตเราจะทำมาดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่ๆถ้าปัจจุบันเราทำดีทำเหตุไว้ดีอนาคตเราต้องดีแน่นอนเราตามไปแก้อดีตไม่ได้แต่เราแก้ปัจจุบันได้แล้วปัจจุบันถ้าใจเราเป็นบุญอยู่ทุกขณะใจเราดีอยู่ทุกขณะไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็เข้ามายากท่านผู้ฟังนะสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามายากนะครับเหมือนเรามีเงินเนี่ยเจ้าหนี้มาทวงหนี้เราก็มีเงินให้นะครับใครมีเรื่องมีราวมาเอาแล้วก็เอาเงินให้มันก็เบาหนักเป็นเบาไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินเลยไม่ทำบุญไม่ทำคุณงามความดีเลยเนี่ยเขามาทวงไม่มีอะไรให้เขาเราก็ต้องใช้หนี้เขาก็ต้องเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นมีบาลีมีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าท่านบอกว่านักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพาลังอุปัจจคาอัตโธอัตถสนักขัดตังกิงกริสันติตารกานะครับประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนพาลผู้มัวถือเลิกอยู่นะครับประโยชน์ย่อมเป็นเลิกของประโยชน์เองดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้นะครับถ้าทำพร้อมประโยชน์นั่นก็คือว่าเราพร้อมเวลาไหนเราทำความดีมันก็เป็นประโยชน์ตอนนั้นนะครับเราไม่ต้องรอวันนั้นเวลานั้นให้พระจับยามสามตานะครับดูเราสะดวกเขาสะดวกทุกคนสะดวกนั่นแหละคือเลิกที่ดีครับท่านผู้ฟังแต่อย่าไปขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีมีคนเขาติก็แสดงว่าเลิกไม่ดีนะเขาบอกว่าห้ามทำนู้นทำนี้ในวันนั้นวันนี้ถ้าชาวบ้านธรรมเนียมแถวนั้นเขาถือเราก็อย่าไปฝืนมากอันนั้นก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าธรรมเนียมชาวบ้านก็มีผลเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับนามกุฏราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอย่าลืมซื้อไปทานนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: อยากสวยอยากรวยอยากเก่งนั้นไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าอยากสวยอยากรวยอยากเก่งแล้วต้องการจะให้เท่าคนอื่นด้วยนั่นแหละจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะในโลกนี้มีความทุกข์อยู่3ระดับด้วยกันหรือ3ชนิดด้วยกัน1ทุกข์เพราะไม่มี2ทุกข์เพราะไม่พอและ3ทุกข์เพราะไม่เท่าในบรรดาความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์เพราะเทียบกับคนอื่นแล้วไม่เท่านั้นเป็นยอดของความทุกข์ถ้าใครอยากสวยอยากรวยอยากเก่งแล้วอยากจะให้เท่าคนอื่นเท่ากับเป็นการรนหาความทุกข์มาใส่ตัวเหมือนอย่างที่อาตมาชอบใช้คำง่ายๆว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนแกว่งชีวิตหาทุกข์
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุพางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
3: ใช่
2: ข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพักคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: มัน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทลิสเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวคงจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: มาฟังเรื่องราวปีชงตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในศาสนาพราหมณ์ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีเทวดารักษามากน้อยตามกำลังวันเกิดเช่นเกิดวันอาทิตย์ก็มีเทวดารักษา6องค์เกิดวันจันทร์15องค์วันศุกร์21องค์เทวดาเหล่านี้จะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ดูแลเราตลอดเวลาหลวงพ่อจรัญท่านเคยกล่าวว่าในช่วงเวลาการเข้าออกของเทวดาเนี่ยสำคัญถ้าเทวดาองค์เก่าออกไปโดยที่เทวดาองค์ใหม่ยังไม่เข้ามานี่ถ้าป่วยก็ตายถ้าข้ามถนนก็โดนรถชนเพราะไม่มีเทวดาคุ้มช่วงเวลาที่เรียกว่าชงก็คือช่วงที่เทวดาประจำตัวของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีกำลังอ่อนบาปเคราะห์จึงสามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาพราหมณ์จึงตั้งพิธีกรรมขึ้นที่มีชื่อเรียกว่าพิธีปรณสีเพื่อขอกำลังจากเทพเทวดาระดับสูงให้ลงมาช่วยให้กำลังแก่เทวดารักษาตัวโดยผ่านทางองค์พระพิฆเนศเวลานั้นนั่นคืองานนวราตรีเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มพิธีพรณสีน่ะท่านผู้ฟังที่เคยไปร่วมงานก็จะจำได้ว่าต้องมีพิธีการบูชาขอกำลังเทพเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยการทำพิธีชุมนุมเทพให้มากที่สุดโดยเชิญให้ร่างทรงองค์เทพต่างๆมารอกันอยู่ในลานพิธีเมื่อถึงเวลาฤกษ์โหราจะอ่านองค์การอัญเชิญเทพแต่ละพระองค์ลงมาในร่างของคนทรงแล้วก็เข้าไปทำพิธีประจุพลังลงในต้นบายสีซึ่งถือว่าเป็นเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บพลังได้มากที่สุดแล้วใช้บายสีเนี่ยทำพิธีให้ผู้คนในวันต่อไปนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องมีการชุมนุมเทพกันมากมายในวันที่หนึ่งพอบรรจุพลังแล้ววันต่อไปก็เริ่มเบิกตัวคนวันอาทิตย์เข้าทำพิธีต่อไปก็เบิกคนวันจันทร์ต่อไปก็วันอังคารวันพุธจนกว่าจะครบทั้ง7วันที่ต้องแยกทำทีละวันก็เพราะว่ารู้ว่ามีผู้คนที่จะเข้ามาร่วมพิธีเนี่ยเป็นจำนวนมากต้องการจะแบ่งผู้เข้าพิธีไม่ให้มาแออัดกันอยู่ในวันเดียวเพราะว่าพิธีนั้นมีทั้งพิธีสวดทั้งไทยทั้งพราหมณ์ในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันคือคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยพระสงฆ์ท่านสวดให้สวดบทวันอาทิตย์สวด6จบพราหมณ์สวด6จบเท่ากับจำนวนเทวดาพอวันจันทร์15จบพระสวด15จบพราหมณ์สวด15จบทำไปทีละวันทีละวันถ้าหากว่าให้ท่านมารวมกันทำพิธีในวันเดียวนะคนเกิดวันเสาร์นี่ต้องรอถึงตี4ตี5นะกว่าจะถึงตัวเองถึงเวลาพระให้พรก็คอพับคออ่อนสะปะงกรับอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นไม่ต้องการจำนวนคนว่ายิ่งมากยิ่งดีนะไม่ใช่คือต้องการแต่คนที่มีความเชื่อความศรัทธาจริงๆถ้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็บอกเขาเลยว่าอย่าไปเลยเสียเวลานอนสวดมนต์อยู่ที่บ้านเถอะในคติของศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ต้องทำให้จริงเท่านั้นจึงจะเกิดผลจิตของผู้เข้าพิธีจะต้องเหมือนภาชนะที่หงายขึ้นมารองรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์หรือว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเทวดาแต่ถ้าจิตของท่านมีลักษณะเชื่อบังไม่เชื่อบังมันก็เหมือนกับท่านถือภาชนะเดี๋ยวหงายเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวตะแคงซ้ายตะแคงขวาให้เทวดารดน้ำมนต์ให้เป็นตุ่มท่านก็เอาไปไม่ได้เลยเพราะว่างานนี้เป็นงานพิธีกรรมไม่ใช่คอนเสิร์ตไม่ใช่การแสดงต้องการผู้ไปร่วมพิธีไม่ต้องการให้คนไปดูแต่ต้องการผู้เข้าพิธีเท่านั้นและโดยเฉพาะใครที่ยังสงสัยเรื่องตัวเองมีองค์หรือเปล่าเนี่ยไปรับขันมาแล้วมีอาการแปลกๆอยู่ในตัวงานนี้เขามีองค์การเชิญเทพโดยใช้พลังถ้าหากว่ามันมีจริงก็ลงมาตรงนั้นเลยนะอันนี้ก็คือเรื่องของพิธีกรรมที่ผ่านมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่อาจารย์ยอดเคยทำที่ลานวัฒนธรรมของถนนยมจินดาและสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าปีนี้ชงนะครับเพราะว่าทางโทรทัศน์ทางหนังสือเขาก็พูดอยู่ตลอดหมอบรรดาหัวราจารย์ทั้งหลายนะก็คุยให้ฟังทางวิทยุโทรทัศน์อยู่แทบทุกวัน พราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการที่จะทำพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยก็เริ่มโดยการสร้างบุญกุศลกันตรุษจีนเนี่ยครับไปปิดทองฝังลูกนิมิตไปทำบุญที่บุญนิธินะครับไปร่วมกันบริจาคหรือว่าซื้อโรงศพหรือว่าไปทำบุญกันที่โรงพยาบาลไปปิดทองฝังลูกนิมิตไปทำบุญยกช่อฟ้าทำบุญอะไรต่ออะไรที่เป็นสิริมงคลเนี่ยเป็นช่วงเวลาคนจีนเขามีการกราบไหว้บวงสรวงเชิญเทพเทวดาตามศาลต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเลยท่านมีโอกาสก็ไปร่วมพิธีกรรมกับเขาอย่าได้ละเลยนะครับเพื่อความสบายอกสบายใจ
2: เรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยท่านผู้ฟังคุณสุวัตเล่าให้ฟังว่าแกไปกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยชอบไปหาพระเครื่องตามแหล่งต่างๆแล้วก็แวะตามบ้านพวกพ้องที่เขารู้จักมักคุ้นไปกันหลายจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็แถบถิ่นทางภาคกลางเพราะว่ามันไม่ห่างไกลจากบ้านเท่าไหร่นักวันหนึ่งไปจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปเจอลุงคนหนึ่งตัวผอมๆผิวคล้ำหน้ากระดูกหน้าของแกเป็นคนอมทุกข์อมโศกอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวแกอยู่บ้านคนเดียวบ้านก็หลังใหญ่เนื้อที่ก็กว้างมีต้นไม้เยอะเขียวไปหมดมะม่วงซะเป็นส่วนใหญ่แกมีพระเครื่องหลายองค์ที่ดีๆแล้วก็เพื่อนก็สนใจมากก็ส่องพระกันเป็นการใหญ่คุณสุวัตก็ถามแกว่าแกอยู่คนเดียวเหรอแกก็บอกว่าไม่มีใครอีกแล้วอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุณสุวัตก็ถามว่าแล้วคนอื่นๆเขาไปไหนกันหมดอ่ะแกก็บอกว่าเขาไปกันหมดแล้วแกตอบแค่นั้นไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆเขาทิ้งแกไปอยู่ที่ไหนคุณสุวัตก็เดาเอาว่าลูกๆหลานๆน้องแกคงจะทิ้งแกไปอย่างที่คนแก่บางคนโดนทอดทิ้งอย่างที่ออกรายการทีวีอยู่บ่อยๆเห็นที่หน้าบ้านน้องแกมีชิ้นส่วนเครื่องยนต์เก่าๆทิ้งอยู่ที่พื้นก็มีคราบน้ำมันดำๆอยู่เกลอะกรังมันคล้ายๆกับว่าที่นี่เคยเป็นอู่ซ่อมรถมาก่อนอย่างนั้นแหละด้วยความสงสัยก็เลยถามว่าแกเคยเป็นอู่ใช่ไหมล่ะที่นี่แกก็บอกว่าใช่ก่อนนั้นเคยเป็นอู่ซ่อมรถแต่ว่าไม่ใช่ตัวแกเปิดหรอกตัวแกไม่รู้เรื่องรถเรื่องราหรอกทำนาทำสวนและหาปลาเท่านั้นคนที่ทำอู่ก็คือลูกชายคนเล็กแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วอู่มันก็เลยร้างอย่างที่เห็นนั่นแหละ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวปีชงแล้วก็เริ่มด้วยนิทานเรื่องกรรมฆ่าแม่ปลาจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับที่จริงแล้วโอ้พูดถึงว่ากรรมฆ่าแม่ปลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักนะถึงว่าเพราะว่าแม่ปลาตัวหนึ่งอย่างปลาช่อนเนี่ยสมัยก่อนเป็นเด็กเนี่ยชอบก็เรียกปลาลูกครอกก็ความไม่รู้เรื่องนะท่านผู้ฟังนะเห็นปลาแล้วก็มันมีผดขึ้นปดเยอะๆเนี่ยอู้รู้แล้วว่าตรงนั้นมันต้องมีทั้งแม่มีทั้งลูกนะครับก็เอาอะไรไปดักไปจับเอาแหอะไรไปลงกันนะครับเอาผ้าไปช้อนเอาพอได้มาก็คือได้ทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้บางทีฆ่าแม่มันลูกมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เป็นกรรมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันพูดยากบางคนทำบาปเยอะแต่กรรมมันก็ไม่ให้ผลบางคนทำบาปน้อยแต่กรรมก็ให้ผลเพราะว่าชีวิตของคนบางคนเหมือนเรือลำน้อยๆทำบุญน้อยไม่ค่อยทำบุญอะไรหรอกเรือลำน้อยเรือรั่วรูนิดเดียวจมซะแล้วนะแต่บางคนเรือลำใหญ่เรือข้ามมหาสมุทรอันใหญ่นะครับทำบุญเยอะทำความดีเยอะมันก็มีรั่วมั่งแต่ว่าถ้ามันรั่วน้อยๆเรือมันไม่จมท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับคนที่ทำความดีมากก็เหมือนน้ำในกะละมังใหญ่คนที่ทำความดีน้อยก็เหมือนน้ำในแก้วนะครับเอาเกลือตักใส่ช้อนหนึ่งในกะละมังใหญ่นี่ชิมดูไม่เค็มนะครับแต่เกลือไม่มีมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่เอาเกลือหนึ่งช้อนใส่น้ำในแก้วนี่เค็มไหมโอ้เค็มมากเค็มปีขมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าความดีเรามันน้อยฉะนั้นที่แน่ๆเราก็ทำความดีให้มากนะครับถ้าทำความดีน้อยแล้วบาปมันให้ผลแสดงว่าบุญเราน้อย นะครับถ้าเราทำบาปอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันให้ผลไวแสดงว่าบุญเราน้อยเราก็ต้องทำบุญเยอะๆนะต้องเป็นนายบุญมากอย่าเป็นนายบุญทิ้งนะครับอย่าเป็นนายบุญลืมต้องเป็นบุญมากบุญลือนะครับบุญเยอะบุญถึงอะไรประมาณนี้นะครับต้องทำความดีเยอะๆนะครับท่านผู้ฟังนามคุตราพระนารินทร์กับท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ท่านทุกท่านที่ดื่มที่กินอธิษฐานจิตว่าที่มีบุญสัมพันธ์กันต้องพูดอย่างนั้นนะครับบุญกุศลที่ผมทำแล้วก็ทุกท่านที่มีบุญสัมพันธ์กันที่ฟังรายการนี้กินแล้วก็ขอให้สุขภาพดีใครมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีคนแข็งแรงขึ้นนะครับให้โรคอย่าได้มีให้โรค โรคไม่โรคมาลายสลายไปนะครับก็ขออธิษฐานจิตอันนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตาพนาดินครับผมครับขอบคุณมากครับ
3: นามคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวกรรมฆ่าแม่ปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ก็เอาเป็ดมาล่อไงล่ะไม่เคยไม่เคยเห็นเหรอแล้วค่อยๆหย่อนเบ็ดลงไปแกพูดออกมาอย่างเงี้ยก็พอจะนึกออกว่าเคยเห็นคนแถวบ้านเขาทำอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยทำกันเพราะว่าปลาที่ตกนั้นจะต้องเป็นปลาแม่ลูกอ่อนที่กำลังเลี้ยงลูกของมันอยู่ผมก็ถามว่าปลาลูกครอกใช่ไหมล่ะที่ลุงตกอ่ะพอถามไปแล้วก็นึกโมโหตัวเองไม่น่าถามเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนักอ่ะไม่น่าไปถามแกเลยแต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกพยักหน้าเหี่ยวๆก็บอกใช่นั่นแหละแม่ปลาลูกครอกกันแหละได้วันละ 2-3 ตัวเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแม่มันก็จะได้แกงกินกันไปไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินบ้านนอกเนี่ยมีปลาซะอย่างก็แกงโน่นแกงนี่ได้ไม่ว่าแกงส้มแกงคั่วมันก็ส่งอาศัยปลาทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีปลาก็กินได้แค่น้ำพริกผักต้มปลาจะแกล้มก็ไม่มีแล้วมันจะไปได้เรื่องได้ราวอะไรฮะจริงไหมคุณแกว่ามาอย่างเงี้ยก็จริงของแกเนื้อปลามันอร่อยได้รสชาติว่าผักจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวมีปลาย่างแกล้มด้วยมันก็ได้รสชาติมากกว่ากันเยอะระหว่างเพื่อนคุณสุวัสดิ์ส่องพระง่วนอยู่นั้นแกก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวแกเองให้ฟังหลายเรื่องส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องหาปลานั่นแหละแกจําได้ว่าแกได้ปลาตัวใหญ่ๆมาจากตรงไหนได้มายังไงแกเล่าอย่างตื่นเต้นมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดสังเกตจากสีหน้าของแกแล้วก็รอยยิ้มเสียงหัวเราะสีหน้าอมทุกข์ของแกก็เลยเปลี่ยนไปอย่างประหลาดกลายเป็นใบหน้าของคนที่มีความสุขไปในบันดลฟังดูแล้วว่าแกหาปลามาอย่างโชคโชนคนแถวเนี่ยเขายอมรับผมกันทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องหาปลาน่ะไม่มีใครสู้ผมได้อ่ะผมเคยได้ไอ้ช่อนตัวเท่าโขนขาเลยใช่นะโอ้โหยกมันแทบจะไม่ไหวกว่าจะเอามันขึ้นมาได้เกือบจะแพ้มันไปเหมือนกันนู่นตัวนี้ตกที่หนองน้ำใหญ่หลังหมู่บ้านนู่นตอนกลางวันบ่ายๆแล้วล่ะวันนั้นยังนึกไม่สบายใจอยู่เลยคิดว่าวันนี้น่ากลัวจะไม่ได้ปลาไปแกงซะแล้วบังเอิญไปเจอมันเข้ามันดุมันฮุบโผงผางน่ากลัวมากลูกมันก็หยุบหยับไปหมดมันไล่กัดปลาตัวอื่นๆที่จะมาใกล้ลูกลูกของมันน่ะผมเห็นมันแล้วก็รู้ว่าตัวมันคงไม่ใช่เล็กๆเลยก็เลยจัดการเสียหย่อนเป็ดลงไปล่อแป๊บเดียวเท่านั้นเป็ดร้องลั่นเลยเพราะอะไรก็รู้กันอยู่มันกัดขาเป็ดเขาให้แล้วอ่ะสิผมก็ยั่วให้มันโมโหมากๆซะก่อนแล้วค่อยๆหย่อนเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อลงไปทันทีเลยคุณควับเดียวเท่านั้นมันดิ้นไม่หลุดเลยผมยังตกใจเล่าแล้วยังไม่หายตื่นเต้นจำได้ไม่ลืมเกือบไม่ได้มันไปเหมือนกันอ่ะแต่ก็ได้มันมา ดีใจเป็นกระบุงเลยกลับบ้านเลยลูกเมียตื่นเต้นกันใหญ่ทำห่อหมกเลยวันนั้นต้มยำหม้อใหญ่ด้วยกินกันอิ่มหนำสำราญทั้งครอบครัวคุณสุวัสดิ์คุยกับแกอยู่อีกพักใหญ่เพื่อนเสร็จธุระแล้วก็พากันล่ำลาออกมาจากบ้านน้องแกอยู่ในรถยนต์ของเพื่อนคุณสุวัสดิ์ก็ถามเพื่อนว่ารู้จักลุงคนนี้นานหรือยังเขาก็บอกว่าเขาเคยมาหาเพื่อนที่หมู่บ้านนี้แล้วรถเกิดเสียแล้วก็เอารถมาซ่อมที่อู่บ้านแกนี่แหละตอนนั้นลูกชายก็ยังซ่อมรถอยู่ก็ได้คุยกับแกว่าแกมีพระเรื่องดีๆแต่แกไม่ค่อยสนใจแกเก็บเอาไว้อย่างนั้นเองสมัยก่อนเนี่ยใครต่อใครให้แกของตกทอดมาจากปู่ย่าตายายแกก็เก็บเอาไว้ออกจากบ้านลุงคนนั้นแล้วเพื่อนก็ไปแวะที่บ้านเพื่อนของเขาเกิดได้คุยเรื่องของลุงคนนี้ขึ้นมาก็เลยถามเพื่อนของเพื่อนว่าแกอยู่คนเดียวหรือไงแล้วลูกหลานแกหายไปไหนกันหมดไปทำงานที่อื่นหรือยังไงอุ้ยไม่ได้ไปทำงานที่ไหนหรอกแกมีลูกตั้ง5คนรู้หรือเปล่าลูกชาย4ลูกสาว1ทีแรกก็มีลูกชาย3คนแล้วต่อมาก็มีลูกสาวแล้วก็มีลูกชายอีกคนคนเล็กพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อลูกของแกค่อยๆตายไปทีละคน2คนตาย

อีท่าไหนไม่รู้ไปโดนงูเห่ากัดก็รีบเข้ามาบ้านมาบอกพ่อแม่ก็หาหมองูกินว่านกินยาแก้พิษงูกันแต่มันหนักซะแล้วก็เลยไม่รอดตายถ้าไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ตายนะสมัยนั้นบ้านเมืองมันไม่ใช่สมัยนี้เนี่ยจะไปยังไงโรงพยาบาลรถราก็ไม่มีเดินไปหรือไงก็ตายเท่านั้นแหละมันกลางคืนน่ะดึกๆดื่นๆมันไปไม่ได้อยู่แล้วเสร็จแล้ว 2-3 ปีต่อมาก็ลูกสาวกำลังเป็นสาวหน้าตาดีซะด้วยหนุ่มๆมาชอบกันเยอะเป็นคนดีเรียบร้อยไม่ว่าใครก็อยากจะได้ไปเป็นลูกสะใภ้แต่เสียดายอายุสั้นเหลือเกินดูเถอะอยู่ดีๆก็เป็นไข้ทับระดูตายไปอีกคนทีนี้ก็เหลือลูกชาย3คนคนโตแต่งงานมีเมียแต่ก็ไม่มีลูกคนนี้ตายที่บ้านเมียเป็นคนแข็งแรงนะแต่เป็นลมตายได้มันก็น่าแปลกดีเหมือนกันเมียเขาบอกว่าเขากินเหล้าลูกก็ไม่ได้กินข้าวลมก็เลยใส่ไม่น่าเลยก็นั่นนะสิเขาก็พูดกันอย่างนี้แหละพูดกันทั้งนั้นอะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วส่วนคนที่สองนี่ก็ตายโดนยิงเมื่อ 5-6 ปีนี่เองคนนี้นักเลงหน่อยเลยโดนเก็บไปแข่งบารมีนักเลงเก่าเข้าๆก็เลยไม่เหลือส่วนลูกชายคนเล็กของแกคนนี้เป็นคนดีเอางานเอาการเปิดอู่ก่อนนั้นเคยไปเป็นลูกมือช่างเขาเคยทำงานที่อู่ได้ความรู้มาก็มาเปิดอู่ที่บ้านกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งขับรถไปซื้ออะไหล่ที่กรุงเทพไม่รู้ยังไงหลับในหรือเปล่าไม่รู้เป็นค่ำแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วขับไปชนต้นไม้ดูเถอะตายคาที่เลยอู่ถึงได้ร้างอยู่อย่างนั้นเลยล่ะ2ปีได้แล้วมั้งส่วนแม่เมียแกน่ะเพิ่งจะตายไปเมื่อปลายปีที่แล้วคุณสุวัฒน์กับเพื่อนได้ฟังเรื่องราวแล้วก็อดที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่กันไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ลูก5คนตายหมดจะเหลือเอาไว้ให้แกได้ฝากผีฝากไข้สักคน2คนไม่ได้เลยเชียวหรือลูกไม่มีหลานก็ไม่มีซะอีกมันอะไรกันนักหนาไม่น่าเป็นงี้เลยนะใช่น่าสงสารแกแต่เขาก็พูดกันนะพวกชาวบ้านเขาบอกว่าแกนั่นแหละเป็นเพราะกรรมเวรที่แกทำเอาไว้แกชอบหาปลาตกปลาเอาแม่ปลาช่อนมากินนึกออกใช่ไหมปลาลูกครอกคือเอาแม่มันมากินซะแล้วเนี่ยแม่มันไม่มีมันจะอยู่รอดกันได้ยังไงมันก็ตายกันทั้งครอกกันแหละเห็นไหมปลาอื่นมันก็กินหมดเท่านั้นมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ใช่จะเชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรมากมายแต่สำหรับเรื่องนี้นะมันมองเห็นชัดๆกันอยู่เลยเขาพูดแล้วก็สายหน้าถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างยืดยาวนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีจริงๆครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน

0: ปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา 27 ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่า ก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช 2309 ก่อนอโยธยาจะล่มสลาย3เดือนพญาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิด
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องคุณสราวุฒิจอกลมมีรายงานครับ
6: วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเช่นนายสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น22รายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศตามแนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
5: ไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้แถลงยึดทรัพย์สมิโชตและสีกาเอกว่า720ล้านบาทนะครับพบแผนโอนเงินผ่านมูลนิธิก่อนเข้าบัญชีส่วนตัวคุณพงษ์รัฐพีประพฤติดีมีรายงานครับ
7: พลตำรวจโทนรัตศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมสมิโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาเอในคดีทุจริตเงินวัดหลังตรวจพบเส้นทางการเงินกว่า92ล้านบาทในช่วง3เดือนโดยเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดแต่ถูกโอนเข้ามูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นก่อนส่งต่อเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดซึ่งมูลนิธิดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุโมทนาบัตรตำรวจระบุว่าจากการตรวจค้น6จุดพบทรัพย์สินจำนวนมากทั้งเงินสดเงินฝากทองคำและเอกสารสิทธิ์รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินของทั้งสองคนกว่า720ล้านบาทโดยเฉพาะทรัพย์สินของสมิโชตกว่า498ล้านบาทและสีกาเออีก215ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดส่วนกรณีโต๊ะกลมสีส้มตำรวจยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาโดยมองเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ไม่ดีจึงนำออกจากวัดพร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นเรื่องของพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและขอประชาชนเข้าวัดทำบุญได้ตามปกติโดยแนะนำให้บริจาคผ่านระบบ e-donation เพื่อให้เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
5: ความคืบหน้ากรณีตำรวจบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินนะครับโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้นะครับหลังพบว่ามีคดีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นล่าสุดวันนี้ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จำนวน2รายนะครับซึ่งสุภาพพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวที่บ้านพักย่านดอนเมืองนะครับหลังพบว่าเอี่ยวทุจริตสอบโกงนะครับโดยรายแรกนะครับสามารถควบคุมตัวได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายควบคุมตัวได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับก่อนนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับโดยในเวลา 16:00 นจะมีการแถลงข่าวที่กองบังคับการปราบปรามอีกครั้งครับ
8: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
5: 17:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วฮะก็ตรงกับวันที่11กันยายน2569นะครับเรากลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมีประเด็นข่าวสารมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยอยู่กับพี่กิ๊กและก็พี่แบงค์นะฮะรวมถึงพี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกองทัพบกของเรานะครับวันนี้เริ่มต้นรายการครับพี่กิ๊กครับเริ่มกันที่เรื่องราวดีๆก่อนเลยครับ
0: ค่ะก็เป็นการติดตามโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าของโครงการนี้ค่ะได้มีลงพื้นที่นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมคณะซึ่งในส่วนของกองทัพบกเองทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างนะคะและพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตรองแม่ทัพที่1เนี่ยเดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยค่ะพี่แบงค์
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงแล้วก็ศูนย์การเรียนศึกษาขออภัยนะครับศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกองทัพบกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใน2ภารกิจโดยกรมการทหารช่างรับผิดชอบดูแลการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในขณะนี้นะครับแล้วก็การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ที่กำลังดำเนินการถักถางพื้นที่ซึ่งก็สอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการครับ
0: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะคณะตรวจเยี่ยมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการค่ะที่ในพื้นที่ด้วยนะคะจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เป็นไปตามพระราชดำริอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ครับก็โครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นโครงการตามพระราชดำริในพระราชโอบายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บรรเทาปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับมณฑลทหารบกที่23โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23เขานำผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา40นายด้วยกันนะครับจากศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับณวัดโคกเครือจังหวัดกาฬสินธุ์ขออภัยนิดนึงนะครับมณฑลทหารบกที่23เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าเขามีการไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะภายในกิจกรรมมีอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: โอ้มีกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยผ่านโครงการพี่แบ่งปันน้องค่ะเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาตุ๊กตารวมไปถึงขนมให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนด้วยนะคะและที่สำคัญมีบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวัดให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างมากเลยค่ะ
1: ครับก็ในกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็มีจิตสาธารณะนะครับรู้จักการเสียสละแล้วก็การแบ่งปันนะฮะด้วยความสมัครใจตลอดจนเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะการปลูกฝังให้กับบุตรหลานของเราเด็กๆเยาวชนเนี่ยเขามีใจรักในการที่จะทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมโตขึ้นไปในกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะติดตัวเขาไปนะครับความรู้สึกความสุขความภาคภูมิใจเนี่ยพี่กิ๊กนะฮะเมื่อเขาได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วเหล่านี้นะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจำความรู้สึกพวกนี้ได้เขาก็จะทำต่อเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังเรื่องดีๆให้กับบุตรหลานเด็กๆเยาวชนไทยของเราครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันในช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์วันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแนวทางสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพแบบไทยนะ ครับมาฝากมาแนะนำกันเช่นเคยพร้อมแล้วไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กันเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องแนวทางสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพแบบไทยค่ะท่านผู้ฟังคะมนุษย์ทุกคนต่างพยายามหาวิธีการลดความทุกข์และหาแนวทางสร้างความสุขซึ่งก็มีมากมายหลากหลายวิธีนะคะทั้งความสุขจากภายนอกตัวตนนานาประการซึ่งอาจต้องใช้วิธีการไขว่คว้าอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ผู้ใช้วิธีแสวงหาความสุขจากตัวเราจากใจเราก็คงเหน็ดเหนื่อยกายน้อยหน่อยนะคะและแนวทางสร้างสุขด้วยการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพแบบไทยให้แก่ตัวเราเองในทุกโอกาสก็เป็นแนวทางสร้างความสุขจากใจเราเองวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนสามารถฝึกทักษะสร้างสุนทรียภาพแบบไทยให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ค่ะแต่ก่อนที่จะนำเสนอการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพให้แก่ตนเองในทุกโอกาสก็ขอเสนอความหมายของคำว่าสุนทรียภาพเสียก่อนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันสุนทรียภาพหมายถึงการมีความเข้าใจและรู้สึกได้ของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติและงานศิลปะตลอดจนความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์งานศิลปะก็เช่นด้านดนตรีละครนาฏศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมและวรรณกรรมเป็นต้นค่ะฉะนั้นการฝึกทักษะสร้างสุนทรียภาพคือการฝึกตนให้มีความเข้าใจและรู้สึกได้ถึงความงามของธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจรู้สึกได้อาจถึงขั้นแสดงออกได้นั่นเองค่ะหากคนเราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสนั่นคือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขในทุกโอกาสกับสิ่งรอบตัวได้ด้วยตนเองผ่านทางวิธีคิดวิธีสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งควรเริ่มต้นที่การสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพที่มีต่อความงามในธรรมชาติเป็นเบื้องต้นเสียก่อนนะคะเพราะธรรมชาติใกล้ตัวเราและเป็นของทุกผู้คนไม่ต้องแสวงหานั่นคือความงามโดยการใช้การมองในธรรมชาติด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความสงบเราก็จะเข้าใจธรรมชาติและรู้สึกได้ถึงความงามในธรรมชาติค่ะอันเป็นสุนทรียภาพสิ่งแรกที่ขอแนะนำก็คือการมองท้องฟ้าที่มีสีฟ้าที่งดงามแม้บางครั้งจะมีเมฆบ้างแต่เมฆก็มีรูปร่างให้จินตนาการให้เป็นความงดงามได้มองน้ำในแม่น้ำทะเลมองเกลียวคลื่นที่กระเซ็นเป็นระรอกมองแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสีมองต้นไม้ทิวไม้ดอกไม้และแมลงเป็นต้นค่ะหากเรามองความงามในธรรมชาติเราก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีสบายใจปราบปลื้มทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มองในธรรมชาติแล้วรู้สึกถึงความสวยงามสวยสดงดงามไปหมดนี่คือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขกับสิ่งรอบตัวด้วยการสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสจากธรรมชาติที่งดงามและประเทศไทยเราก็มีธรรมชาติที่งดงามมากมายให้ได้ชื่นชมนะคะนอกจากการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพที่มีต่อความงามในธรรมชาติเป็นเบื้องต้นแล้ววิธีการต่อไปก็คือการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพในงานศิลปะที่ประณีตในสาขาต่างๆเริ่มต้นง่ายๆใกล้ตัวของเรามากที่สุดก็คือการฟังเสียงที่ไพเราะสนอโสดยกตัวอย่างเสียงดนตรีเป็นเสียงที่มีอำนาจสร้างสุนทรียภาพเสียงที่มีอำนาจมากคือเสียงที่ไพเราะกังวานเพลงที่ร้องเพลงที่ฟังดนตรีที่เล่น ทั้งเนื้อเพลงและทำนองเป็นศิลปะของเสียงค่ะเป็นความงดงามของเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออาจเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเสียงร้องที่เกิดจากการเสียงร้องเพลงเครื่องเล่นดนตรีรวมถึงเสียงสวดมนต์นะคะนอกจากสร้างสุขจากสุนทรียภาพด้านดนตรีแล้วศิลปะที่ประณีตด้านอื่นๆก็ทำให้เกิดสุนทรียภาพได้ในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์การละครวรรณศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมที่ประณีตรวมถึงศิลปะการใช้ภาษาไทยก็ทำให้เกิดสุนทรียภาพได้ค่ะเป็นแนวทางสร้างสุขแบบไทยได้ด้วยการร้อยเรียงถ้อยคำภาษาไทยให้เกิดความงดงามประณีตไพเราะเกิดความซาบซึ้งใจทั้งจากการฟังการอ่านและการพูดภาษาไทยค่ะสุนทรียภาพจากการฟังภาษาไทยจากพื้นฐานสำคัญของภาษาไทยในเนื้อแท้เป็นภาษาที่มีความไพเราะน่าฟังและมีลักษณะเด่นคือเป็นภาษาที่มีระดับวรรณยุกต์สูงต่ำประดุจเสียงดนตรีค่ะฉะนั้นจึงทำให้คนไทยมีความสุขจากการฟังภาษาไทยได้นอกจากเสียงประดุจเสียงดนตรีอันไพเราะแล้วภาษาไทยยังทำหน้าที่ให้สุนทรียภาพในรูปแบบของการฟังเนื้อร้องในทำนองเพลงไทยทุกประเภทซึ่งคนไทยก็ได้สัมผัสความสุขนี้นับแต่วัยทารกจากเพลงกล่อมลูกที่ใช้ภาษาไทยมาร้อยเรียงเป็นคำคล้องจองที่ไพเราะด้วยท่วงทำนองและเนื้อหาที่แสดงความรักความผูกพันและเป็นคำสอนของผู้ที่เป็นแม่ที่มีความเมตตาต่อลูกน้อยแม่ที่ร้องเพลงกล่อมลูกก็ร้องด้วยความสุขผู้ฟังคือทารกน้อยก็สุขใจอบอุ่นใจเมื่อคนไทยได้เติบโตจากวัยทารกวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ก็ได้รับสุนทรียภาพจากการฟังภาษาไทยในเนื้อร้องและทำนองเพลงไปตลอดชีวิตและความสุขจากการฟังภาษาไทยอีกประการก็คือการฟังภาษาไทยที่ได้เรียบเรียงไว้ในคำสอนธรรมะคำสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนาความสุขอันเกิดจากธรรมะซึ่งเรียกกันว่าบันเทิงธรรมนั่นเองค่ะนอกจากการฟังแล้วสุนทรียภาพที่เกิดจากการอ่านวรรณกรรมภาษาไทยทั้งที่เป็นร้อยกองและร้อยแก้วก็ให้ความสุขกับผู้อ่านด้วยการร้อยเรียงภาษาไทยให้เป็นเรื่องราวชวนคิดชวนติดตามเพราะบทร้อยกองหรือบทกลอนเสมือนมาลัยดอกไม้แต่เป็นมาลัยคำที่นำคำภาษาไทยซึ่งได้เลือกสรรแล้วนำมาร้อยเรียงให้เป็นประโยคคล้องจองที่มีความไพเราะงดงามค่ะด้วยศิลปะของภาษาเรียกว่าความสุนทรีและเป็นที่ชื่นชอบประทับใจของผู้อ่านที่เรียกว่าเข้าถึงอารมณ์การนำคำภาษาไทยมาร้อยเรียงให้เป็นระเบียบมีศิลปะและมีความงดงามของภาษาจึงเรียกว่าร้อยส่วนการกลั่นกรองเลือกสรรคำที่มีความไพเราะเหมาะสมนำมาผูกร้อยเป็นประโยคคำเรียกว่ากรองเมื่อนำคำทั้งสองมารวมเข้าด้วยกันจึงเรียกว่าร้อยกรองโดยมีบทบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ความไพเราะซาบซึ้งจากการอ่านวรรณกรรมจึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ3ก็คือสุนทรียภาพที่เกิดจากการพูดภาษาไทยค่ะอย่างสร้างสรรค์ก็ย่อมนำความสุขมาให้ได้นะคะหากพูดภาษาไทยด้วยปิยวาจาคำพูดที่อ่อนโยนด้วยเสียงที่อ่อนโยนมีสาระสื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีต่อกันย่อมให้เกิดความรักสามัคคีพูดด้วยความเมตตาเป็นการพูดด้วยความสุขเช่นกันฉะนั้นหากพ่อแม่จูงใจให้ลูกเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟังการอ่านการพูดอย่างสร้างสรรค์เช่นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วย่อมนำให้เกิดสุนทรียภาพจากภาษาไทยทำให้เกิดความสุขกับทุกครอบครัวค่ะจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการติดต่อซึ่งกันและกันตลอดชีวิตนะคะท่านผู้ฟังคะผู้ใดใช้ศิลปะที่มีความประณีตงดงามได้มากเท่าไหร่ก็จะสามารถสร้างความสุขใจความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้มีสุนทรียภาพมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและความสุขจากภายในตัวตนก็จะเกิดมีขึ้นได้ตามความรู้สึกในสุนทรียภาพมากขึ้นเท่านั้นความสุขที่ได้จากการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสจะทำให้จิตใจก่อเกิดแรงบันดาลใจเกิดจินตนาภาพและจินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะมองโลกอย่างมีความหวังเป็นการสร้างพลังแห่งชีวิตที่อบอุ่นและเป็นสุขได้นอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะสร้างสุขจากสุนทรียภาพแบบไทยในทุกโอกาสยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความรู้สึกเบิกบานฉะนั้นหากท่านฝึกทักษะการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขจากสุนทรียภาพในทุกโอกาสแบบไทยให้แก่บุตรหลานก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความสุขจากตัวเราจากใจเราไม่ต้องไขว่คว้าหาความสุขจากภายนอกตัวตนจะเป็นความสุขสงบที่มั่นคงแนบแน่นกับชีวิตเราตลอดไปค่ะท่านผู้ฟังคะสังคมไทยมีต้นทุนที่จะทำให้เกิดการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพในทุกโอกาสได้อย่างง่ายดายค่ะทั้งธรรมชาติอันงดงามศิลปะวัฒนธรรมอันประณีตมากมายหลายสาขาภาษาไทยที่ใช้พูดฟังอ่านเขียนล้วนมีอยู่ใกล้ตัวคนไทยและเอื้ออำนวยให้จิตใจของเรามีความสุขเพียงแต่เราควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการสร้างสุนทรียภาพแบบไทยแล้วจิตใจของท่านก็จะเป็นสุขได้ในทุกโอกาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างนะครับล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาเขามีการจัดกิจกรรมที่เขาก็ดำเนินการร่วมกันนะครับทั้งสองหน่วยงานนี้ที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทรัตน์วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาร่วมแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาระหว่าง2กระทรวงนี้นะครับเพื่อเป็นการบูรณาการการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยความร่วมมือดังกล่าวก็ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ7เรื่องด้วยกันครับ
0: ค่ะเรื่องแรกนั่นก็คือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะเชื่อมระบบ Toffee EDU ค่ะรับแจ้งเหตุความรุนแรงพร้อมตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาฟื้นฟูนะคะด้านที่2ค่ะเรื่องที่2นั่นก็คือสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาเด็กในสถานสงเคราะห์โดย ยการแก้ข้อจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษานะคะเรื่องที่3การศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนและกลุ่มเปราะบางจัดรูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่นหรือตั้งศูนย์การศึกษาตามมาตรา12ค่ะเรื่องที่4เป็นการศึกษาพิเศษและการเรียนรวมสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนรวมครูล่ามสื่ออุปกรณ์และเชื่อมฐานข้อมูลร่วมกับ2กระทรวงนี้นะคะและเพิ่มเติมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องที่5เป็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและระบบดูแลเด็กปฐมวัยเป็นการกำหนดมาตรฐานแล้วก็เชื่อมข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะเรื่องที่6การดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าความยากจนการว่างงานและความรุนแรงตามแนวทาง All for Education นะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือการปรับปรุงที่อยู่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำน้องๆนักศึกษาอาชีวะและศูนย์ Fix It Center 433แห่งทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมบ้านปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตามนโยบาย Learn to Earn นั่นเองค่ะ
1: ครับคุณประเสริฐก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าแนวทางที่จะดำเนินงานเนี่ยบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมจัดทำฐานข้อมูลกลางเชื่อมระบบกับพม.เนี่ยนะครับพม.คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ากับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาก็เตรียมที่จะทำ MOU ร่วมกันด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้ทางด้านของคุณนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะฮะเขาก็กล่าวถึงความสำคัญความร่วมมือใน3ด้าน Quick Win ด้วยกันนะฮะที่สามารถดำเนินการทันทีในปีงบประมาณ2570ได้ก็คืออย่างแรกคือ Quick Win ที่1เชื่อมศูนย์พิทักษ์สิทธิกระทรวงศึกษาธิการกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ของพม.นะครับผ่านระบบTraffy EDU เนี่ยนะฮะก็คาดว่าจะเป็นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ Quick Win ที่2ก็คือการทำ MOU นำนักศึกษาอาชีวะแผนกช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้าในพื้นที่ไปช่วยแล้วก็สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องงานและช่วยยกระดับทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้วยสุดท้าย Quick Win ที่3ก็คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กพิการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับพม.นะครับเพื่อเร่งสำรวจเด็กพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คนให้ได้รับการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากพม.เดือนละ800ถึง 1,000 บาทได้ต่อไปนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของวัยทำงานกันบ้างนะคะอย่างเราก
1: ็
0: คือวัยทำงานในช่วงอายุ50ถึง59
1: เราต้องวางแผนไว้แล้วล่ะนะ
0: ต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
1: ครับ
0: กรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของอยากจะแจ้งเตือนนะคะสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนั่นก็คือเชิญชวนประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีนะคะเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยการเรียนรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายเสริมแรงต้านแล้วก็ฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะป้องกันการพลัดตกหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญนะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งการเตรียมตัวนี้นะคะไม่ใช่เตรียมตัวเฉพาะคนทำงานนะคะในวัยที่น้อยกว่า 50-59 ปีแต่เรามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยของเราในปัจจุบันเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565มาแล้ว
1: ผ่านมาแล้ว
0: มีสัดส่วนประชากร60ปีขึ้นไ
1: ป
0: มากกว่าร้อยละ20ของประชากรปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนในขณะเดียวกันมีประชากรวัยทำงานอายุ 50-59 ปีเนี่ยกว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะจากข้อมูลพบว่ากว่าครึ่งเลยนะคะยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มเลยค่ะพี่แบงค
1: ์ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยไอ้มวลกล้ามเนื้อต่างๆเรามันก็เริ่มที่จะเสื่อมลงนะครับตามอายุของเรา
0: เราต้องเสริมแคลเซียม
1: ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแคลเซียมก็สำคัญแล้วก็การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าคงสภาพมวลกล้ามเนื้อไว้เนี่ย ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงาน 50-59 ปีนะครับเริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ภายใต้มาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนะครับรู้เนี่ยได้แก่การตระหนักแล้วก็ประเมินสถานะความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆของตัวเองนะครับปรับคือการปรับสภาพบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดลื่นล้มหรือว่าหกล้มต่างนะครับส่วนขยับเพิ่มอันนี้เราทราบอยู่แล้วนั่นก็คือเพิ่มการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอโดยมีกิจกรรมทางกายนะครับก็คือออกกำลังกายไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์ครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะโดยการพัดตกหกล้มนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ค่ะการเริ่มดูแลสุขภาพการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยทำงานจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายลดปัจจัยเสี่ยงลดความรุนแรงของการบาดเจ็บการพัดตกหกล้มเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะรวมไปถึงเราสองคนด้วยหันมาดูแลตนเองนะคะแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตั้งแต่วันนี้เพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยหากท่านใดมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะโทรไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการป้องกันต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บที่หมายเลขโทรศัพท์025903955 025903955ค่ะ
1: ครับก็ติดต่อในวันเวลาราชการนะครับเบอร์ดังกล่าวก็ไปปรึกษากันได้ก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปกับนิทานเรื่องร่านะครับรอพบคุณฟังอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามในช่วงนี้แล้วมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
4: Bilingual Book Club
5: นิทานเรื่องร่า
6: Cleverness without consciousness
5: เรื่องฉลาดแต่ขาดเฉลียว

0: Once upon a time, there was a woodcutter who lived in a village by a foothill.
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายตัดฟืนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขา
0: Every morning, he went into the forest to find firewood.
1: ทุกเช้าเขาจะออกจากบ้านไปตัดฟืนในป่า
0: The woodcutter had become familiar with all the animals.
1: ชายตัดฟืนคุ้นเคยกับพวกสัตว์ในป่าเป็นอย่างดี
0: Especially a group of wild monkeys who followed him around.
1: โดยเฉพาะลิงป่าฝูงใหญ่ที่ติดตามเขาไปแทบทุกหนแห่ง
0: The monkeys diligently helped him work from morning till evening.
1: ฝูงลิงช่วยชายตัดฟืนทำงานอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้าจนเย็น
0: Both the man and the monkeys loved one another as a family.
1: ทั้งคนและลิงรักใคร่กลมเกลียวเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
0: Of all the monkeys, the woodcutter loved the head monkey the most.
1: ในบรรดาลิงทั้งฝูงชายตัดฟืนเอ็นดูลิงจ่าฝูงเป็นพิเศษ
0: The woodcutter named him เจ้าจ๋อ and took him everywhere.
1: เขาตั้งชื่อมันว่าเจ้าจ๋อและพามันไปไหนมาไหนด้วยเสมอ
0: เจ้าจ๋อ loved the woodcutter as if he were his father.
1: เจ้าจ๋อเองก็รักชายตัดฟืนเหมือนพ่อ
0: He acted as the woodcutter's protector
1: มันคอยทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองเขา
0: When there was danger, เจ้าจ๋อ would growl at once
1: ถ้าเห็นใครไม่น่าไว้ใจเข้ามาใกล้เจ้าจ๋อจะแยกเขี้ยวคู่คำรามทันที
0: One day, the woodcutter went into the wood as usual.
1: วันหนึ่งชายตัดฟืนเข้าป่าไปทำงานตามปกติ
0: But today, only เจ้าจ๋อ followed him.
1: แต่วันนี้มีเพียงเจ้าจ๋อติดตามไปเป็นผู้ช่วย
0: At noon, the woodcutter took a nap near a pile of firewood under the tree.
1: พอถึงเที่ยงวันชายตัดฟืนก็นอนพักผ่อนข้างกองฟืนใต้ต้นไม
0: ้ As he fell asleep, เจ้าจ๋อ stayed by him to protect him from harm.
1: เมื่อชายตัดฟืนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเจ้าจ๋อก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยระวังภัยให้
0: Suddenly, a fly came to circle around the woodcutter's face before landing on his forehead.
1: ทันใดนั้นแมลงวันตัวหนึ่งมาบินวนตรงหน้าชายตัดฟืนก่อนเกาะบนหน้าผากของเขา
0: เจ้าจ๋อ instantly swept the fly away from his master.
1: เจ้าจ๋อรีบเข้าไปปัดแมลงวันที่มาตอมนาย
0: Then the fly landed on his ear.
1: พอแมลงวันโดนไล่ก็ย้ายไปเกาะที่หูแทน
0: เจ้าจ๋อ again swept it away.
1: เจ้าจ๋อไปปัดอีก
0: The fly then landed on his throat.
1: มันจึงย้ายจากหูไปเกาะที่คอ
0: No matter how Zhao Zhao tried to drive the fly away, it still circled around the woodcutter.
1: ไม่ว่าเจ้าจ๋อไล่อย่างไรแมลงวันก็ยังคอยวนเวียนเกาะตามตัวชายตัดฟืน
0: Zhao Zhao got dizzy and furious.
1: จนเจ้าจ๋อทั้งเวียนหัวและโมโหจัด
0: Thank you.
2: Finally, the fly landed on the woodcutter's nose.
1: ในที่สุดแมลงวันก็เกาะที่ดั้งจมูกของชายตัดฟืน
0: What should I do about this pesky fly?
2: Jiao Jiao thought.
1: จะทำยังไงกับเจ้าแมลงวันน่ารำคาญนี่ดีนะเจ้าจ๋อคิด
2: Then he noticed the pile of firewood nearby.
1: ตอนนั้นเองมันเหลือไปเห็นกองฟืนใกล้ๆ
2: เจ้าจอ picked up a piece of firewood.
1: เจ้าจอไปหยิบฟืนมาหนึ่งท่อน
2: He held it tight while staring at the fly on the woodcutter's nose.
1: กำไว้ในมือแน่นลางจ้องเจ้าแมลงวันที่ยังเกาะนิ่งตรงจมูกชายตัดฟืน
2: Was so angry that he lost control. Jiao Jiao raised the piece of firewood and hit hard at the fly.
1: ด้วยความโกรธจัดจนลืมตัวเจ้าจ๋อเงื้อท่อนฟืนขึ้นแล้วฟาดใส่เจ้าแมลงวันเต็มแรง
2: As expected, the fly died.
1: ผลเป็นไปตามดังที่เจ้าจ๋อคาดแมลงวันตายคาที่
2: เจ้าจอ jumped with joy. He finally got rid of the fly.
1: เจ้าจอกระโดดโลดเต้นดีใจที่กำจัดแมลงวันได
2: ้ He tried to wake his master to see what he had done. But the man kept lying still.
1: มันปลุกเจ้านายให้ตื่นมาดูผลงานแต่ไม่ว่าเจ้าจ๋อจะเรียกเท่าไรเขากลับนอนนิ่งไม่ยอมตื่น
2: Finally, some villagers passed by.
1: ในที่สุดชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็ผ่านมาบริเวณนั้นพอดี
2: As they saw the woodcutter unconscious and learned the story from Jiao Jiao,They took the man to a doctor right away.
1: พอพวกเขาเห็นว่าชายตัดฟืนนอนหมดสติและได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าจ๋อจึงรีบพาเขากลับไปรักษาทันที
2: Before leaving, they told Jiao Jiao, "You are clever, but have no sense. That's why you made this mistake. Take it as a lesson."
1: ก่อนจากไปชาวบ้านพูดกับเจ้าจอว่าเจ้าเป็นลิงที่ฉลาดมีปัญญาแต่เพราะไม่มีสติยังคิดจึงทำเรื่องผิดพลาดแบบนี้จงจำไว้เป็นบทเรียนนะ
2: The moral of this story is carefully use

0: without consciousness. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Woodcutter. Woodcutter. Woodcutter.
1: ชายตัดฟืน
0: Family. Family. Family.
1: ครอบครัว
0: Protector. Protector. Protector.
1: ผู้คุ้มครองผู้พิทักษ
0: ์ Growl. Growl. Growl.
1: ขู่คำราม
0: Usual. Usual. Usual.
1: ตามปกติ
0: Forehead. Forehead. Forehead.
1: หน้าผาก
0: Tight. Tight. Tight.
1: แน่นหนา
0: Sweep. Sweep. Sweep.
1: ปัดกวาด
0: Dizzy. Dizzy. Dizzy.
1: เวียนหัว
0: Clever. Clever. Clever.
1: ฉลาด
0: Consciousness. Consciousness. Consciousness.
1: สติความมีจิตสำนึก
0: Lesson. Lesson. Lesson.
1: บทเรียน

0: Cleverness Without Consciousness, written by Pramaha Wuttishai Wacheramethi, retold by Sakuna Sawarot, translated by P. Uy, illustrated by Chalom Akapu, published by Nanmi Books Kitty, and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Woodcutter Woodcutter Woodcutter
1: ชายตัดฟืน
2: Family Family Family
1: ครอบครัว
2: Protector Protector Protector
1: ผู้คุ้มครองผู้พิทักษ
2: ์ Growl Growl Growl
1: ขู่คำราม
2: Usual Usual Usual
1: ตามปกติ
2: ForeheadForehead, forehead.
1: หน้าผาก
2: Tight, tight, tight.
1: แน่นหนา
2: Sweep, sweep, sweep.
1: ปัดกวาด
2: Dizzy, dizzy, dizzy.
1: เวียนหัว
2: Clever, clever, clever.
1: ฉลาด
2: consciousness consciousness consciousness
1: สติความมีจิตสำนึก
2: lesson lesson lesson
1: บทเรียน
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,780

0: 14อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: 眠啦，不困耐。
1: 我见饭局，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: และความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
6: ตัวจริงเรื่องอย่างรถ EV ต้องที่บีควิกจริงๆ
8: สอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมีบุคคลสำคัญอีก22รายดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องวุฒิสภาถกต่อพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70หลังสภามีมติเห็นชอบ338ต่อ114เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงมีสว.อภิปราย30คนด้านเอกนิติยืนยันรัฐบาลยึดวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68ลั่นยังไม่จบอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทปปง.อยู่ระหว่างสอบสวนเส้นทางการเงินยันรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องและเอื้อประโยชน์คนผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากชี้ทำหนังสือถามผบ.ตร.ปมทองเจือเพื่อความชัดเจนหลังถูกโยงเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นบอกใกล้ชิดกันเรื่องงานแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเคาะยุทธพรอิสระชัยนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งสารฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างเรียกหน่วยงานให้ข้อมูลบิ๊กเต่านำทีมรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ปัวพันคดีนายกเฮงเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยหนึ่งในผู้ต้องหาเพิ่งซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองราคาเกือบ20ล้านบาทและพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงนายกเฮงส่วนจะสาวถึงอธิบดีหรือไม่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงยึดทรัพย์สมิโชตและสีกาเอรวม720ล้านบาทในคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พบมีการรับเงินบริจาคในนามวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้แต่กลับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่สมิโชตและสีกาเอถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งตำรวจค้านประกันวันหลบหนีและยุ่งเหยิงพยานหลักฐานส่วนโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นไวรัลกองปราบยันจะนำไปทำลายหลังสำนักพุทธมองว่าเป็นการละกินีของพระพุทธศาสนาส่วนบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์เงียบเหงาตำรวจกั้นเชือกปิดกุฏิเจ้าอาวาสห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกขณะที่ประชาชนยังมาทำบุญตามปกติวอนสังคมแยกแยะเรื่องบุคคลกับศาสนาคืบหน้าผลชันสูตรร่างหลุนโซโลพบการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไทยเร่งประสานขอผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียเพื่อประกอบการสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวยืนยันทรัพย์สินและสิ่งของของหลุนโซโลยังไม่ได้รับคืนได้เพียงพาสปอร์ตเท่านั้นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวบนรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกและระเบิดกว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลอุตุเตือนไทยมีฝนตกหนัก 11-13 กันยายนนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนเหนืออีสานฝนจะลดลง
5: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าพึ่งหนีไปไหนนะฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังเรื่องราวดีๆข้อคิดดีๆนะครับท่านผู้ฟังครับเรานี่โชคดีมากๆที่เกิดเป็นคนไทยนะคนทั้งโลกนี่อิจฉาประเทศไทยจริงๆนะครับท่านผู้ฟังคนโดยมากในฝรั่งบางค่าเนี่ย 60% นะครับเขาบอกว่าฝรั่งที่มาเที่ยวประเทศไทยอันดับต้นๆของโลกนะก่อนที่จะเกิดโควิดนี่ประมาณปีหนึ่งนี่ร่วม40ล้านคน40ล้านคนนะท่านผู้ฟังไม่ใช่น้อยๆนะนะประชากรไทยมี60 กว่าล้านมีคนมาเที่ยวปีหนึ่ง40ล้านคนเยอะมากแล้วก็ 60% เนี่ยจะเป็นคนที่เคยมาแล้วมาอีกบางคนมา4ครั้ง5ครั้ง10กว่าครั้งก็มีและเป็นความใฝ่ฝันของฝรั่งมังค่าคนต่างประเทศเขาอยากจะกลับมาอยู่อยากจะเกษียณอายุมากขึ้น60กว่าปีแล้วเนี่ยอยากจะมาอยู่เมืองไทยอยากมาอยู่เมืองไทยเมืองไทยมีอะไรดีเขาบอกว่าเมืองไทยนะครับเหมือนทุกประเทศแต่ทุกประเทศที่มีนั่นน่ะไม่เหมือนอย่างเดียวนะครับก็คือไม่มีคนไทยอ้าวนะครับทะเลประเทศอื่นก็มีของกินประเทศอื่นก็มีที่เที่ยวประเทศอื่นก็มีภูเขาอากาศน้ำมีหมดแหละต่างประเทศเขาก็มีตึกรามบ้านช่องแต่คนไทยนั้นคือทรัพยากรที่ดีที่สุดทำไมเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นมีอัธยาศัยไมตรีดีนะครับยิ้มง่ายใจดีไม่ขี้โกงไม่เอาเปรียบชาวต่างชาติเขาชอบอาหารการกินก็อร่อยที่พักก็สบายไปมาก็สะดวกนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงบ้านเมืองของเราท่านผู้ฟังเป็นอู่ข้าวเป็นอู่น้ำนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวโบราณท่านว่าบ้านเรานี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับมีอาหารการกินมีผลไม้มีของอร่อยอยากจะใช้ชีวิตหรูก็ไปอยู่โรงแรมแพงๆอยากจะใช้ชีวิตถูกๆกินข้าวจานละ30-35ก็มีกินอยากจะนอนโรงแรมคืนละ150ก็มี200ก็มีคืนละ1,000คืนละ 30,000-50,000 มีให้เลือกทุกแบบทุกระดับการใช้ชีวิตนี่คือประเทศไทยฉะนั้นภูมิใจนะครับภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเพราะมันก็ภูมิใจนะครับช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับเราไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องทำดีไว้ไม่เสียหลายเชิญรับฟังครับ
1: โบราณเขาบอกว่าผู้มีจิตใจซื่อตรงกว้างขวางก็ดุดดังความอบอุ่นของลมในฤดูใบไม้ผลิสรรพสิ่งที่ได้สัมผัสก็จะมีชีวิตชีวาส่วนคนที่มีจิตใจคับแคบขี้ระแวงก็จะเหมือนกับหิมะจับเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวสรรพสิ่งที่ได้สัมผัสก็จักต้องดับสูญเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นภาษิตของจีนพูดกันมานมนานในสมัยราชวงศ์จิ้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อหวนอุ่นแม้จะเป็นเจ้าเมืองก็ตามแต่ก็ดีกับประชาชนเหลือเกินวันหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทำความผิดจะต้องโดนตีด้วยกระบองหวนอุ่นก็สั่งผู้ลงทันบอกว่าโบยเบาๆนะให้ตีไปบนเสื้อผ้าของผู้ต้องโทษเท่านั้นจะถูกตัวเขาไม่ได้แม้แต่เส้นผมแล้วไม่นานนะลูกชายของหวนอุ่นก็กลับมาจากนอกบ้านก็เห็นทหารตีนักโทษด้วยวิธีพิสดารอย่างนั้นก็แปลกใจก็รีบเข้าไปหาบิดาแล้วก็รายงานว่าท่านพ่อนี่ข้าพเจ้าเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเห็นเจ้าหน้าที่กำลังใช้กระบองโบยผู้ต้องโทษคนหนึ่งเขายกไม้กระบองขึ้นสูงเชียวแต่เวลาตีละตีเบาๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะหวนอุ่นหัวเราะชอบใจบอกพ่อยังเป็นทุกข์ว่าจะตีโดนเนื้อมันน่ะสิโว้ยเอ้ยคนที่มีใจเมตตากรุณาอย่างนี้ไม่ว่าใครก็อยากจะใกล้ชิดเขาเพื่อจะแบ่งปันความอบอุ่นที่เขานำมาให้แก่โลกนี้กันทั้งนั้นสิ่งตรงกันข้ามกับลมในฤดูใบไม้ผลิก็คือลมหนาวลมหิมะน้ำแข็งนี่ทำให้คนเราต้องหนาวสั่นไปทั่วตัวหิมะน้ำแข็งนี่สังหารพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตไปสิ้นเชิงไม่ว่าใครก็หวาดกลัวที่จะเข้าใกล้มันมีคนคนหนึ่งชื่อเจียช่องเ แล้วก็มีเมียเป็นคนใจร้ายมีลูกคนหนึ่งอายุได้2ขวบแล้ววันหนึ่งเจี๋ยช่องนี่ก็ไปธุระกลับมาเผอิญแม่นมนี่อุ้มลูกชายเดินเล่นอยู่ที่ลานบ้านลูกชายเห็นพ่อของตนกลับมาก็ดิ้นด้วยความดีใจเจี๋ยช่องก็เข้าไปจูบมือลูกที่อยู่ในอ้อมอกของแม่นมทีนี้ว่าฮูหยินนี่เป็นเมียซึ่งนิสัยไม่ดีขี้หึงเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเจี๋ยช่องนี่คงจะไปชอบแม่นมมาเข้าครัวไปคว้ามีดออกมาแทงแม่นมตายในทันทีแม่นมตายแล้วก็ตายไปแต่ว่าลูกชายของนางน่ะสิร้องไห้หาแม่นมทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนแล้วไม่นานก็ตายไปอีกคนหนึ่งครับลมฤดูใบไม้ผลินั้นมันอบอุ่นกับลมหิมะน้ำแข็งอันแสนจะทารุณนี่ใครจะชอบใครจะชังจะชังอันไหนชอบอันไหนนี่ก็ย่อมเป็นที่แจ่มชัดทุกคนนะก็จะชอบเหมือนกันทั้งนั้นชอบความอบอุ่นไม่ชอบไปความโหดร้ายทารุณต่างๆนี่สิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ชอบทุกคนเป็นอย่างนั้นครับเรื่องของน้ำใจเนี่ยสำคัญแล้วการทำความดีเนี่ยมันไม่เห็นผลเด่นชัดเร็วนักหรอกมันจะเป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่ใต้ใบมันจะเติบโตอยู่เงียบๆบางทีไม่เปิดดูก็ไม่รู้หรอกว่ามันโตแล้วมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีเจ้าสาวลูกเศรษฐีคนหนึ่งก็นำทรัพย์สินเงินทองออกเรือนมากมายติดตัวไปด้วยห่อไปห่อบะเร่อเยอะระหว่างทางที่จะไปบ้านเจ้าบ่าวบังเอิญก็เจอกับฝนหนักก็เลยหลบฝนหอบเอาสมบัติเพชรนินจินดาเข้าไปอยู่ในศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองก็มีเจ้าสาวยากจนอีกคนหนึ่งซึ่งแต่งงานออกเรือนวันเดียวกันน่ะหลบฝนเข้ามาอยู่ในศาลเจ้าร้างนี้ด้วยเจ้าสาวซึ่งมีสตังค์นี่เห็นเจ้าสาวยากจนเสื้อผ้ามอมแมมหน้าสงสารก็เลยแบ่งถุงใส่เงินทองเพชรนินจินดาให้ถุงหนึ่งให้เจ้าสาวยากจนนั้นไปเอาจะได้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวนะเพราะว่าไม่มีสตังค์ละใส่เสื้อก็ขาดปูปะปะเสื้อเก่าคันเมื่อฝนหายแล้วทั้งสองก็ร่ำลาแยกทางกันเจ้าสาวคนมีสตังค์นำมาอยู่ในบ้านสามีก็มีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกเป็นอย่างยิ่งแต่พอผ่านไปได้2ปีก็เกิดน้ำป่าทะลักแผ่นดินถล่มนางกับสามีก็ต้องแตกฉานซ่านเซนพลัดพรากจากกันไปคนละทิศคนละทางตัวนางเองก็ต้องระเหเร่ร่อนไปอยู่ต่างถิ่นทุกยากอย่างเหลือเกินแล้วต่อมาถึงได้ไปได้งานเป็นคนเลี้ยงเด็กไปรับจ้างเขาเลี้ยงเด็กในบ้านหลังหนึ่งวันหนึ่งนางก็พาเด็กไปเล่นในสวนเด็กก็วิ่งไปวิ่งมาเล่นเพลินคว้างลูกบอลไปทางเก่งเล็กๆที่อยู่ในดงไม้หลังบ้านนางก็เลยเข้าไปหาลูกบอลในเก่งเล็กนั้นก็มองไปเห็นในเก่งน่ะตั้งโต๊ะบูชาบนโต๊ะบูชานี่มีถุงเล็กๆอยู่ใบหนึ่งนางก็เดินเข้าไปใกล้ๆพอจำได้ก็ร้องไห้โฮทีเดียวร้องไห้เพราะจำไม่ถุงบูชาอันนั้นได้ที่แท้นายของผู้หญิงบ้านนี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือเจ้าสาวยากจนคนนั้นและถุงเล็กๆใบนั้นก็คือถุงเงินถุงทองที่เจ้าสาวคนมีเงินหรือตัวเองนี่มอบให้เจ้าสาวยากจนไปเมื่อหลายปีก่อนเจ้าสาวยากจนก็นำเอาเงินทองและเพชรนินจินดาในถุงนั้นออกมาทำการค้าขายจนกลายเป็นเศรษฐีแล้วหลังจากนั้นทั้งสองผัวเมียก็ออกตามหาหญิงผู้มีพระคุณแต่ก็ไม่พบก็นำถุงใบนั้นมากราบไหว้บูชาสร้างเป็นศาลไว้หลังบ้านบูชาทุกวันเพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้มีคุณคนนี้ทุกวันทุกคืนโดยที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็กลายมาเป็นคนเลี้ยงเด็กอยู่ในบ้านแล้วเด็กก็รีบนำเรื่องไปแจ้งให้แม่ทราบเจ้าสาวยากจนซึ่งตอนนี้รวยแล้วก็นึกรู้ได้ทันทีว่าได้พบผู้มีพระคุณแล้วก็เข้าไปในสวนพร้อมกับสามีทำความเคารพผู้มีพระคุณแล้วก็ไต่ถามความเป็นไปต่างๆหลังจากนั้นก็ให้ความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังจนสามารถที่จะตามหาสามีแล้วก็ตามหาคนในครอบครัวซึ่งจากกันไปนานได้พบแล้วก็ช่วยเหลือคู่ผัวเมียผู้มีพระคุณจนได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ การทำความดีนะครับท่านผู้ฟังผลของมันอาจจะไม่ปรากฏขึ้นในทันทีทันใดมันอาจจะเหมือนอย่างผลฟักที่ว่าล่ะซ่อนอยู่ในพงหญ้ารกๆแล้วก็เติบโตขึ้นช้าๆแต่ว่าเก็บเกี่ยวได้ในที่สุดส่วนการทำความชั่วนั้นเราอาจจะไม่ถูกลงโทษในทันทีทันใดเหมือนกันแล้วโชคลาภของเราก็จะเหมือนกับกองหิมะในฤดูใบไม้ผลิเมื่อพบกับอากาศอบอุ่นเข้ามันจะค่อยๆละลายไปทีละน้อยทีละน้อยจนหมดเหมือนกันครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจว่ามีคุณค่าต่อร่างกายนะครับผมมั่นใจมากๆคือพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศอื่นนี่ต้องอิจฉาท่านผู้ฟังนะครับขนาดเกิดโควิดโรคระบาดบ้านอื่นเมืองอื่นนี่โอ้เป็นล้มตายเป็นอันมากนะครับบ้านเรานี่ก็ตายแค่ไม่ถึง100คนนะครับตายน้อยมากติดเชื้อก็หมื่นกว่าคนก็ไม่ถือว่าเยอะคนตายเป็นล้านนะทั่วโลกนี่หลายล้านคนติดเชื้อนะเป็นร้อยล้านนะครับแต่เมืองไทยติดเชื้อนิดเดียวนะครับฝรั่งคนไหนที่ติดอยู่ในประเทศไทยตอนโควิดกลับบ้านไม่ได้เขาก็ดีใจอยู่เมืองไทยนะเหมือนกับหนูตกถังข้าวสารนะพูดอย่างนั้นดีใจที่ตกลงไปในถังข้าวสารนอนอยู่นี่กินข้าวสารไปเรื่อยนะกินเป็นปีข้าวสารมันก็ไม่หมดเหมือนกันนะฝรั่งบางค่านี่อยากมาเที่ยวเมืองไทยนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับความมีบุญความโชคดีของคนไทยคนไทยโดยมากถือศาสนาพุทธจิตใจดีงามคนไทยโดยมากปฏิบัติธรรมบุญกุศลก็จะหล่อเลี้ยงคนไทยให้มีความสุขท่านผู้ฟังพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงประเทศหนึ่งประเทศฟิลิปปินส์ขออนุญาตนะครับมีเมนูอาหารอันหนึ่งชื่อว่าปักปักนะครับปักคืออะไรท่านผู้ฟังครับบ้านเขาอัตคัดขนาดไหนอาหารเศษอาหารเหลือนะครับอาหารเหลือที่เขาทิ้งน่ะมีเป็นครับเป็นซากกระดูกซากไก่ซากอะไรมีคนไปเก็บมาเก็บเศษอาหารนะท่านผู้ฟังมาทำอาหารสำหรับคนจนกินชื่อว่าเมนูปักๆเนี่ยเอามาล้างเอามาทำความสะอาดเอามาต้มใหม่คือเมนูจากเศษอาหารขายจานหนึ่งประมาณสัก7บาทไทยสำหรับคนจนนี่มันลำบากมากๆท่านผู้ฟังชาวโลกลำบากเขาลำบากขนาดนี้แต่เมืองไทยไม่มีในน้ำมีปลาในนามีข้าวถึงข้าวลำบากถึงข้าวอุทกภัยน้ำท่วมถึงข้าวไฟไหม้นะครับตกทุกข์ได้ยากบ้านเราตั้งโรงทานทำข้าวแจกทำอาหารแจกข้าวกะเพราหมูข้าวไข่เจียวใส่กล่องเอาให้กินนี่คืออยู่ด้วยความเอื้ออาทรมันมีความสุขนะครับมันมีความสุขอันนี้คือความเป็นคนไทยนะครับประเทศไทยนี่มันน่าอยู่ก็ถือว่าโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยโชคดีที่เกิดมาพบบวรพระพุทธศาสนาโชคดีที่เรามีในหลวงที่ดีนะครับชาติกษัตริย์ของเรานี้เราจงภูมิใจในความเป็นไทยท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีความต้องการที่จะเสริมสร้างสุขภาพนะครับอย่าปล่อยให้มันเสื่อมนะครับเป็นมากแล้วก็รักษายากนะไปกินไปใช้เป็นโรคอะไรป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มีคนชอบโทรมาถามท่านผู้ฟังว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้นะตอนนี้พูดไปก็เดี๋ยวโดนจับพูดตรงๆเลยนะมันพูดมากไม่ได้เอาว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้ลองกินก่อนอย่า กินแก้วเดียวนะกินสัก3ขวดลองดูก่อนลองดูแล้วสัก3ขวดกินให้ได้สัก15วันขึ้นกินแล้วสังเกตตัวเองถ้ามันดีกินต่อไปถ้ามันไม่ดีอย่ากินเสียดายนะครับผมมั่นใจว่าไม่ดีมากก็ดีน้อยท่านต้องลองดูนะครับท่านผู้ฟังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาโกหกกันนะครับไม่ดีนะครับโกหกไม่ได้ทุกวันนี้โกหกพูดอะไรเกินจริงพูดอะไรที่เป็นเท็จนี่นะครับคดีมันแรงนะท่านผู้ฟังคดีมันแรงก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำกุดในกล่องสีน้ำเงินกว่าสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันที่23ตุลาคมของทุกปีเราต่างรู้กันดีว่าเป็นวันปิยมหาราชปิยมหาราชแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของถวยราชถ้าเราคนไทยอยากบำเพ็ญตนให้เป็นบุคคลผู้เป็นที่รักดุจเดียวกับพระองค์ท่านเราก็สามารถทำได้นั่นก็คือต้องเรียนรู้จริยวัตรในพระองค์ท่านแล้วนำมาปฏิบัติ ด้วยตนเองเช่น 1. พระองค์ทรงเป็นพระผู้ให้ 2. พระองค์ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวเสมอ 3. พระองค์นั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อ่อนน้อมถ่อมพระองค์อย่างยิ่ง 4. พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ประโยชน์สุขคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนส่วนผลประโยชน์นั้นทำอะไรเอาตนเองมาก่อนเสมอไปพระองค์ไม่มีจริยวัตรในทางเสียหายเช่นนี้เลยและประการที่5พระองค์ท่านทรงรักษาประวัติชีวิตให้ขาวสะอาดใครก็ตามทำได้เช่นนี้การันตีได้เลยว่าจะเป็นบุคคลผู้เป็นที่รักไม่น้อยไปกว่าพระองค์ท่านการยกย่องคนดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งกว่านั้นมากถ้าหากเราลงทุนเป็นคนดีด้วยตนเอง
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
3: ่เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับ วันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอ่ะเฟื่อน
4: ๆ
3: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีงวดนี้มาใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้โห
3: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาด
3: ใช่
4: แต่ว่าเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
4: เม็ดเนี่ยขม
3: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะว่ากินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้ว
3: ม
4: ันแต่
3: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดียวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
4: เ
3: ขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค่ะ
3: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวผีเข้าคอกหมูกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้หลวงพ่ออำสมัยที่เป็นพระครูสุทธาจารคุณเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์ท่านเล่าให้นายสอนบ้านข้างวัดสุวรรณรามบางกอกน้อยฟังสมัยที่นายสอนไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดกุยบุรีใกล้สถานีกุยบุรีเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นแหละครับหลวงพ่ออำท่านเล่าว่าวันนั้นท่านได้รับอาราธนาไปเทศยกที่ตำบลใกล้เคียงกับกุยบุรีท่านไปบ่อยแถวนั้นท่านไปบ่อยการเทศยกเนี่ยผู้เทศจะต้องไปเทศติดต่อกันหลายวันจนกว่าจะจบเรื่องเช่นเทศพระธรรม7คัมภีร์ก็ต้องไปเทศ7วันเทศเรื่องอริยสัจ4ก็ต้องเทศ4วันถ้าเทศในเรื่องอื่นๆก็อาจจะมากวันหรือน้อยวันกว่านี้ก็ได้จบเรื่องนึงเรื่องนึงก็เรียกว่ายกนึงปกติหลวงพ่ออำจะไปเทศตอนเย็นแล้วก็กลับวัดประมาณ3 ทุ่มพร้อมกับเด็กวัดแบกคัมภีร์เดินนำหน้าคนหนึ่งปกติเนี่ยท่านเป็นคนไม่กลัวผีหรอกแต่บางคราวก็รู้สึกหวาดๆอยู่บ้างเหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่ออำท่านเทศจบประมาณ3 ทุ่มก็เดินกลับมาวัดระยะนั้นเป็นฤดูฝนทางเดินก็เฉอะแฉะอยู่บ้างเนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดด้วยเจ้าของบ้านเขานิมนต์ไปเทศก็จุดใต้ให้เด็กถือมาด้วยเด็กแบกคัมภีร์เดินถือใต้นำหน้าหลวงพ่อก็ตามหลังพอใกล้จะถึงสถานีกุยบุรีท่านก็มองเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าห่างๆ3 คนพอสังเกตได้จากท่าทางที่เดินว่าเป็นคนจีนท่านก็คิดดีใจว่าท่านเดินมาเพียง2 คนกับเด็กเท่านั้นน่ะได้เพื่อนเดินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันท่านก็เดินกระชั้นเด็กเข้าไปก็เร่งเด็กให้เดินเร็วขึ้นจะได้ตามพวกข้างหน้าทันหรือไม่อย่างนั้นถ้าเขาเหลียวมาเห็นแสงใต้ก็คงจะหยุดรอเพราะว่าการเดินทางค่ำมืดอย่างนี้เป็นอันตรายมากหูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่ตรงไหนมองไม่เห็นไปเหยียบเข้าก็ถูกมันกัดได้นะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาเห็นแสงใต้แล้วเขาคงจะรอแต่ก็น่าแปลกยิ่งหลวงพ่ออำกับเด็กเดินเร็วขึ้นคนข้างหน้าทั้ง3 คนก็ดูมันจะยิ่งเดินเร็วขึ้นเหมือนกันถึงแม้ระยะทางที่ห่างกันเนี่ยมันจะกระชั้นชิดแต่ก็ยังไม่เข้าไปใกล้อย่างที่หลวงพ่อตั้งใจตอนนี้ก็เพียงค่อยเห็นชัดขึ้นว่าทั้ง3 คนเนี่ยคนเดินหน้านี่ใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงจีนสีดำคนรองนี่ใส่เสื้อดำนุ่งกางเกงลายดำค่อนข้างขาวคนเดินหลังนี่นุ่งดำทั้งชุดคนทั้ง3เดินนำหน้าอาจารย์ไปห่างๆจนกระทั่งเกือบถึงสถานีกุยบุรีก็เลี้ยวลงจากทางไปซ้ายมือข้างหน้านั้นก็มีคอกหมูขวางอยู่พอเดินไปจนถึงคอกหมูเขาก็หยุดมองเข้าไปในเล้าพร้อมๆกันแล้วก็เอามือจับไม้คอกหมูตอนบนไว้แล้วตีลังกาหายเข้าไปในคอกหมูหมดทั้ง3 คนหลวงพ่ออำก็กระซิบบอกเด็กให้หยุดเดินตั้งแต่ผู้ชาย3 คนนั้นแยกทางไปทางคอกหมูแล้วท่านหยุดมองดูเพราะคิดว่ามันคงจะมาขโมยหมูกันแต่ก็แปลกว่าทำไมถึงกล้าทำต่อหน้าคนอย่างนั้นโดยเฉพาะต่อหน้าท่านซึ่งเป็นพระเป็นสงฆ์ซะด้วยแต่พอเห็นเขาตีลังกาหายแอบเข้าไปไม่มีเสียงท่านก็ตกใจตัวชาเลยเหมือนกันท่านก็หันไปหยิบใต้จากมือเด็กแล้วก็เดินนำหน้าเข้าไปที่เล้าหมูพอถึงก็ชูขึ้นส่องดูจนทั่วนอกจากหมู 4-5 ตัวจะร้องอีดอาดอีดอาดไปตามเรื่องของมันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรรอยตีนคนในเล้าหมูก็ไม่มีพอท่านกลับมาถึงวัดก็สงน้ำเข้ากุฏิจำวัดแต่ว่านอนไม่หลับภาพของผู้ชาย3 คนที่ตีลังกาหายเข้าไปในคอกหมูนี่ยังติดตาท่านอยู่ตาท่านไม่ฝาดไปแน่เพราะว่าเด็กที่ไปด้วยก็ยืนยันว่ามันก็เห็นเหมือนกันท่านก็คิดเรื่องนี้จนหลับไปแล้วก็ความคิดนี้ยังติดอยู่ในใจอีก2 วันท่านพยายามคิดว่าไม่ใช่ผีหรอกอีกใจหนึ่งก็แย้งว่าเอ๊ะผีมั้งไม่ใช่มั้งแล้วท่านก็คอยฟังข่าวว่าจะมีใครถูกขโมยหมูบ้างแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยพอถึงวันที่3ท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ใจจะเอ็นเอียงไปในทางผีสงสัยจะผีหลอกมากกว่าแต่ถ้าเป็นผีธรรมดาที่คอยหลอกหลอนคนเดินทางไปมาก็คงจะหลอกใครมาก่อนแล้วแล้วคงจะหลอกคนอื่นๆต่อจากท่านมาอีกก็ไม่ปรากฏข่าวต่อมาอีกเลยว่าผีไปหลอกใครผลที่สุดท่านก็เห็นมีทางเป็นไปได้อีกทางหนึ่ง คือแถวกุยบุรีเนี่ยมีชาวจีนเขาเลี้ยงหมูกันมากมีพ่อค้าชาวจีนหลายคนชอบมาเที่ยวกว้านซื้อหมูแถวนี้อยู่เสมอเพื่อจะส่งไปขายกรุงเทพบ้างก็ค้าขายเองในจังหวัดบ้างมีทางที่จะเป็นไปได้ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือที่เห็นนั่นน่ะเป็นวิญญาณของพวกเลี้ยงหมูหรือว่าพวกฆ่าหมูขายนั่นเองเขาคงสิ้นชีวิตลงแล้วก็คงกลับมาใช้หนี้กรรมหรือว่ามาทำอะไรสักอย่างตามอำนาจอกุศลกรรมของเขาเขาก็ถึงมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ถ้าเป็นอย่างที่ท่านคิดไว้วันหนึ่งเหตุการณ์ก็ต้องปรากฏแน่ๆวันหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนท่านก็เดินทางผ่านไปธุระทางนั้นอีกก็หวนระลึกถึงเรื่องนี้ยังติดใจท่านอยู่คิดขึ้นได้ท่านก็เลยลองเดินแวะไปทางเล้าหมูนั่นอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นไปสมจริงอย่างที่ท่านคาดคิดไว้ทุกประการหมูมีลูก3ตัวครับตัวหนึ่งตอนหน้าขาวตอนหลังดำตัวหนึ่งตอนบนขาวตอนล่างลายดำยาวสลับกันเป็นทางส่วนอีกตัวหนึ่งดำหมดทั้งตัวลักษณะเหมือนกับที่เห็นคนจีนทั้ง3คนแต่งตัวในคืนที่เห็นนั่นทุกอย่างหลังจากนั้นมาเมื่อท่านพบกับนายสอนที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยท่านก็บอกว่าโยมสอนเอ้ยเจ้าคนจีน3คนน่ะมาเกิดเป็นหมูจริงๆเหมือนกับอาตมาคาดไว้ไม่มีผิดเลยไอ้พวกนี้มันเป็นพวกฆ่าหมูขายตอนมันตายมันก็เอาหมูเป็นอารมณ์ของมันขณะที่จิตจะดับหมูมันก็เลยเป็นกรรมนิมิตและคตินิมิตของมันพอเกิดเป็นหมูแล้วก็คงไม่แคล้วให้เขาฆ่ากันแน่ๆจะต้องเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่าอีกกี่สิบกี่ร้อยชาติก็ไม่รู้น่าสงสารนะเออครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กุยบุรีครับหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังเรื่องบาปเรื่องเวรเรื่องจิตวิญญาณมีจริงๆครับ
0: ครับมันก็คือเรื่องราวผีเข้าคล้องหมูจากท่านอาจารย์ยอดนะครับยังไม่จบท่านผู้ฟังอ้าวโทษทีจบไปแล้ว นะครับฟังก็เพลินไปเรื่อยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฏในกล่องสีน้ำเงินกดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านนะครับถึงหน้าเทศกาลปีใหม่นะครับหน้าเทศกาลสงกรานต์ตรุษจีนไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมปู่เยี่ยมย่าเยี่ยมคนที่เรารักติดไม้ติดมือไปฝากท่านผู้ฟังนะครับไม่มากก็น้อยสัก3ขวดนะครับบางปีอาจจะมีบางคนนี่เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปให้บางคนนี่เอายาพิษไปให้อะไรคือยาพิษบางคนเอาเหล้าไปฝากนะเอาเหล้าไปฝากเหมือนกับแช่งนะโบราณก็ว่าเหมือนแช่งนะบางคนเอาเหล้าไปฝากบางคนเอาของมีชีวิตไปฝากนะครับไปก็ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าสัตว์สิ่งมีชีวิตแทนที่มันจะเป็นสิริมงคลนะครับผมก็บอกตรงๆนะใครไม่ชอบก็ต้องว่าก็ต้องยอมนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะครับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เนี่ยเราต้องอย่าให้มีการฆ่าเกิดขึ้นนะผมเป็นเนรเล็กนะครับเป็นเนรเล็กอายุ16 17ผมออกจากบ้านอายุ13ปี13ปีไปอยู่วัดเขาพุทธโคดมจังหวัดชลบุรีนะคิดถึงบ้านร้องให้มันอยู่บนเขาก็ขึ้นไปบนเขาไปท่องหนังสือไปก็มองเห็นถนนรถบัสสีแดงๆมันวิ่งโอ้วิ่งผ่านคิดถึงบ้านท่านผู้ฟังร้องน้ำตาไหลแต่มันไม่ได้กลับบ้านกลับไม่ถูกไม่มีตังค่ารถกลับบ้านก็ไม่ถูกจากชลบุรีนะครับศรีราชาสมัยก่อนต้องนั่งรถแดงหลายต่อไปไม่ถูกอยู่ถึง3 ปีถึงได้กลับบ้านทีนี้พอกลับบ้านเนี่ยนะครับด้วยความที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีๆพอกลับบ้านเสร็จแม่ดีใจอุ้ยลูกชายลูกเนนมาหามาเยี่ยมฆ่าไก่ให้กินฆ่าปลาต้มปลาให้กินต้มไก่ให้กินมันเป็นธรรมเนียมคนอีสานนะครับต้มไก่ต้มปลาให้กินดีใจลูกชายมาหาบวชเนน2ปี3ปีไม่รู้อยู่ที่ไหนแม่ก็ไปไม่ถูกผมก็กลับไม่ถูกมาทีก็แกงไก่ต้มไก่ต้มปลาให้กินทีนี้ด้วยความที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับท่านก็สอนเรามานะครับเราก็เป็นเนนเล็กเนาะอายุสัก14-15ปีตอนนั้นกลับบ้าน15-13-14-15ปีนะครับท่านก็บอกว่าอย่าให้เกิดอัปมงคลขณะมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พระอาจารย์ท่านสั่งว่าให้เอาธรรมะมาฝากพ่อฝากแม่ก็ไม่รู้จะเทศยังไงนะตอนนั้นก็ยังเด็กแต่ก็บอกแม่ว่าแม่นะถ้ ถ้าผมมาเนี่ยแม่อย่าฆ่าไก่ฆ่าปลาอย่าให้มีการตายเกิดขึ้นเพราะการมาเยี่ยมบ้านคือบอกแม่อย่างนี้ถ้าแม่ฆ่าอีกผมจะไม่มาจะฆ่าปลาฆ่าไก่ไม่เอาไม่มานะครับแม่ก็ไม่ทำบอกว่าฉันตามมีตามเกิดกินตามมีตามได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันมีอะไรก็กินอย่างนั้นแม่เคยกินยังไงก็กินอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเราเวลาเราไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ปีนึงนะครับเรามาเจอญาติมารวมญาติก็อย่าให้มีการตายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฆ่าไก่ไม่ว่าจะเป็นฆ่าหมูฆ่าปลาก็กินพองามกินพอประมาณนะครับเพราะว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของใครเราได้กินแต่พออื่นนะครับแค่อร่อยที่ปลายลิ้นแต่คนอื่นได้รับอันตรายถึงชีวิตมันไม่คุ้มท่านผู้ฟังครับฉะนั้นไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่สงกรานต์หรือว่าปีใหม่ติดน้ำมังคุดนะวนไปวนมาก็ไม่ได้ขายของเราพูดตรงๆเลยนะลองเอาน้ำมังคุดไปฝากท่านดูนะเอาไปฝากท่านสัก3ขวดติดไม้ติดมือไปฝากท่านดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาหรือน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับฟังดูผู้ที่มีปัญหาเสลดที่คอแล้วก็เป็นภูมิแพ้ดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงแบบไหนฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
3: ฮัลโหล
2: ครับสวัสดีครับขอสายแม่สุบงนะครับผมพันโทไพโรจน์ครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าเคยได้ยินเสียงบอเดี๋ยวงงๆอยู่ๆก็โทรมาหา
3: เคยฟังอยู่จ้าฟังย่ำคืนจ
2: ้
3: า
2: อ๋อเคยฟังอยู่เนาะเห็นว่ากินดีผมก็เลยโทรมาถามให้ถามแน่ไอ้แม่สุบงอายุจักปีล่ะครับนี
3: ่60ปีจ้ะ
2: 60ปีเนาะอยู่บ้านอยู่ไสครับนี่
3: อยู่บ้านหนองห้างจ้ะอำเภอเบญจลักษ
2: ณ์อ๋อบ้านหนองห้างอำเภอเบญจลักษณ์ศรีสะเกษเนาะตำบลหนองห้าง
3: จ้ะบ้านหนองห้างบ้านหนองห้างหมู่1จ้ะ
2: หมู่1
3: เบญจลักษณ์เนาะ
2: 60ปีให้ถามแน่ก็ตามจริงเด้อเป็นหยังจังค่อยมากินน้ํามะกุด
3: มันเป็นอันนั้นมันเป็นภูมิแพ้น้ําจ้ะ
2: ภูมิแพ้แบบใด
3: ภูมิแพ้แบบอย่างละแบบมีเสียมหามันในข้อนะค่ะมัน
2: เสลด
3: ย่ำคืนมันจะส่วนมากเป็นย่ำคืนจ้ะย่ำเวียนบวกเป็นอย่าง
2: มันไออยู่บ
3: ่มันเสียมหามาในข้อมันหันใจบ่สะดวกนะจะบ่อันนี้เสลดนั่น
2: คือเสลดมันหลาย
3: แห้มแห้มบางทีแห้มแห้มมันบ่ขาดแต่เถื่อนนะมันยุ่งอยู่ในข้อ
2: มันหลายมันบ
3: ่เออมันเข้ามาหลายปีแล้วล่ะค่ะมันเป็นภูมิแพ้มันเข้ามาหลายปีแล้ว
2: ครับผม
3: ตะกี้เป็นจะหาโรงพยาบาลละมากกว่าคือผู้แพ้นะต้องเทพโรงพยาบาลละมากบ่ลุงราชโรงพยาบาลลำกระแหงก็ไปหมด
2: ต่อไปหมดโรงพยาบาลใหญ่ๆไปมาหมดตัวนี
3: ้ผู้แพ้บ่ก็กินน้ํามะกรูดชุนหั่นนะค่ะ
2: ครับ
3: กินน้ํามะกรูดเที่ยงสยามน่ะหมดตัวมา2ลังนี่ล่ะเซามาหลายเต็มปี54คุณเซามาเลย
2: ครับ
3: เออกําลังมาเป็นวังนี่ล่ะวังปี60นี่ล่ะนี
2: ่อ๋อมาเป็นขึ้นมาใหม่อีก
3: เออเป็นขึ้นมาใหม่ขึ้นแบบเก่ามันเซามาหลายปีแล้ว
2: ก็เลยซื้อไปซื้อมาแต่ใส่ซื้อมาแต่ร้านใด
3: ซื้ออยู่อันอบต.น้ำอ้อมนะจ๊ะบ้านป้านะ
2: อ๋ออยู่ร้านอยู่น้ำอ้อมนี่ตำบลน้ำอ้อม
3: 3ขวดจ้ะ
2: ครับซื้อมากินเบิ่ง3ขวด
3: เออกินกับดีอีเดียวเดี๋ยวนี้ก็นอนสบายดีบ่อันนี้เลยดีมาเลยดีเลย
2: ดีเลยซื้อมา3ขวดซื้ออยู่น้ำอ้อมกินมา3ขวดแล้วเป็นจังได๋วะทีนี้กินหมด3ขวดแล้วเอาเว้าตรง
3: ๆกับไข่มาเลยอยู่บ้านนอนกับสบายบ่มีคิดตะกี
2: ้อ๋อครับผมโอ้ดีๆดีใจน้ำอยู่ดอกคะสันถูกอยู
3: ่เป็นผู้แพ้นั่นล่ะตัวเฒ่ามาหลายปีก็ลงมาเป็นอีก
2: ครับ
3: เออคิดตะกี้กินเส้นสยามนะน้ำมะกรูดเส้นสยาม
2: ครับตอนนี้ก็มากินเส้
3: น
2: ที่โตเนาะ
3: เว้ากับเสียงแหบเว้ากับเสียงแหบเว้าเสียงแหบอันมันคิดตะกี้ตะเสียงหายในข้อนะเว้าเนี่ยโทรศัพท์กับน้องยังก็กินอย่างแหบ
2: บริษัทจังซี่อันนี้คือว่าวสัตว์ได้ว่าวกับผมว่าวสัตว์ได้
3: เออพี่น้ำมะกรูดเชียงทิโก้ตะกี้คิดเสียสยามว่าวสัตว์เที่ยงจิละว่าวบ่มีเสียงแหบตะกี้ว่าวมันสิบ่ได้มันเสียงมันแหบมันมีกระเจเลดนี่ก็
2: ครับผมครับโอ้โ
3: หว่าวโทรศัพท
2: ์ก็ดีใจน้ำเนาะถือว่ากินถือกินหน่อยนึงแค่3ขวดบ่ได้กินเป็นลังกินหน่อยๆนึง
3: เออถือเลยน้ำมะกรูดนี่เกี่ยวกับน้ำมะกรูดนี่ดีแฮง
2: ได้บอกไผบ่ล่ะว่าเฮากินตัวนี้ได้บอกให้ฟังบ่ล่ะ
3: เขาบ่มีคนกินหลวงพ่อบ้านนี่ได้เขาบ่เถื่อนหรอก
2: เขาบ่เสื่อบ่ติกระซ้างเขาบ่ไปเยอะกระซ้างบ่ว่าเขาก
3: ินอัน กินแต่สันนั่นล่ะกินอันนี้นำพระอะไรเลี้ยงก็เอามากินเบอร์ท้องขวดจนนั่นก็เมื่อยเด้อ
2: ครับ
3: เออเมื่อยงั้นเจ็บอิ่มบ้านี่มากินสลายเลี้ยงขวดเดียวหรือว่าเศร้าเลยนี
2: ่อืมครับ
3: วันเมื่อกินอีกขวดสองก็ไข้เลยเศร้าเลย
2: กะจังบุญโยกินยังกระถึกเนาะเอาดีใจน้ำ
3: กินอาหารเสริมไรแล้วอัน
2: ดีแล้วดีแล้วสุขภาพร่างกาย
3: เฮาหลายอันยาเสพติดสิมงคลตะโคนเกลียดเกลียดกินเบิด2ลังบัดนี
2: ้ครับผมให้รางวัลร่างกายเฮาแน่เพราะว่าเฮาใส่งานวันหลายดีแล้วล่ะอันใดทันว่ามันดีก็ลองกินเบิ่ง
3: กิน
2: อย่าให้ไผได้ตัวได
3: ้นำมะคุณเบิ่งหกวันแล้วอัน
2: ครับตอนนี้เป็นจังได๋จักเปอร์เซ็นต์ดีจักเปอร์เซ็นต์แข็งแรงซำใด
3: เออมันก็หันใจสะดวกมื้อแห้งนอนหลับสบายดี
2: อ๋อดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะครับนี่ก็พี่น้องครับนี่ก็คือเสียงของแม่สู้บงเนาะบ้านน้องห้างเนาะตำบลน้องห้าง
3: ก็ต้องเช่านี่ว่าอันก็ต้องเช่านี่ว่าก็นานนี่มันสิเสียงแหบเด้ว่าบ่ทัดเปลี่ยนเลย
2: อ๋อครับผม
3: นี่บ่สิทั้งเว้าทั้งไอ้แห้มไอ้แห้มมันอ่ะ
2: อ๋อนี่บ่มีไอ้แห้มเลยเสยเสียงใสครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับแม่สุบงกับพี่น้องนี่เด้อบ้านน้องห้างตำบลน้องห้างกันทะละลักผู้ใดฟังแล้วกะ
3: เออมีแห้งกินลงมีแห้งอีหลีเลย
2: ไปถาม
3: เ
2: ราเบิ่ง
3: ผ
2: ู้ใดเป็นคือเล่านะครับมีเสลียดในข้อเป็นภูมิแพ้หายใจบ่ออกแง่มขึ้น
3: ในข้อเป็นภูมิแพ้นะ
2: กะลองเบิ่งไปรักษาทั้งอื่นคันมันบ่หายกะลองเบิ่งน้ำมังคุดขวดละ360นะอันนี้เราก ินบ่6ขวด
3: พ
2: อซื้อกินยังวะ
3: อันโฆษณาอันก็หน้าอยู่อย่างเราอบต้นน้ำอ่อนนี่แหละแล้วไปถือเอามานะ
2: ครับครับเอาขอบคุณหลายๆเนาะแม่สุบงเนาะคร
3: ับ
2: สุขภาพแข็งแรงคุณพารักษาผมขออนุญาตเอาเสียงนี่ออกอากาศให้พี่น้องได้ฟังเด้อให้เขาฟังเบิ่งจ้ามันเป็นความจริงบ่ได้ตัวไผได
3: ้บ่ได้ตัวเฒ่าอีหลีจ้า
2: เออเอาโอเคครับเอาขอบคุณหลายๆให้คุณพารักษาเทวดาคุ้มครองกับแม่สุบงครับครับ
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผูกเอวกบกันต่อเชิญรับฟังครับ
5: พูดถึงวัดเนี่ยท่านผู้ฟังวัดนี่เป็นแหล่งรวมคนทุกชั้นทุกวัยคนดีก็เข้าคนไม่ดีก็เข้าคนดีก็เข้าไปอาศัยวัดเพื่อที่จะบำเพ็ญศีลภาวนาทำจิตทำใจให้ผ่องแผ้วขึ้นไปอีกคนไม่ดีก็ถูกนำเข้าไปอยู่วัดเพื่อจะไปอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีของไม่ดีก็เอาเข้าวัดอย่างเช่นหมู5

สาดโครมด้วยน้ำเป็นถังๆแต่เด็กวัดก็เหลือเกินกันจริงๆคุณชาญเขาเล่าให้ฟังสมัยแกเป็นเด็กวัดนี่มักจะหนีออกจากทางด้านหลังวัดนี่นะออกไปหากบกันนะมีเครื่องมือก็โคมไฟตะข้องไม้ตีกบได้เครื่องมือแล้วก็ออกทุ่งกันไปเลยประมาณสักสี่ทุ่มคือไหนได้กบมามากก็เอามาขายคนข้างวัดนั่นแหละเขาก็รับซื้อไว้หมดแล้วก็ยุเด็กวัดให้ไปหาอีกนะพักพวกคุณชาญนี่เด็กวัดนี่ล้วนแต่เป็นนักเรียนรุ่นพี่ทั้งนั้น 4-5 คนพอออกหลังวัดไปแล้วก็แยกย้ายกันไปตามคันนาคนละเส้นกบที่ทุ่งหลังวัดนี่มันชุมจริงๆหาไม่นานก็เต็มตะข้องเอามาขายก็ได้หลายบาททีเดียวแต่ว่ามีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่พัดเนี่ยแกไม่ยอมใช้ตะข้องเอาเสียเลยเหตุผลที่แกไม่ยอมใช้แกก็บอกว่าตะข้องเนี่ยมันซ่อนยากแล้วก็รุงรังแกใช้เชือกป่านวั่นเป็นเส้นเล็กๆพอได้กบมาแกก็จะผูกเอวกบไว้เป็นพวงกบที่ถูกผูกมันก็จะร้องอ๊อบอ๊อบแอบแอบมาตลอดทางแต่กบที่อยู่ในตะข้องเนี่ยมันเงียบกริบเลยนะแต่ที่ถูกผูกเอวเนี่ยมันร้องคงจะเจ็บมันพี่พัดนี่แกถนัดทางผูกกบแต่ว่าคนอื่นนะไม่สามารถจะผูกได้อะผูกทีไรกบมันโดดหนีทุกทีแล้วทุกหน้าฝนพวกเด็กวัด 4-5 คนที่ว่านี่ก็จะมีสตังค์ซื้อขนมกันอย่างสบายคืนไหนขายกบได้สตังค์มากตื่นเช้าเข้าตลาดก็ซื้อขนมมาปิดปากเนนบ้างเด็กวัดที่ว่าไม่ได้ออกไปด้วยเรื่องมันก็เงียบชีอาศัยวัดเป็นที่อยู่เรียนหนังสือนั่งหากันจนจบแล้วทีนี้ก็หางานหาการทำบางคนก็ไปเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายร้อยนายพันไปก็มีในกลุ่มนี้ก็มีแต่พี่พัดคนเดียวที่ว่าเนี่ยไปไหนไม่รอดที่ไปไม่รอดไม่ใช่ว่าแกเรียนไม่เก่งหรือว่าพ่อแม่ยากจนแกเรียนหนังสือเก่งเอาเรื่องเลยล่ะพ่อแม่ของแกก็อยู่ในฐานะเรียกว่ามั่งมีไร่นาของแกเป็นร้อยร้อยไร่วัวควายเป็นฝูงฝูงแต่ว่าที่แกไปไหนไม่ได้นั้นก็เพราะว่าแกเสียสติครับบ้าบ้าบอบอแกเริ่มเป็นบ้าหลังจากที่จบม.6 ออกมาแล้ววันดีคืนดีแกก็ล้มลงชักดิ้นชักงอน้ำลายฟูมปากสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวฟื้นคืนขึ้นมาเป็นคนธรรมดาอย่างเดิมพ่อแม่ญาติพี่น้องของแกก็พาไปรักษาทั้งหมอสมัยใหม่หมอพื้นบ้านแต่ว่าอาการของแกไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยโดยเฉพาะวันพระพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปทำงานทำการเพราะในวันพระนี่แกจะเอาแต่นั่งบ่นงึมงำบ่นไปบ่นมาก็ล้มลงชักดิ้นสักพักหนึ่งพอฟื้นตื่นขึ้นมาก็ตั้งหน้าบ่นใหม่พ่อของแกนี่หมดควายไปหลายตัวขายเอาเงินมารักษาแกปีแรกความบ้าของแกไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่พอเข้าปีที่สองเนี่ยแกเริ่มอาละวาดทุบข้าวทุบของเที่ยวหาดินเหนียวมาปั้นเป็นกระสุนหนังสติ๊กพอได้กระสุนมาแล้วแกก็จะเริ่มยิงแกก็จะนั่งอยู่ที่นอกชานเรือนยิงตรงไปที่เสารั้วบ้านของแกนะยิงทั้งวันน่ะยิงจนหมดกระสุนก็ปั้นใหม่นะยิงอยู่อย่างนั้นทั้งวันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำพอเริ่มเข้าปีที่3ความบ้าของแกก็เริ่มดุเดือดแกถือมีดถือไม้เที่ยวไล่ทุบไล่แทงญาติๆนะที่แรกก็ไล่แทงญาติก่อนนานวันเขาก็ชักกำเริบเที่ยวไล่คนอื่นๆจนชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่านบ้านแกพ่อแกก็เลยจับล่ามโซ่ติดเสาเรือนเอาไว้บนบ้านแกก็พยายามดิ้นรนทั้งดึงโซ่ทั้งดึงทั้งกระชากจนกระทั่งข้อสะอาข้อเท้าข้างขวาที่ถูกโซ่ผูกนะครับเป็นรอยบวมพองแกก็ไม่ยอมหยุดพ่อแม่ก็คงจะสงสารก็เลื่อนโซ่ขึ้นมาผูกไว้ที่เอวเสร็จแล้วก็ใช้เศษผ้าพันโซ่ไว้อีกชั้นหนึ่งตอนนี้พี่พัดออกท่าออกทางแปลกๆแกจะลุกขึ้นยืนแล้วก็โถมออกไปทั้งตัวเพื่อจะให้โซ่ขาดพอโถมจนเหนื่อยแล้วก็เลยพานลงนอนคว่ำหน้าตื่นขึ้นมาก็เริ่มดึงอีกดึงไปดึงมาทำท่าเหมือนกบกระโดดวันหนึ่งขณะที่แกกำลังกระโดดโยงโยงอยู่นั้นลุงแกมาเยี่ยมมาเห็นท่าทางของแกเข้าลุงก็เลยย้าบอกเฮ้ยพัดเอ็งทำอะไรวะหนาเต้นยังกะกบเจียวพอลุงพูดจบนี่พี่พัดเป็นกบไปจริงๆเลยคือแกกระโดดไปร้องไปร้องอบอบไปด้วยแกทำเหมือนกบแม้กระทั่ง
ตอนนั่ง

0: ก็เหมือนกบตอนหลับก็เหมือนกบตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่จะร้องเป็นกบทันทีเกือบ3ปีที่พี่พัดทนทุกข์ทรมานอยู่กับความบ้าแกก็ผายผอมลงมากพ่อแม่ของแกก็พลอยผอมลงทั้งทรัพย์ผอมทั้งร่างกายบ่ายวันนั้นมันเป็นหน้าร้อนที่ป่าช้าเหนือหมู่บ้านก็มีพระธุดงค์มาปักรถ2องค์คงจะเป็นเวลาที่พี่พัดเนี่ยจะหมดกรรมแล้วหรือยังไงไม่รู้ก็ทําให้พ่อพี่พัดเนี่ยไปเจอพระธุดงค์เข้าแกมาคุยบอกว่าพอเห็นหน้าพระธุดงค์องค์แก่นะแกก็เกิดความปิติอิ่มเอิบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแกคลานเข้าไปกราบไหว้แล้วก็สนทนากับท่านอยู่เกือบจะค่ําถึงได้กราบลากลับมาบ้านรุ่งเช้าพระท่านออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ลุงใสซึ่งเป็นพ่อพี่พัดเนี่ยก็เอาข้าวเอาอาหารไปถวายพอพระท่านยะถาสัพพีเสร็จแล้วท่านก็บอกกับลุงใสบอกว่าที่ลูกชายของโยมเป็นบ้าเนี่ยมันเป็นโรคกรรมจะอยู่ยากันสักเท่าไหร่ก็ยากที่จะหายทางที่จะผ่อนคลายได้บ้างก็มีอยู่คือโยมจะต้องนำลูกชายของโยมเนี่ยไปที่วัดให้พระท่านรดด้วยน้ำพระพุทธมนต์จน
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินในกล่องสีน้ำเงินซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นเนื้อแท้ๆเลยนะครับผมสดๆไม่ได้หมักไม่ได้ดองแล้วก็ผสมสมุนไพรต่างๆเข้าไปหนึ่งในนั้นก็จะมีดอกคำฝอยนะครับคือดอกคำฝอยนี่เป็นไม้เป็นพืชคล้ายๆกับดอกทานตะวันนะตัวดอกมันก็จะเป็นกลีบเล็กๆเป็นฝอยเล็กๆสีเหลืองทองนะครับปลูกกันมากในทางภาคเหนือถือว่าเป็นตำนานของสมุนไพรไทยนะครับดอกคำฝอยนี่มีสรรพคุณมากมายแล้วก็มีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือไลโนลิกแอซิดนะครับช่วยลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่างดีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตหรือแก้โลหิตเป็นพิษช่วยฟอกเลือดอันนี้คือสรรพคุณของดอกคำฝอยนะครับลดคอเลสเตอรอลลดไขมันอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็มีเป็นองค์ประกอบในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นการให้รางวัลสำหรับร่างกายนะใช้ร่างกายใช้สังขารมันมาเยอะแล้วให้รางวัลมันมั่งนะถ้าเราไม่ให้รางวัลมันเนี่ยถ้ามันทรยศเราเนี่ยเราจะลำบาก
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องขี้เมาห่วงพระขี้เมาห่วงพระจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของตามะลิตามะลินี่ปีนี้อายุ70แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่มากแกทำงานบ้านทั้งวันซักผ้าด้วยมือกวาดบ้านถูบ้านซ่อมนั่นซ่อมนี่เก้าอี้โต๊ะจักรยานอะไรไม่รู้ไม่ว่าอะไรเสียแล้วแกทำได้แกก็จะซ่อมในระหว่างที่ลูกๆไปทำงานกันช่วงที่หลานยังเล็กไม่ไปโรงเรียนแกก็เลี้ยงหลานไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยแกเล่าเรื่องลุงสมขี้เมาให้ฟังว่าลุงสมเคยทำงานอยู่กับแกที่บริษัทก่อนที่แกจะเกษียณอายุมาอยู่บ้านลุงสมคนนี้ผอมแห้งแรงน้อยเหรอทำงานอยู่ด้วยกันที่บริษัทรถแทรกเตอร์แกมีพระอยู่องค์เป็นพระเครื่องเขาเรียกสมเด็จจะว่าระฆังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูแล้วสวยเชียวแหละไม่ว่าใครเห็นก็พูดแกเป็นเสียงเดียวว่าสวยแกก็เที่ยวอวดใครต่อใครไปทั่วว่าของแกนี่แหละวัดระฆังแท้ของแท้เลยมีคนขอเช่าตั้งหลายคนแกสายหน้าโบกมือไปมาบอกไม่ได้จะเอาไว้ใช้เองมีพระองค์นี้อยู่กับตัวมานานแล้วแต่แกก็ยังไม่ได้ใส่กรอบสักทีไม่ได้ใส่กรอบแกก็ไม่ได้สนใจอะไรนักแต่คนเขาว่ามีของดีก็ต้องใส่กรอบจะได้เอาขึ้นคอแขวนจะได้มีสง่าราศีดีว่าอย่างนั้นลุงสมคิดไปคิดมาอยู่หลายวันเห็นว่าที่เขาพูดก็จริงแกนั่งรถเมย์มาทำงานก็เลยมองหาร้านรับเข้ากรอบพระไปด้วยไปเจอร้านหนึ่งก็หมายตาไว้ตอนพักเที่ยงกินข้าวอิ่มแล้วก็รีบไปร้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนะเดินไปไม่กี่ป้ายรถเมย์แต่แกไม่ได้เดินนะแกขึ้นรถเมย์ไปถึงช่างกำลังนั่งกระดิกเท้าอยู่ดิกพอเห็นพระที่แกยื่นไปให้อัดกรอบเท่านั้นก็บอกทันทีว่าวันนี้ไม่ทันแล้วนะทำไมอ่ะคิวมันยาวยืดเลยลุงยาวอะไรตะกี้เห็นนั่งเฉยๆอยู่ก็เพิ่งอิ่มข้าวนั่งพักอยู่อ่ะนี่กะว่าจะนั่งรอนะโอ้ยไม่ไหวหรอกลุงเอาพระทิ้งไว้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยมาเอาลุงสมก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพระของแกก็เลยทิ้งไว้ที่ช่างอ่ะแหละเสร็จแล้วแกก็กลับไปทำงานพอวันต่อมาพักเที่ยงก็ไปที่ร้านนั้นไปรับพระคืนมาเขาก็อัดใส่กรอบจนเรียบร้อยแลดูดีเลยทีเดียวฝีมือเขาไม่เลวมันยอดเยี่ยมจริงๆแต่แกดูไปดูมาเอ๊ะนี่มันยังไงไม่ใช่พระของแกซะแล้วนี่แกเที่ยวไปให้คนโน้นคนนี้ดูก็ดูกันใหญ่คนที่เคยดูพระองค์นั้นมาก่อนก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามันจะเป็นคนละองค์กันพอพักเที่ยงวันลุงสมก็ตรงดิ่งไปที่ร้านเลี่ยมกรอบพระทันทีนี่มันไม่ใช่พระข้านี่แกยืนพระไปตรงหน้าช่างเลี่ยมร่างเล็กผอมกระรองเหมือนกับขี้ยานั่นอะไรอะลุงพระนี่ไม่ใช่ของข้าทำไมจะไม่ใช่ก็ลุงเอามาเมื่อวันก่อนโน้นอ่ะใช่ข้าเอามาเมื่อวันก่อนแต่ไม่ใช่องค์นี้ของข้ามันดีกงข้าจำตำหนิได้ตำหนิอะไรผมไม่มีพระคนอื่นที่แบบเดียวกันนี่เลยองค์นี้แหละลุงใช่เหรอเอาไปเถอะไม่มีองค์อื่นอีกแล้วไม่ใช่พระข้าจะให้ข้าเอาไปยังไงข้าไม่ยอมผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะก็นี่มันของลุงแล้วลุงก็จำไม่ได้ตอนอยู่ข้างนอกก็อยู่ในกรอบมันก็ดูแตกต่างกันอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เองต้องเอาองค์เก่าของข้าคืนมานะผมยนต์ปัญญานะลุงไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนก็ของลุงองค์นี้ก็เถียงกันนานจนบ่ายคนเลี่ยมกรอบพระก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าองค์นี้ของลุงไม่มีองค์อื่นลุงสมก็บอกไม่ใช่ของแกแล้วจะทำยังไงคนอัดกรอบพระไม่ยอมรับรู้ท่าเดียวพอบ่ายแกก็มัวยืนเถียงอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบกลับมาทำงานเล่าให้คนโน้นฟังคนนี้ฟังเขาก็ว่าลุงโดนไอ้ช่างห่วยแตกนั่นมันหลอกแล้ว
0: พอสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องขี้เมาห่วงพระยังไม่จบนะครับอีกตอนหนึ่งก็จบท่านผู้ฟังจากน้ำพุทธสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำพุทธในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เรามีเงินอย่างเดียวมีเงินนะมีความสุขเงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพต้องดีนะบางคนนี่ไม่ต้องรวยมาก นะไม่ต้องมีเงินมากมายไม่ต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่ต้องมีเงินล้านไม่ต้องมีเงินร้อยล้านสิบล้านแต่ไม่เจ็บไม่ป่วยมีบ้านพอได้อยู่มีข้าวกินมีเงินพอได้ใช้ได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงเมียอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับท่านผู้ฟังนะครับถือว่าสุดยอดแล้วฉะนั้นสุขภาพของเราต้องมาก่อนทุกอย่างมีเงินเป็น10ล้านมีเงินเป็นร้อยล้านมีเงินเป็นพันล้านนู่นนอนให้น้ำเกลืออยู่อาคาร10ชั้นอาคารชั้นที่100นู่นนะครับเจาะน้ำเกลือพลุงพลังมันก็ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังแต่ว่ามีเงินมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีนะครับเงินซื้อสุขภาพได้แต่ซื้อได้ไม่หมดซื้อได้เป็นบางส่วนนะครับเช่นเลือกอาหารการกินที่ดีให้กับตัวเองนะเลือกบริโภคในสิ่งที่ดีๆกินในสิ่งที่ดีๆยาที่ดีๆหมอที่ดีๆได้แต่ที่จริงแล้วหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเราน่าจะทราบเองท่านผู้ฟังนะครับเราจะทราบตัวเราเองว่าป่วยนี่ป่วยเพราะอะไรกินอะไรมันแสลงโรคชอบกินอะไรมากทำอะไรมันไม่ถูกกับสุขลักษณะร่างกายของเรามันถึงป่วยกินน้ำแบบไหนอารมณ์แบบไหนเราน่ะจะเป็นหมอรู้ดีที่สุดเวลาเราไปหาหมอนี่หมอเขาจะซักเรานะครับนอนกี่โมงกินเป็นยังไงถ่ายเป็นยังไงเขาก็จะตรวจเลือดเขาก็ฟังจากเรานี่แหละเขาก็รู้ว่าเออเพราะพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถึงป่วยเป็นแบบนี้นะครับภาษาหมอเขาเรียกว่าโรค NCD นะครับ Non-Communicate Disease ก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเกิดจากการใช้ชีวิตโดยมากนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยส่วนมากโรคคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานความเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดจากการใช้ชีวิตคือโรคมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันมีโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุอันนี้ทุกท่านรู้ไม่ต้องอธิบายอันหนึ่งโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับไวรัสก็คือพวกอันนี้อย่างที่มันกำลังระบาดโรคโควิดโรคหวัดโรคอะไรพวกต่างๆนี่เกิดจากไวรัสโรคท้องร่วงเกิดจากไวรัสอันนี้ต้องกินยาโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุก็ต้องรักษาตามอาการไปแต่โรคอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่โรคติดต่อที่ไม่ใช่ไวรัสที่มันติดต่อได้อุบัติเหตุนี่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับเขาเรียกว่า NCD นี่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองคิดมากเครียดมากโกรธมากนะครับกินอาหารไม่เป็นเวลากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะนะครับใช้ชีวิตไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยพักผ่อนไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วก็แบกหมอนนอนทั้งวันอะไรประมาณนี้ป่วยง่ายถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองท่านผู้ฟังนะครับโรคเหล่านี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเอาละนะครับเรามีข้อบกพร่องอะไรนอนน้อยหรืออ่ะเราก็นอนให้เพียงพอกินน้ำน้อยหรือก็ดื่มน้ำให้เพียงพอไม่ออกกำลังกายหรือเราก็ต้องไปออกกำลังกายมั่งกินอาหารให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญคืออย่าเครียดอย่าเครียดท่านผู้ฟังอารมณ์โกรธหรือว่าความเครียดเนี่ยมันจะทำร้ายตัวเรานะครับไม่มีใครสามารถทำร้ายตัวเราเองได้เท่ากับความเครียดสำคัญที่สุดคืออย่าเครียดฉะนั้นโรคพวกนี้นี่ขึ้นอยู่กับตัวเราท่านผู้ฟังครับน้ำมคุตราพนารินเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสริมนะครับเป็นเพียงส่วนเสริมแต่ต้องลองกินดูป่วยเป็นโรคอะไรถ้าอยากจะให้มันฟื้นตัวไวๆเราต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ให้มีตัวช่วยลองดูท่านผู้ฟังนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำขอให้กินให้สัก7วันกินเช้ากินเย็นดื่มน้ำตาล1แก้วกินเช้ากินเย็นดื่มน้ำตาล1แก้วกินให้หน่อยสัก7วันหรือ15วันนะถ้าป่วยมาเยอะป่วยมานานนี่ก็ขอให้ลองดูสัก15วันกินดูแล้วสังเกตตัวเองกินดูแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าเออมันดีอย่างที่ผู้พันไพโรจน์ว่ามั้ยมันจริงมั้ยหรือเค้าไม่ดีไม่ดีอย่ากินถ้าดีกินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องขี้เมาหวงพระกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ลุงสมก็เจ็บใจมากแกมีพวกเป็นทหารอยู่หลายคนเคยกินเหล้าคุยถูกคอกันแกก็เลยไปหาเขาขอให้เขาช่วยหน่อยได้เลยพักพวกตอบเสร็จแล้วก็ไปกันเย็นวันนั้นไม่ได้ไปกันสองคนนะมีพวกติดตามไปดูเหตุการณ์อีกสองไปที่ร้านนั้นไปยืนล้อมฟังกันว่าคนเลี่ยมกรอบพระจะว่ายังไงพอเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นคนในเครื่องแบบยืนกันอยู่รายรอบหันเห็นลุงสมยืนอยู่ด้วยเขาก็หน้าเสียลุงสมไม่พูดแม้แต่คำเดียวเสร็จแล้วเพื่อนลุงสมที่เป็นคนตัวใหญ่กับเพื่อนก็ถามว่าพระของลุงไปไหนช่างกรอบพระหน้าซีดจะเปลี่ยนสีฉับพลันเลยขวาตามองหมู่คนที่รายล้อมปากคอสั่นอ้อมแอมว่าไม่รู้ไม่เห็นองนั้นแหละของลุงพวกของลุงสมก็บอกให้เขาพูดใหม่คราวนี้คนเลี่ยมพระเหงื่อแตกพลักและยอมเปิดปากสารภาพ
2: ขายไปแล้วครับ
1: อ้าวทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
2: ก็เขาอยากได้
1: ใครอยากได
2: ้ลูกค้ามาเลี่ยมพระเขาอยากได้เขาขอซื้อก็เลยปล่อยไป
1: ทำงั้นได้ยังไงอ่ะพระเขามีเจ้าของอ่ะ
2: เห็นลุงแกขี้เมาไม่นึกว่าจะมีอะไร
1: แล้วตอนเนี้ย
2: ตอนเนี้ย
1: ผมก็ยกมือไหว้ลุงอยู่แล้วนี่ครับยกมือไหว้ลุงสมปลกแล้วก็ยังไหว้กราดไปยังทุกๆคนด้วยไปเอาพระมาคืนลุงแกซะ
2: ไม่ได้แล้วครับเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วจะเอายังไงจะให้เงิน
1: เท่าไหร
2: ่ปล่อยไปเท่าไหร่ก็ให้ลุงหมดเลยล่ะครับ
1: ลุงสมเสียพระที่แกภาคภูมิใจแต่ว่าได้เงินมากินเหล้าให้มันเมาลืมพระแต่ลืมไม่ได้แกเสียดายเสียใจไม่เคยลืมนึกถึงพระขึ้นมาทีไรก็บ่นทีนั่น
2: มันไว้ใจกันไม่ได้เลยคนเรานี่เนาะโอ้มนุษย์เนาะมนุษย
3: ์ที่จังหวัดลพบุรีหลายปีมาแล้วครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงคำอายุแก50กว่าแล้วแต่แกพิษสมัยเหล้าเป็นชีวิตจิตใจวันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินเหล้าเหล้าที่ว่านี่ไม่ต้องซื้อเสียเงินเสียทองซื้อที่ร้านค้าเพราะว่าแกทำเองครับเป็นเหล้าที่แกต้มเองอาชีพแกคือต้มเหล้าขายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกทุกวันที่แกจะเมาเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของแกลูกหลานแกก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะถึงว่าแกก็ไม่เชื่อแล้วแกขี้เมาแต่แกก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันที่แกช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งแกได้ช่วยใครแล้วแกก็จะแอบภูมิใจของแกอยู่คนเดียวว่าชีวิตของแกไม่ไร้ค่าแล้วก็สูญเปล่าคืนนั้นหลังจากที่แกเมาได้ที่แกก็หลับที่ตรงโคนต้นตาลซึ่งเป็นสถานที่ต้มเหล้าอยู่ท้ายหมู่บ้านเพื่อจะได้รอดพ้นหูตาของตำรวจแกหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงเรียก
4: ลุงคำลุงคำ
3: เสียงนั้นหวีดหวิวเหมือนกับสายลมเหมือนกับดังมาแต่ไกลฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังหิวโหยนะ
4: ลุงคำลุงคำครับ
3: ลุงคำแกก็พลุดลุกขึ้นนั่งเหลียวซ้ายแลขวาก็มองไม่เห็นที่มาของเสียงเอ๊ะแปลกไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยใครวะเอ๊ะหรือหูฝาดไปเองเอ๊ะไม่นะข้าได้ยินเสียงเรียกจริงๆนะตะกี้เนี่ย
4: ใครอยู่นี่อยู่ข้างๆลุงเนี่ย
3: อยู่ไหนอะทำไมข้ามองไม่เห็น
4: ข้าไม่ให้ลุงเห็นเดี๋ยวกลัวลุงกลัว
3: อ้าวแล้วทำไมข้าจะต้องเองกลัวเองด้วย
4: ข้าเป็นผีอ่ะ
3: โอ้ยไม่ต้องมาหลอกข้าหรอกข้าไม่กลัวผีหรอก
4: ข้าไม่ได้หลอกข้าเป็นผีจริง
3: ๆแล้วทำไมข้ามองไม่เห็นเอง
4: อ้าวก็บอกแล้วเป็นผี
3: โอ้ถึงจะเป็นผีก็อย่ามาหลอกข้าเสียเวลาแล้วข้าไม่กลัวเองหรอก
4: ไม่ได้มาหลอกลุงแต่หิวอ่ะข้าหิวเหลือเกินช่วยหน่อยหิว
3: ทำไมหิวอะไร
4: อยากกินขนม
3: เอ็งอยากกินขนมแล้วมาบอกข้าทำไมข้าไม่ใช่พ่อค้าทำขนมนะ
4: ลุงช่วยทำให้ข้ากินหน่อยข้าหิวเหลือเกิน
3: ไม่ได้อะ
4: ทำไมอะลุงช่วยหน่อยสิ
3: เอ๊ก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได
4: ้ข้าอยากกินขนมก็กู
3: ทำไม่เป็น
4: เออ
3: ทำเป็นที่ไหนเล่าทำเป็นแต่เหล้าข้ามีแต่เหล้าอะเอ็งกินเป็นเปล่าอะ
4: เหล้าเป็นยังไงอะลุง
3: อ้าวเหล้ามันก็ทำให้เมากินแล้วมีความสุขได้ก็แล้วกัน
4: เหรอเ ไหนๆขอกินหน่อย
3: สิ้นเสียงผีตัวนั้นก็ปรากฏกายขึ้นข้างๆลุงคำร่างนั้นผอมเหลือแต่กระดูกคล้ายๆอดอยากปากแห้งมานานผมเผ่ากระเซิงคล้ายกับไม่เคยโดนหวีมาเลยทั้งชีวิตร่างดูมอมแมมเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาเป็น10ปีลุงคำก็มองอย่างเวทนาสงสารมากกว่าที่จะกลัวเสร็จแล้วมันก็เอื้อมมือมารับไหเหล้าจากลุงคำด้วยมือสั่นเทาก็ยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายก่อนที่จะคืนไหเหล้าให้ลุงคำอย่างเดิมเสร็จแล้วมันก็นั่งลงข้างๆลุงคำ
4: เออเหล้านี่มันดีจริงๆนะลุงนะ
3: ข้าบอกแล้วไงว่ามันดีถ้าไม่ดีก็จะกินจนจะแก่ตายแล้วทำไมแล้วเองทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะไปไงมาไงเล่าให้ข้าฟังหน่อย
4: คืออย่างนี้ลุงตอนนั้นข้ายังหนุ่มแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยความขนองข้าน่ะเห็นผิดเป็นชอบก็ริทำตัวเป็นขโมยออกตระเวนขโมยไปทั่วสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าที่ข้าผ่านไปทั้งวัวทั้งควายข้าเอาหมดไม่เพียงเท่านั้นนะทั้งลูกใครเมียใครข้าก็ไม่เว้นถ้าใครขัดขืนก็จะฆ่ามันซะเลยแม่เองนี่มันโคตรชั่วเลยพวกข้ามีทั้งหมด4คนก็ล้วนเป็นหนุ่มคึกขนองทั้งนั้นเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นความสุขพวกข้าต่างไม่มีใครคิดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่เชื่อได้ว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเวลานั้นมือของข้าก็เต็มไปด้วยเลือดของคนบริสุทธิ์เต็มไปด้วยบาปกรรมที่ทำไว้ชั่วชีวิตต้องข้าบุญกุศลข้าไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยรู้จักจวบจนกระทั่งข้าตายกรรมมันถึงได้สนองข้าน่ะมีความทุกข์ก็เต็มไปด้วยความหิวโหยเพราะบุญกุศลไม่เคยทำแล้วเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะวันนั้นพวกข้าต้อนควายที่ขโมยมาจากบ้านเหนือต้อนมากลางคืนเพื่อจะได้ไม่ร้อนเพื่อจะนำไปขายบ้านใต้ข้าต้อนควายมาถึงครึ่งทางชาวบ้านเขาตามมาทันพวกชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องเขาก็เลยขอควายของพวกเขาคืนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกเขาแล้วไงแต่ข้าไม่ยอมในเมื่อตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ใช้กำลังเขาตัดสินแต่ว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเพราะว่าชาวบ้านมีมากกว่าชัยชนะก็เลยเป็นของพวกเขา
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องขี้เมาห่วงพระจบลงไปแล้วแล้วก็มีเรื่องผีขอเล่ากินต่อผีขอเล่ากินยังไม่จบอีกนิดหนึ่งก็จะจบท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายคนหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าท่านไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนซื้อตรงไหนนะครับก็โทรเข้ามาในรายการทุกวันนี้เขามีวิธีที่ง่ายนะยุคโควิดระบาดนี่ห่างคิดถึงกันให้อยู่ไกลๆกันรักกันอย่ามาหากันนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีถึงบ้านสะดวกสบายท่านผู้ฟังครับนะไม่ลำบากนะครับก็ฝากเอาไว้
5: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมฟังเสียงของคนที่เป็นอัมพฤกษ์แล้วก็เบาหวานดื่มน้ำมะคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาดินพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับน้ำมะคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ผมนั่งกับผู้ที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งนะครับมาถึงบ้านเลยชื่อคุณพี่อะไรครับผม
7: เขาเรียกชื่อเล่นชื่อเล็ก
6: ชื่อจริงอะไรนะ
7: ชื่อวิราตินี
6: วิราตรีนามสกุล
7: วิราตินี
6: วิราศินี
7: นามสกุลอยู่พระเนียด
6: อยู่พระเนียดเป็นคนพระเนียดก็เลยชื่อนามสกุลอยู่พระเนียดชื่อเล่นชื่อเล็กพี่เล็กพี่เล็กอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เล็ก
7: 64
6: อยู่บ้านอะไรนี่ครับ
7: เนี่ย88นี
6: ่88
7: หมู่สอง
6: หมู่สอง
7: ตำบล
6: พันเนียด
7: อำเภอ
6: นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพี่เล็กผมถามจริงๆนะเพราะว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยจะได้เป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์กับคนบางคนนะครับเพราะว่าคนป่วยมันมีเยอะทีนี้ป่วยแล้วบางคนเนี่ยไปหาทางออกบางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนบางคนก็โดนไหว้ครูไป
7: โดนไหว้ครูมาเยอะนะ
6: อ๋อโดนไหว้ครูมาเยอะเหมือนกันใช่ไหม
7: หลายตังเลยอ่ะ
6: หลายตังกว่าจะมาถูกใช่ไหมครับ
7: ที่แรกมาเนี่ยแดงเขาก็ชื่อแดงเนี่ยเขาบอกว่ากินเถอะแล้วก็กินอะไรก็ไม่นั่นนะเปลี่ยนเถอะตั้งแต่น้องสาวที่ พี่ยังไม่เสียนะ
8: เป็นอะไรพี่เล็กก่อนถึงมาก่อนมากินน้ำมะกรูดพี่เล็กเป็นอะไร
7: เป็นอัมพฤก
8: ษ์อัมพฤกษ์เหรอ
7: เป็นอัมพฤก
8: ษ์เป็นเยอะไหม
7: ก็เป็นนอน2ปีอ่ะ
8: นอนอยู่กับที่2ปีนอนติดเตียงเลย
7: ติดเตียง2ปี
8: อ๋อมันเป็นอะไรเส้นสมองมันตีบหรือว่า
7: ตีบข้างซ้าย
8: ข้างซ้ายอ๋อก็ตีบด้านขวาแต่ด้านซ้ายมันทำให้บังคับไม่ได
7: ้
8: มันจะสลับกันสมองตีบขวาด้านซ้ายบังคับไม่ได้นอนอยู่ติดเตียง2ปี
7: 2ปีเต็ม
8: เลยโอ้โห
7: อีกเป็นมา7ปีแล้ว
8: เป็นมา7ปีแต่มานอนติดเตียง2ปี
7: 2ปีแล้วก็กินยา
8: ก็ถึงว่าไหว้ครูมาเยอะ
7: ไหว้เยอะแยะเลย ยิ่งตันเนี่ยนะไอ้กล่องในกล่องพระโตเนี่ยเต็มอ่ะ
8: กล่อง 1,500 นี่นะซื้อมาเยอะเลย
7: ซื้อมาเนี่ยทุกเดือนอ่ะน้องสาวซื้อ2กล่อง3กล่องแล้วแต่ตีกล่อง5กล่องแล้วซื้อมาหมด
8: ลองดูแล้ว
7: ลองดู
8: ครับผม
7: พี่สาวคนที่เสียนี่ก็ซื้อเดือนไหนหลายกล่อง
8: ครับแต่ทีนี้ว่า
7: ท่านก็มันกินแล้วก็ไม่ดี
8: ครับ
7: เอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้คลอโรฟิลล์กินในโต๊ะเนี่ยกินรู้สึกว่าขวดเนี่ย50-60ขวดน่ะกินก็ไม่ดีไม่เอาเลิกไม่เอา
8: ครับ
7: แล้วทีนี้แดงบอกว่าทำไมไม่กินน้ำมังคุดก็เลยอ่ะลองดู
8: ลองดูน้ำมังคุดดูอ่ะ
7: พอกินนะมันตื่นมารู้สึกมันสบายอ่ะมันเบาตัว
8: ครับผม
7: รู้สึกดีรู้สึกว่าเราดีขึ้น
8: คร
7: ับ แล้วก็กินมาตลอดเลย
8: ครับ
7: กินตลอด
8: คือตอนย้อนนิดหนึ่งว่าตอนที่เริ่มกินนั่นน่ะยังนอนติดเตียงอยู่ป่ะ
7: ไม่เดินพอเดิน
8: ได้มันเริ่มฟื้นแต่ยังไม่ฟื้นขนาดนี้ใช่ไหม
7: ใช่เราก็ยังเดินแต่นี้เขาบอกว่า
8: ตอนนี้เห็นก็เดินก็แข็งแรงอยู่นะเห็นเดินพอเดินได้ใช้ไม้
7: น
8: ี่
7: เดินนี่ตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งอ่ะก็ลุกขึ้นหุงข้าวหุงข้าวอะไรต่ออะไรพวกนี้
8: ครับ
7: แล้วก็เดินตั้งแต่ตีสองครึ่งอ่ะจนถึง
8: ตอนนี้
7: ทุ่มหนึ่งอ่ะไหนนอน
8: ครับผม
7: แทนที่ร่างกายจะเพียแล้วมันก็ไม่เพีย
8: ไม่เพียเพราะดื่มน้ำมังคุดเลยนะแล้วเห็นว่าฟังว่าเป็นไตด้วย
7: เป็นขั้นที่สอง
8: ขั้นที่สองก็ยังไม่หนักเท่าไหร่
7: เป็นขั้นที่สองแต่รู้สึกว่ากินตัวนี้แล้วรู้สึกมันตัวเบาแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกมันดีขึ้นอ่ะ
8: ครับผม
7: แต่วันที่8เนี่ยจะไปหาหมออีก
8: ครับผม
7: หมอนัด
8: ครับ
7: ประจำปีก็ต้องไป
8: ครับแต่ว่าคือสังเกตตัวเองนะว่าคือตั้งแต่เรากินมาเนี่ยมันฟื้นขึ้นค่อยๆฟื้นขึ้นใช่ไหม
7: มันก็แข็งแรงขึ้น
8: แข็งแรงขึ้น
7: แข็งแรง
8: ดีขึ้นเยอะไหมจากปกติก่อนกินกับหลังกินมันดีขึ้นเยอะไหมเปรียบเทียบ
7: ถ้าเปรียบเทียบมันก็ดีขึ้นเยอะ
8: ครึ่งถึงครึ่งเกินครึ่งไหม
7: ก็เกินครึ่งอ่ะ
8: เกินครึ่ง
7: ม
8: ัน
7: ก็เดินรู้สึกเดินเหินรู้สึกเราไม่สะดุดเราไม่เพียอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเราไปได้เรื่อย
8: ๆครับ
7: แล้วสมองในนี้รู้สึกว่าความจำจะดีขึ้น
8: ความจำดีขึ้นสมองได้ใช้งาน
7: เดี๋ยวนี้ความจำมันจะมาเท่าเดิมนะ
8: อ๋อก็ดี
7: แต่สายตาดี
8: สายตาดี
7: สายตาดีดี
8: มองไกลๆชัดใช่ไหม
7: เห็นหมดอ่ะ
8: อ๋อ
7: สนเข็มยังเห็นไอ้เข็มเนี่ยสนรอยได้ยังได
8: ้แต่ก่อนทำได้ไหมก่อนกิน
7: ก่อนกินเมื่อก่อนยังต้องแต่อ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อยังเงี้ยแต่แว่นตาแล้วแต่ยี่ไม่ต้องใส
8: ่ไม่ต้องใส่แสดงว่าตาดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ดื่มอันนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นเพราะกินอย่างอื่นใช่ไหมไม่เกี่ยว
7: ไม่ได้กิน
8: ก
7: ินอย่างไหนก็กินไปเลย
8: อ๋อนี่กินน้ำมังคุดมาอย่างเดียวใช่ไหมก็คือเลิกจากตัวอื่นแล้วมากินน้ำมังคุดอย่างเดียวเลย
7: กินน้ำมังคุดนี่เยอะมาก
8: อ๋อครับผมก็ถือว่าย
7: ังเก่าทั้งใหม่เลย
8: เป็นบุญนะครับผมครับขอบคุณมากๆเลยก็ถือว่าเป็นบุญเพราะว่าถ้ากินแล้วถูกอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคสายตาดีขึ้น
7: สายตาดี
8: กับสมองดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น
7: ใช่ความจำเนี่ยมีความจำก่อนความจำไม่มี
8: ความจำดีขึ้น
7: ใครจะพูดอะไรพูดได้จะพักเดี๋ยวต้องมานั่งนึกเขาพูดอะไรก่อน
8: ลืมอย่างนี้อย่าให้ใครยืมตังค์นะ
7: อันนี้ทีแล้วนึกถึงเจ้าของขอให้เจ้าของช่วย
8: สาธุผมก็อธิษฐานให้เทวดาช่วยให้บุญช่วยตลอด
7: อันเนี้ยนะพอกินทีไรก็นึกถึงบอกคอยลูกหายนะ
8: ครับผมสาธุครับ
7: พอตรวจมนต์เสร็จก็กินยาแล้วก็ขอให้ก็จะบอกว่าขอให้หายถ้าไม่หายขอให้แข็งแรง
8: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมจะพยายามทำบุญผมก็ทำบุญเยอะอยู่แต่ก็อยากให้คนกินเนี่ยให้เขาดีขึ้นอธิษฐานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของคนกินให้เจ้ากรรมนายเวรเขาปลดปล่อยนะให้อภัยแล้วก็เทวดาก็ช่วยให้เขาสุขภาพด
7: ีแต่นี่ก็ใส่บาตรทุกวัน
8: สาธุอะไรอย่างนี้ถึงว่าดีสุขภาพถึงดีขึ้น
7: ใส่บาตรทุกวัน
8: ครับผม
7: ก็จะบอกกับพี่สาวบอกว่าไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวได้ใส่บาตรให้กินแล้วจะบอก
8: ครับนี่ก็ท่านผู้มีเกียรติครับเป็นเสียงของพี่เล็กนะครับอายุ 60เท่าไหร่นะ64ปีนะครับก็คือเป็นอัมพฤกษ์อยู่2ปีนะครับหลังจากที่ดื่มน้ำมังคุดขึ้นมาแล้วนี่คือนอนอยู่กับที่อยู่2ปีอัมพฤกษ์นี่เป็นมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงขึ้นแต่ไม่มากพอได้ดื่มน้ำมังคุดแล้วก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นเยอะเกินครึ่งหนึ่งฟังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สายตาแจ่มใสขึ้นความจำดีขึ้นแล้วก็ตัวเบาขึ้นนะครับลดเป็นโรคเป็นไตระยะที่2ก็ดีขึ้นอาทิตย์เล่ามานี่ผมพูดถูกมั้ย
7: ก็ความดันความดันไปวัดก็ปกติ
8: ความดันก็ปกติแล้ว
7: ปกติแต่ต้องควบคุมตัวเองด้วย
8: ต้องควบคุมตัวเองด้วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายมีส่วนครับทางบริษัทก็ดีใจกับพี่เล็กนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรติแถวอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะไอ้ตำบล
7: พะเน
8: ียดนะครับสงสัยยังไงก็แวะมาพูดมาคุยได
7: ้
8: มาถามได้เขารู้จักกันหมดมั้งแถวนี้
7: รู้จักหมด
8: ร้านลงย่า
9: คุณย
8: ่
9: า
8: อ๋อร้านคุณย่าร
7: ู้จักหมดแต่ฉัน
8: แถวพะเนียดเนี่ยบอกว่า
7: เขาได้ขายข้าวแกงอยู
8: ่ร้านคุณย่าหน้าน้ำไม้เขารู้จักหมด
7: ท
8: ั้
7: งหมด
8: ก็แวะมาถามมาพูดมาคุยได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับ
10: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผีขอเล่ากินต่อแล้วก็เรื่องความอดทนในยามยากเชิญรับฟังครับ
4: แล้วก็มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ข้ารู้จักความพ่ายแพ้ไม่แค่แพ้อย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ข้าถูกชาวบ้านฆ่าตายที่กลางทุ่งพร้อมด้วยเพื่อนอีกคนส่วนสองคนหนีไปได้ฆ่าตายโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องรู้เห็นตายโดยไม่ได้ทำพิธีทางศาสนาไม่ได้ยินเพลงสวดจากพระจากเจ้าเลยเพื่อว่าที่จะได้นำทางไปสู่ภพหน้าที่ดีข้ามันบาปหนาเหลือเกินกุศลผลบุญอะไรข้าก็ไม่เคยได้รับก็เลยเป็นผีเร่ร่อนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดข้าก็เร่ร่อนไปด้วยความทรมานมาเป็นร้อยปีจนกระทั่งผ่านมาเจอลุงนี่แหละเอาแล้วมีอะไรจะให้ข้าช่วยบ้างก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจหรอกข้ายินดีช่วยถ้าช่วยได้นะอยากจะให้ลุงช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าด้วยจะได้อาศัยบุญบารมีของลุงเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเป็นผลบุญเพื่อจะไปเกิดในภพหน้าต่อไปลุงช่วยหน่อยได้ไหมล่ะเออขอรับปากเดี๋ยวจะทำตามที่เองขอขอบคุณมากลุงไม่เป็นไรหรอกนะที่สำคัญการให้ความช่วยเหลือกันและกันเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตที่มีอยู่นะมันไม่ไร้ค่าไม่สูญเปล่าขอบคุณนะลุงนะชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสตอบแทนถ้าชาติหน้ามีจริงคงได้ตอบแทนก็ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ล่ะว่าจะสำนึกได้ก็สายเออไปเถอะแล้วข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลุงคำแกก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านตลอดระยะทางก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงความทุกข์ทรมานที่ผีตัวนี้ได้รับนับร้อยปีจากการก่อกรรมทำเข็ญแล้วก็ทำบาปไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
3: แกคิดต่อไปว่าตัวแกจะต้องทำบุญให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่ลำบากแล้วแกตั้งใจว่าจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อให้ลูกหลานหันมาทำแต่ความดีเพราะความดีจะตอบสนองแม้ในวันที่ตายไปยิ่งคิดแกก็ยิ่งภูมิใจและมีความสุขที่จะได้ช่วยเหลือผีตนหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ทรมานแกก็คิดอยู่คนเดียวพรุ่งนี้ข้าจะไปทำบุญเว้ยแล้วแกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขครับนั่นก็เป็นเรื่องของลุงคำครับก่อนจากกันวันนี้ขอมอบพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับปังแปลว่าคนรีบทำความเพียรในวันนี้ดีที่สุดเป็นพุทธบริษัทอย่าผลัดเพี้ยนเร่งความเพียรพร้อมกันเสียวันนี้กระทำบุญคุณงามสร้างความดีให้เกิดมีเพียรพอบริบูรณ์ประโยชน์ใดใหญ่น้อยอย่าถอยท้อประกอบก่อเอาไว้ไม่ให้สูญทั้งทรัพย์ในทรัพย์นอกมันพอกพูนบริบูรณ์เพิ่มสุขไม่ทุกข์ใจสวัสดีครับ
1: ทีนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเน่งจำได้ว่าพอจำความได้ก็กำพร้าแม่มีแต่พ่อมีแม่ใหม่แล้วต่อมาก็มีน้องๆ อีก2คนเน่งมีพี่ชายร่วมท้องด้วย1คนเด็กผู้ชายนี่ก็เล่นซนไปตามเรื่องไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรมาตกหนักที่เน่งต้องรับหน้าที่เลี้ยงน้องป้อนข้าวป้อนน้ำอุ้มน้องจนเอวเป็นหนามหรือว่าอุ้มจนเอวด้านเพื่อจะแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่เลี้ยงเน่งเป็นเด็กอยู่ในป่าพอจำความได้ก็เห็นแต่ไร่อ้อยไร่มันเห็นป่าเห็นเขาพอต่อมาเน่งอายุครบเกณฑ์ก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องเดินไปโรงเรียนเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะถึงก่อนไปโรงเรียนเน่งจะต้องหุงข้าวทำกับข้าวตามมีตามเกิดแล้วก็ป้อนข้าวน้องให้น้องนอนแล้วเน่งถึงจะไปโรงเรียนได้พอถึงโรงเรียนก็เข้าเรียนแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจำแรกๆคุณครูก็แค่ดุแต่พอต่อมาคุณครูจะตีประจำหาว่าเน่งนอนตื่นสายถึงได้มาไม่ทันโรงเรียนตอนเช้าเน่งก็นิ่งเสียยอมถูกตีเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เพื่อนนักเรียนต่อมาเน่งอายุย่าง11ขวบเห็นจะได้ก็ต้องมาเจอเรื่องเศร้าเขาอีกคือพ่อล้มป่วยทั้งถ่ายท้องและอาเจียนไม่หยุดบ้านก็ห่างไกลจากตัวเมืองพวกพี่น้องของพ่อต้องทำคันหามเพื่อนำพ่อไปส่งโรงหมอที่ตลาดในตัวเมืองกว่าจะไปถึงก็ต้องใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีรถวิ่งพอไปถึงหมอก็ช่วยไม่ทันซะแล้วพ่อก็ต้องเสียชีวิตเพราะพากันไปอยู่ในป่าลึกเกินไปเน่งร้องไห้มากมายด้วยความรักพ่อเสียใจมากที่ต้องขาดพ่อไปอีกเน่งก็ต้องเป็นกำพร้าเต็มขั้นเพราะว่าขาดแล้วทั้งแม่ทั้งพ่อแต่ก่อนนี้เน่งเคยสดใสร่าเริงพอพ่อมาจากไปเน่งก็หงอยเหงาเศร้าซึมจนถูกแม่เลี้ยงเคี่ยนตีบ่อยๆเพราะทำอะไรชักช้าไม่ทันใจมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงไปทำงานอยู่ข้างๆบ้านแล้วก็ใช้ให้เน่งเลี้ยงน้องอยู่บ้านแต่วันนั้นเน่งป่วยเป็นไข้เพราะเป็นฝีหัวใหญ่ที่หัวเข่าปวดมากก็เลยไม่สามารถจะอุ้มน้องไหวด้วยความกลัวแม่เลี้ยงจะว่าทั้งที่เป็นไข้เพราะฝีอักเสบกำลังเป็นหนองก็ยังต้องลุกจากที่นอนมานั่งข้างๆน้องเพื่อเล่นกับน้องๆจะได้ไม่ร้องกวนแม่เขาแต่พอสักพักน้องก็ร้องจนได้แกคงจะหิวนมหรือยังไงก็เหลือเดาแกก็ร้องไห้ดังลั่นไปหมดเน่งจะพูดปลอบยังไงน้องก็ไม่ฟังเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเน่งจะอุ้มก็อุ้มไม่ไหวขายืนไม่ได้เพราะเจ็บปวดฝีมากแม่เลี้ยงก็ตะโกนด่าว่าอย่างรุนแรงเน่งกลัวมากรีบพยายามอุ้มน้องแต่น้องตัวหนักขาก็เจ็บมากด้วยพออุ้มขึ้นมาได้ก็พากันล้มทั้งพี่ทั้งน้องน้องก็ยิ่งร้องหนักขึ้นไปอีกแม่เลี้ยงก็โกรธเน่งมากรีบวิ่งมาก็ถือไม้เรียวอันใหญ่มาด้วยปากก็พร่ำด่าหยาบคล้ายๆว่าแล้วแม่เลี้ยงก็ตีไม่ต้องนับกันละไม่มีความปราณีจากแม่เลี้ยงทั้งที่เน่งป่วยอยู่ก็ไม่ใส่ใจพอตีจนเหนื่อยก็หันไปปลอบลูกพออุ้มลูกขึ้นมาก็ร้องลั่นพอเห็นหัวน้องบวมปูดเสร็จแล้วก็คว้าไม้มาตีเน่งซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอยู่ทีนึงแม่เลี้ยงตีถูกฝีพอดีฝีแตกเลือดไหลอาบขาเลยเน่งหมดความอดทนแล้วก็กลัวแม่เลี้ยงจะฆ่าให้ตายอย่างปากพูดเน่งก็ลืมความเจ็บปวดชั่วคราววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียงแม่เลี้ยงตะโกนไล่หลังมาให้กลับทำไมอย่างนั้นจะตีให้ตายเน่งก็ไม่ยอมหยุดซะแล้ววิ่งไปหาน้องสาวของพ่อซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักพออาเห็นเลือดของเน่งไหลก็โมโหมากบอกแม่เลี้ยงใจยักษ์ไม่ต้องไปอยู่กับมันถ้าขืนอยู่ต่อไปเขาคงฆ่าตายแน่ๆ เป็นอันว่าหนึ่งต้องเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่ตั้งใจอาเขาบอกมาอยู่กับอาเถอะอาเลี้ยงได้อาอยู่กับหลานลูกของน้องสาวอารักหลานสาวคนนี้มากหลานของอาคนนี้อ่อนพอหนึ่งสองสามปีแต่ตัวโตพอๆกันตกลงเหน่งก็อยู่กับอาอยู่แรกๆก็รู้สึกสบายขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องเลี้ยงน้องแต่ต้องคอยหุงข้าวทำกับข้าวให้อาแล้วก็หลานของอาต่อมาอยู่ได้เดือนกว่าอาเคยอาบน้ำที่บ่อก็ไม่ยอมไปสั่งให้เหน่งตักน้ำมาให้อาบที่บ้านบ่อน้ำเนี่ยอยู่ห่างบ้านเกือบ1กิโลเมตรเหน่งก็ต้องตักแล้วก็หาบมาใส่ตุ่มวันไหนโรงเรียนหยุดก็ตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็มทีแรกก็อาอาบคนเดียวที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้หลานสาวของอาอีกคนนึงก็อาบด้วยเน่งก็เริ่มคิดว่าตัวเองชาติก่อนคงจะทำกรรมเอาไว้มากถึงต้องมารับกรรมแบบนี้หนีเสือปะจระเข้เสร็จแล้วเน่งเอ้ย
9: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะให้มันเป็นพลังงานอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันก็คือเชื้อเพลิงหลักนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จนะครับในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเชื้อเพลิงนั้นก็จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับเหมือนโรงไฟฟ้าเหมือนกันเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีกากของเสียร่างกายของเราจะผลิตกากสองของเสียออกมาโรงไฟฟ้าก็จะผลิตกากของเสียออกมาของทิ้งของที่ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ของเสียที่มันไม่ใช้ไม่จำเป็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันต้องขับออกไปนะครับมันต้องขับออกไปเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมีปัญหานะสุขภาพเราจะมีปัญหาเลยกากของเสียก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นแก๊สก็มีนะเป็นแก๊สนี่ท่านไม่ต้องอธิบายนะว่ามันขับทิ้งยังไงรู้กันนะถ้าออกมาแล้ววงแตกแน่นอนออกตอนไหนวงแตกตอนนั้นนะครับเป็นของเหลวก็มีนะครับของเหลวก็มีของแข็งก็มีร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆสำหรับขจัดสารพิษขจัดของเสียออกไปนะครับอวัยวะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบขับถ่ายนะครับเป็นระบบขับถ่ายอย่างลำไส้เนี่ยลำไส้ก็จะขับกากของเสียที่เป็นของแข็งนะครับออกทางทวารหนักลำไส้ใหญ่นะจะพูดภาษาบ้านเราก็คืออุจจาระหรืออึนั่นแหละนะอึออกมาก็เป็นกากของเสียนะครับปอดเนี่ยก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราสูดแก๊สพิษเข้าไปแก๊สไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะครับปอดก็จะเป็นตัวฟอกตัวขับทิ้งนะครับบางทีเราผายลมออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนของลำไส้ก็ถือว่าเป็นของเสียอย่างหนึ่งผิวหนังนะครับผิวหนังนี่ก็จะขับน้ำนะครับขับน้ำและเกลือออกในรูปแบบของเหงื่อของเสียบางอย่างนี่จะออกมาในรูปแบบของเหงื่อครับท่านผู้ฟังไตนี่สำคัญนะครับทำหน้าที่ขับปัสสาวะของเสียที่มันละลายน้ำได้เนี่ยไตจะเป็นตัวขับทิ้งส่วนละลายน้ำไม่ได้เนี่ยตับจะเป็นตัวขับออกมาทางอุจจาระผ่านทวารหนักออกมาคนป่วยเป็นโรคไตกันเยอะท่านผู้ฟังเยอะนะครับทุกวันนี้คนฟอกไตเยอะมากนะครับมีปัญหาเรื่องไตคือไตของเราเนี่ยแต่ละข้างมันมี2ข้างท่านผู้ฟังครับมันมี2ข้างแต่ละข้างเนี่ยมันจะมีหน่วยเล็กๆๆๆๆนี่เป็นล้านๆอันเค้าเรียกว่าไตเล็กไตจิ๋วนะครับมีเป็นล้านหน่วยมันมีหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดเลือดนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของไตที่เรียกว่าไตชั้นนอกนะครับไตเนี่ยมีอยู่2แบบนะมีชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วก็มีทั้งหน่วยสำหรับทำหน้าที่กรองของเสียฟอกของเสียนะครับฉะนั้นไอ้ไตตัวนี้นี่สำคัญนะครับเราอายุมากขึ้นเราต้องระวังเรื่องไตการกินยาต่างๆเนี่ยอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินนานยาสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับน้ำมังคุดผมแนะนำเรากินประมาณเช้า15มิลเย็น15มิลพออย่าไปกินเยอะมากถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีแต่อะไรที่ไม่จำเป็นอย่า กินเข้าไปโดยเฉพาะยาที่เป็นสารเคมีนะครับจะมีปัญหากับตับจะมีปัญหากับไตฉะนั้นถ้าระบบขับของเสียของเราเนี่ยมันทำงานดีร่างกายเราก็จะเบาสบายน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยเราออกแบบออกมาเพื่อสำหรับดีท็อกซ์นะครับสำหรับดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายขับของเสียของเรานั้นน่ะดีขึ้น ท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วสนใจอยากจะซื้อหายังไงที่ไหนนะครับโทรมาถามได้นะครับเอาไปกินดูดีท็อกตัวเองสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนซื้อยังไงโทรมาที่เบอร์ call center โทรมาที่บริษัทจะมีพนักงานคอยบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ไปซื้อที่ร้านไหนนะครับ
0: ครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังที่รักครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหรือผมทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยากจะมีจิตใจที่ดีทุกคนเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับคนที่เรารักนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกของเราปู่ย่าตายายของเราเราก็อยากจะมีสิ่งดีๆให้เขาทุกคนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ท่านผู้ฟังแต่ว่าน้อยคนมีไม่กี่คนหรอกที่จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาเขาว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ารูปนะครับรูปนี่เกิดจากสมมุติฐานหรือว่าเกิดจากสาเหตุใน4อย่างกัมมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารรูปนะฮะพูดภาษายากเลยเหมือนพระคือกำลังจะบอกว่าสมมุติฐานของโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดได้4ทางถ้าในทางหลักทางพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังที่รักครับคำว่ากัมมชรูปหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดจากกรรมนั่นก็หมายถึงว่าร่างกายเราจะดีจะชั่วจะสวยจะขี้เหร่จะเจ็บจะป่วยนะครับจะสบายหรือไม่สบายเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดมาจากกรรมผลของกรรมผลของการกระทำของเราเองทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลรักษาตัวเองเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยเบียดเบียนชีวิตเขาเคยทำร้ายเขาสิ่งเหล่านี้นี่มีผลกรรมนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าทุกคนต้องมีเจ้ากรรมในเวรฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราอย่าลืมนึกถึงเรื่องนี้วิธีแก้ยังไงนะครับที่จริงแล้วกรรมมันแก้ไม่ได้แก้ยากแต่ทำให้มันบรรเทาลงไปได้นะครับขอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรเขาทำบุญอุทิศให้เขาให้เขายกโทษให้มันก็อาจจะทุเลาไปได้นะครับอันนี้เกิดจากกรรมท่านผู้ฟังอันที่สองเนี่ยสมุฏฐานของรูปหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดจากจิตภาษาบาลีเขาเรียกว่าจิตตชรูปเกิดจากจิตคิดมากก็ทำให้ป่วยสบายใจก็ทำให้มีความสุขนะครับบางคนทำการทำงานทำบุญทำกุศลหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เกิดปิติชื่นชมสมณัติมากๆเนี่ยมันมีความสุขเดินเหมือนจะลอยได้เดินเหมือนจะเหาะได้ท่านผู้ฟังมันสบายตัวมันเบามันโล่งมันโปร่งมันมีความสุขปิติมันเกิดแต่ถ้าเราเริ่มเครียดร่างกายจะเริ่มหนักนะจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยคิดมากก็อาจจะทำให้ป่วยโกรธมากก็จะทำให้ตัวสันหน้าแดงท้องผูกเป็นโรคกระเพาะอีกนะครับคิดมากโกรธมากโลภมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เจ็บป่วยได้ฉะนั้นร่างกายของเราการเจ็บป่วยเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะดีจะร้ายก็เกิดจากจิตใจของเราก็มีที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังทำจิตใจให้สบายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้มันเป็นของมันอย่างนี้มันเป็นแบบนี้มีอยู่อย่างนี้ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเข้าใจเรียนรู้มันยอมรับมันเราก็มีความสุขได้ท่านผู้ฟังนะครับไม่ต้องไปเครียดอะไรมากเครียดในระดับหนึ่งพอเครียดเต็มที่แล้วมันไม่ได้เรามันไม่ได้ดังใจก็ปล่อยมันอุเบกขาเสียวางเฉยเสียก็สบายใจนะครับอันนี้จิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุคำว่าอุตุคำนี้นี่ถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าฤดูแต่ครูบาอาจารย์นะครับท่านอธิบายไว้ว่าหมายถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะครับการออกกำลังกายมากการออกกำลังกายน้อยการใช้อริยบทไม่สมดุล นอนมากเกินไปเดินมากเกินไปนะครับนั่งมากเกินไปยืนมากเกินไปสิ่งเหล่านี้มันไม่สมดุลก็จะทำให้เจ็บป่วยได้อ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนก็คืออยู่ในที่ร้อนมากเกินไปอยู่ในที่หนาวมากเกินไปหรือว่าร่างกายอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมทำให้เจ็บป่วยได้ทำให้เจ็บได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีออกกำลังกายบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างตามเวลานะท่านผู้ฟังนะครับพักผ่อนก็อยู่ในที่ที่อากาศที่พอเหมาะอารมณ์ถ่ายเทให้สบายเกิดความสบายกายของเราอันนี้เขาเรียกอุตุข้อสุดท้ายอาหารชรูปรูปที่เกิดจากอาหารเป็นเหตุอาหารคือสิ่งที่กินเข้าไป ฝรั่งเขาบอก you are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินนะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากยาก็เข้าทางปากท่านผู้ฟังนะครับอะไรก็แล้วแต่นะเอาหลักง่ายๆคือถ้ามันมากเกินไปมันไม่ดีถ้ามันซ้ำซากเกินไปมันไม่ดีทางสายกลางกินอะไรก็กินได้กินทางสายกลางกินพอเหมาะกินแต่พออิ่มกินสับเปลี่ยนกินหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าชอบกินซุปหน่อไม้กับซุปหน่อไม้วันนี้ก็ซุปหน่อไม้พรุ่งนี้ก็ซุปหน่อไม้7วันก็ยังซุปหน่อไม้อยู่นะครับชอบกินไก่วันนี้ก็ไก่พรุ่งนี้ก็ไก่มะรืนก็ไก่กินไปกินมาอ้าวเกากินซะแล้ว มันต้องสับเปลี่ยนกินบ้างนะครับกินมะกินพอประมาณนะกินนู่นกินนี่มั่งนะครับอย่ากินอาหารซ้ำซากเคี้ยวให้ละเอียดกินให้เป็นเวลานะครับอย่างที่เราเคยเรียนกันมานี่เขาบอกว่ากินอาหารให้ครบหลัก5หมู่นะครับอันนี้คือเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของคนเรานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเกิดจากสาเหตุ4อย่างอันนี้ผมว่าตามหลักพุทธศาสนานะครับเขาเรียกว่ากรรมจิตอุตุอาหารกรรมจิตโตตุกาหาระนะครับ4อย่างฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฎที่มกุฎตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานท่านอาจารย์ยอดกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วในเรื่องความอดทนในยามยากและกำลังแก่สัตว์เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาก็ให้หุงหาอาหารบังเอิญเหน่งทำได้หาบน้ำให้กินให้อาบเหน่งก็ทำได้อีกอาบงการให้ว่าต่อไปนี้เหน่งจะต้องหาบของไปขายที่ตลาดเหน่งก็บอกเหน่งขายไม่เป็นอาก็บอกไม่มีใครเป็นมาจากในท้องหรอกเน่งต้องตื่นนอนตั้งแต่3เพราะว่าจะต้องไปขายของที่ตลาดอาทิตย์ละ3วันส่วนหลานลูกน้องสาวของอาไม่ค่อยใช้บอกน้องหัวไม่ค่อยดีไม่อยากใช้ประเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนดูอาจะเป็นห่วงหลานตัวเองเหลือเกินแต่ไม่ใช่เน่งถ้าเป็นเน่งนี่อาจะใช้ตลอดเวลาบางครั้งเน่งก็ท้อชีวิตมีความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาตัวเองเกิดมาไม่มีใครเห็นใจแล้วก็สงสารอย่างคนอื่นเขาก็ได้แต่เตือนตัวเองอดทนไปเถอะว่าเน่งคงจะมีสักวันเราจะต้องสบายอย่างคนอื่นเขาบ้างเน่งก็คิดไปตามประสาเด็กช่างคิดไปโรงเรียนก็ไม่เคยมีสตังติดตัวไปกินขนมที่โรงเรียนเลยอาเขาจะแอบให้หลานสาวเขาคนเดียวเน่งเป็นคนทำงานทุกอย่างแม้แต่หาของไปขายแล้วก็นำเงินมาอาก็เก็บแต่อากลับไม่ให้เงินไปกินโรงเรียนอาบอกว่าเอาข้าวไปกินสิขนมไม่ต้องไปกินมาหรอกเน่งก็ห่อข้าวด้วยใบตองแล้วก็เอาน้ำปลาหยอดเพื่อประทังความหิวโหยมื้อกลางวันเพราะบางวันมื้อเช้าก็ไม่ได้กินถ้าไม่เอาไปกินกลางวันก็คงจะต้องอดตลอดพอโรงเรียนเลิกเดินกลับบ้านเน่งก็เดินผ่านบ้านคนเห็นลูกฝรั่งแก่แล้วก็สุกอยู่เต็มต้นก็มีความคิดว่าจะติดต่อเจ้าของเขาเอาฝรั่งไปขายโรงเรียนเราคงจะได้สตังค์ใช้เป็นแน่คิดแล้วก็เข้าไปถามเจ้าของฝรั่งว่าจะขอซื้อเอาไปขายที่โรงเรียนเขาบอกเอาไปเลยเพราะธรรมดามันก็ร่วงหล่นเปล่าประโยชน์อยู่แล้วแต่เน่งบอกว่าต้องเอาสตังค์นะถ้าไม่เอาเน่งก็ไม่กล้าเก็บหรอกเขาก็ตกลงแบ่งกันคนละครึ่งไปไงเน่งก็ตกลงทันทีพอเช้าเน่งก็รีบตื่นแต่เช้าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบทำน้ำจิ้มแต่งตัวไปโรงเรียนจนอาทักว่าแกจะแห่ขี้ตาไปไหนแต่เช้าก็บอกว่าทำทุกอย่างเสร็จอยากจะไปโรงเรียนเช้าๆบ้างว่าแล้วก็รีบไปขึ้นต้นพลังด้วยความดีใจที่จะได้ขายแล้วก็มีสตังค์กินขนมกับเขาบ้างวันนั้นขายดีมากได้เงินมาทั้งหมด6บาทแบ่งให้เจ้าของฝรั่ง3เน่งก็มีเงินแล้ว3บาทวันต่อไปเน่งก็ทำแบบเดิมจนมีเงินเก็บทั้งหมดอยู่22บาทสมัย40ปีก่อนเนี่ยสำหรับเด็กชนบทเงินเท่านี้ก็มากโขอยู่เพราะถ้าจะซื้อข้าวสารก็ได้ตั้ง2ถังกว่าเชียวไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรเรื่องเกิดจนได้วันนั้นเป็นวันศุกร์เน่งหาบของซึ่งมีผักตำลึงมะเขือต่างๆมีพริกขี้หนูและผักอื่นๆอีกเต็มหาบออกเวลาเดิมอาให้ซื้อกับข้าวด้วยเมื่อขายเสร็จพอขายของเสร็จกว่าจะกลับถึงบ้านก็บ่ายเกือบ2โมงเพราะขากลับมันร้อนต้องหยุดพักบ่อยๆและข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยเพลียเดินช้าไปพอถึงบ้านก็ได้เรื่องยังไม่ทันวางหาบอาก็เอาไม้ไผ่ซีกใหญ่ตีเน่งใหญ่เลยเน่งก็งงร้องไห้แล้วถามว่าตีเน่งทำไมอาก็บอกว่าเลี้ยงไม่เชื่องกินบนเรือนขี้รถหลังคาหาว่าขโมยสตังค์ไปกินขนมเลี้ยงไม่ได้แล้วมีนิสัยอย่างนี้นี่เองแม่เลี้ยงเขาถึงตีแทบตายอาพูดจบก็ตีด้วยความโมโหไม่เปิดโอกาสให้เน่งพูดเลยตีซะเน่งตัวเขียวไปหมดจนอาเหนื่อยแล้วก็เริ่มสอบสวนแล้วก็ด่าว่าแต่ว่าหยุดตีเน่งก็ย้อนถามมาบ้างว่าเก็บสตังค์ไว้ที่ไหน อาบอกว่าเก็บไว้ในที่นอนวันเน่งเอามีดมากรีดจนที่นอนขาดแล้วก็เอาสตังค์ไปซื้อของกินสบายเน่งก็ถามว่าใครบอกล่ะอาก็บอกว่าใครๆเขาก็เห็นและหลานสาวอาเขาก็บอกด้วยเน่งก็บอกว่าอาเข้าใจผิดแต่อาก็บอกว่าเข้าใจผิดได้ไงเน่งยังเอาซุกไว้ใต้เสื้อผ้าอีก22บาทเน่งก็บอกว่านั่นเป็นสตังค์ของหนูอาก็บอกว่าแกจะมีปัญญาเอามาจากไหนเพราะหาบของไปขายตลาดก็ต้องให้อาหมดถ้าไม่ขโมยแล้วไปเอาเงินมาจากไหนเพราะทุกวันนี้อาให้กินแต่ข้าวก็บุญหัวแล้วแล้วก็ไม่เคยให้เงินเลยแล้วจะมีเงินได้ยังไงถ้าไม่ขโมยอาหาว่าเน่งเป็นผู้ร้ายปากแข็งอยู่ด้วยกันไม่ได้เน่งก็น้อยใจเสียใจมากเพราะเป็นกำพร้าพ่อแม่ไม่มีเขาจึงข่มเหงรังแกเอาทำแทบตายไม่มีดีเลยเน่งก็ตัดสินใจบอกอาไม่ให้อยู่เน่งก็ไม่อยู่แต่อาจจะมาเข้าใจผิดว่าเน่งเป็นขโมยไม่ได้อาบอกเก็บสตังค์ไว้ในที่นอนแล้วอาก็นอนในห้องสองคนกับหลานสาวเน่งไม่เคยเข้าไปก้าวกายและที่เน่งมีสตังค์กินขนมและยังเหลือเก็บก็เป็นเงินรายได้มาจากการขายฝรั่งแบ่งครึ่งกับเจ้าของฝรั่งเขาถ้าไม่เชื่ออาก็ไปถามเขาดูได้อามาปักใจว่าเน่งเอาทำไมไม่คิดว่าเป็นคนใกล้ชิดบ้างอาก็บอกว่าหลานสาวตัวเองไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้ก็คงจะจริงเพราะว่าเขายังไม่กล้าแล้วก็ยังไม่มีแพะรับบาปสินี่คือชีวิตบางช่วงบางตอนของเน่งชีวิตของเน่งสู้ชีวิตขนาดไหนนะครับก็มีแต่ความอดทนเท่านั้นแหละที่จะสามารถพาเน่งนี่รอดปลอดภัยไปได้จนตลอดความอดทนเท่านั้นครับท่านผู้ฟังที่มันจะเป็นเพื่อนของเราได้ในยามที่เราทุกข์ที่สุดความอดทนครับมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องสาวคุณวันดีเล่าให้คุณประชาฟังนะคุณประชาได้ยินแล้วถึงก็ต้องย้อนถามเธอว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้คือหมอตรวจพบว่าเธอมีเนื้องอกที่ใต้ลิ้นต้องผ่าตัดเฉือนมันออกไปแล้วต่อมาก็พบว่ามีถุงน้ำเกิดขึ้นที่เต้านมก็ต้องดูดน้ำนั้นออกแล้วต่อมาอีกก็ยังต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากเต้านมนั้นอีกครั้งนึงอยู่ต่อมาอีกไม่กี่ปีหมอก็พบว่าเธอเป็นบางอย่างที่ต่อมไทรอยล่าสุดบอกหมอบอกว่าอาการผิดปกติที่ต่อมเนี่ยรอดูอีก4เดือนอาจจะต้องผ่าตัดเอามันออกไปเธอวิตกกังวลอย่างมากเลยจนนอนไม่หลับกินข้าวไม่ค่อยได้เธอถามหมอว่าเธอมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นใช่ไหมนะเธอถามคำถามนี้กับหมอถึง2คนคุณหมอก็ตอบคำถามเดียวกันนี้ตรงกันทั้ง2คนว่าใช่แล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะเซลล์ที่เกิดมาก็มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วการกินอาหารปิ้งย่างก็มีส่วนเธอชอบกินของพวกนี้ในช่วงที่มีงานทำแล้วหาเงินใช้ได้เองกินมันเป็นประจำเลยอย่างมีความสุขไม่เคยนึกว่ามันจะส่งผลให้เกิดความทุกข์ในภายหลังมันก็ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นอาจจะรุมสาปแช่งเธอที่เธอไปกินเนื้อพวกมันคุณประชากับคุณวันดีเนี่ยเติบโตมาด้วยกันที่บ้านนอกภาคกลางก็ไม่เห็นว่าเธอจะไปทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรตกปลาที่ลำคลองหน้าบ้านอยู่ด้วยกันปลาก็ไม่ค่อยติดเบ็ดของเธอนกหนูเธอก็ไม่ได้เอาหนังสติ๊กไปยิงเหมือนกับเด็กผู้ชายเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้ทำอะไรกับสัตว์เหล่านั้นนะยกเว้นจิ้งจกเธอพูดออกมาอย่างเนี้ยคุณประชาก็นึกได้ว่าเธอเกลียดจิ้งจกมากที่เกลียดก็เพราะว่าตอนเด็กๆเธอถูเรือนแล้วมันมาขี้ใส่พื้นกระดานแม่มาเห็นก็เข้าใจผิดว่าเธอยังไม่ได้ถูบ้านก็คว้าไม้เคี้ยนตีดุด่าว่ากล่าวเธอก็ทำให้เธอเจ็บใจมากฝังใจเกลียดจิ้งจกเห็นเป็นไม่ได้ต้องเอาไม้ไล่ฟาดไล่แห่มันไปมันจะได้ไม่มาทำสกปรกเอาหนังยางยิงมันบ้างเอาไม้ขวาดฟาดตีทำต่างๆนานาให้มันเพ่นหนีไปไกล
0: ๆพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมรังแกสัตว์ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมหมดสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสัตว์มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับมีคำว่าตราพนารินตัวใหญ่ๆอยู่ข้างกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังขวดนึง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนท่องทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการนะครับในเบอร์ที่ประกาศในรายการเขาก็จะบอกว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงจัดส่งยังไง ดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนท้องว่างท่านผู้ฟังถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ในการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธนั้นเรามักจะได้ยินคำคำหนึ่งอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคำว่าจงอยู่กับปัจจุบันจึงมีคนสงสัยว่าทำไมต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็หมายความว่าเราคงไม่มีสิทธิ์คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเพื่อที่จะวางแผนการดำรงชีวิตเช่นนั้นหรือเหตุที่เราต้องอยู่กับปัจจุบันก็เพราะมนุษย์มักจะคิดถึงแต่อดีตแล้วก็นำมาทุกข์กังวลถึงอนาคตแล้วก็นำมาทุกข์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวอดีตก็ไม่ทำให้เราทุกข์อนาคตก็ไม่อาจทำให้เราทุกข์ใครอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้คืออยู่กับปัจจุบันจึงมีทุกวันที่มีแต่ความรื่นรม
2: ปี2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะครับภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริ

0: มาฟังนิทานเรื่องกำลังแกสัตว์จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เธอเล่าบอกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งนะเนี่ยยังจำได้เลยเห็นกับตาเลยว่ามันมาขี้ใส่พี่ก็จำได้ใช่ไหมแล้วว่าเด็กๆฉันจะต้องเป็นคนถูบ้านตอนเย็นๆนั่นแหละถูทุกวันน่ะมีอยู่วันเห็นกับตาก็เลยเอาไม้ไล่ตีมันมันก็หนีหัวซุกหัวซุนวิ่งจู๊ดจู๊ดไต่ตามไม้ข้างบนน่ะฉันเรียกไม่ถูกอะขื่อหรือคันอะไรก็ไม่รู้หนีไปที่ข้างฝาฉันก็ฟาดจนมันกระเด็นไปตกปุ๊ใกล้ๆเสาฉันก็ตามไปฟาดมันฉันเตรียมไม้ไว้เลยไม้อันนั้นแหละซัดมันฮะมันก็เก่งจังขนาดเจ็บนะมันยังหนีลงร่องกระดานไปได้ฉันก็ตามลงไปที่ใต้ถุนเลยนะแล้วก็เห็นมันเกาะอยู่ก็เอาไม้หวดมันตกลงมาที่พื้นดินแล้วฉันก็ตีมันก็ยังวิ่งหนีอีกมันไม่เก่งไปกว่าฉันหรอกเพราะว่ามันบาดเจ็บฉันตีมันเละเลยแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะให้มดมันกินแล้วคิดว่าเนี่ยเหรอที่เป็นกรรมที่ทำให้เกิดนั่นใช่ไหมยังมีอีกนะพี่อ่ะมีอีกเหรอก็จิ้งจกอะสิฉันเรียนรามนะเช่าห้องอยู่พี่ก็จำได้ใช่ไหมล่ะจำได้แถวแถวสนามเป้านั่นแหละแล้วก็ไปเจอห้องไม่ดีก็มันราคาถูกๆอะมุ้งลวดก็ไม่มียุงก็ชุมต้องกางมุ้งนอนห้องเล็กๆแคบๆอยู่อย่างแย่ๆเลยหุงข้าวกินแล้วก็ซื้อกับข้าวเข้าเอาซื้อ2ถุงก็กินไปได้ 2-3 เวลาแล้วก็เจอจิ้งจกอีกมีไม่กี่ตัวหรอกแต่มันรำคาญเห็นไม่ได้เลยอ่ะฉันจัดการมีอยู่ตัวมันแอบอยู่ในซอกข้างขวานะฉันไม่รู้จะทำยังไงมันเคาะมันก็ไม่ออกมาเอาไม้ขวาดทางมะพร้าวแย่ๆเข้าไปมันก็เฉยอยู่ในนั้นน่ะแค้นมันหน้าดูเลยทำอะไรมันไม่ได้พอฉันไปเรียนไปข้างนอกปิดห้องแล้วมันก็ออกมาขับถ่ายหาอะไรกินของมันไม่รู้ทิ้งร่องรอยเลอะเทอะเอาไว้เต็มไปหมดเธอเล่าต่อไปว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเธอเจอมันลงไปสบายอกสบายใจอยู่ในหม้อข้าวที่เธอลืมพะเยอฝามันเอาไว้ตามธรรมดาจะออกจากห้องจะต้องปิดฝามันให้สนิทแต่วันนั้นเกิดลืมเวลาอยู่ในห้องเธอก็ต้องพะเยอฝาหม้อเอาไว้เพราะเชื่อว่าข้าวจะได้ไม่บูดง่ายเนื่องจากมันไม่อบทีนี้พอกลับจากข้างนอกซื้อกับข้าวมาเปิดฝาหม้อจะกินข้าวซื้อแกงเขียวหวานไก่เจ้าอร่อยกลับมาหิวเห็นมันนอนกินข้าวจนอ้วนตัวกลมมันทำแสบมากแล้วกินแล้วก็ขี้ไว้ในหม้อน่ะคงจะกินซะจนอิ่มแล้วอิ่มอีกอิ่มจนขี้แตกก็ว่างั้นเถอะอู้หน้าขยะแขยงสิ้นดีเห็นมันแล้วก็ตกใจคิดอะไรไม่ออกมันวิ่งปรูดออกมาเพ่นหนีเข้าซอกข้างขวาเงียบกริบเลยเธอก็มัวแต่จะไปหาอะไรมาฟาดมันมานึกได้ทีหลังว่าแค่ปิดฝาลงไปมันก็หนีออกมาไม่ได้แล้วเธอจะจัดการมันยังไงก็ย่อมได้เธอก็หาอะไรที่จะเอามาจัดการมันไม่ได้สักอย่างเดียวได้แต่โกรธมันอยู่วุ่นวายใจอยู่คนเดียวข้าวสุกเครื่องหม้อนั้นต้องเททิ้งก็ใครจะกินเข้าไปได้ล่ะมันกินแล้วก็ยังขี้ใส่ไว้ในนั้นให้เห็นดำๆอีกก้อนเบ้อเร่อหนีไอ้จกไอ้จกมันก็ได้แต่บ่นมันอย่างเงี้ยเจ็บใจมากที่สุดเลยเจ็บใจจริงๆเรื่องนี้เธอไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้ใช้ยาฉีดยุงเธอไม่เคยซื้อยาฉีดยุงมาใช้เพราะว่ากระป๋องหนึ่งหลายตังค์แล้วก็ไม่ชอบกลิ่นของมันแล้วรู้ด้วยว่ามันเป็นอันตรายแก่ร่างกายก็ขนาดแมลงสาบหรือยุงยังตายแล้วคนจะไปเหลืออะไรมันก็ต้องส่งผลร้ายบ้างหรอกมันก็ทำให้น้องสาวคุณมันดีเนี่ยโกรธแค้นแต่ก็เธอก็ทำอะไรมันไม่ได้ช่วงเรียนหนังสืออยู่นั้นเรื่องเงินสำคัญมากจะซื้ออะไรสักอย่างเธอก็ต้องคิดเพราะว่าแม่น่ะยากจนเก็บผักขายตัดกล้วยในสวนไปขายหาเงินส่งน้องเรียนหนังสือน้องก็พยายามอย่างที่สุดที่จะเรียนให้จบก็กินใช้ประหยัดกันทุกอย่างวันหนึ่งตอนเย็นๆซื้อลูกชิ้นปิ้งมากิน2ไม้โดยกินมันกับข้าวก็ใช้ลูกชิ้นนั่นแหละแทนกับข้าวไม่ได้ซื้อกับข้าวมาอาศัยน้ำจิ้มที่ชุ่มโชคช่วยพาข้าวลงคอลงท้องไปได้มื้อนึงกินอิ่มแล้วไปอาบน้ำกลับมาก็เห็นจิ้งจกวิ่งหนีไปจากจานข้าวที่ยังไม่ได้ล้างไม้เสียบลูกชิ้นอยู่ในจานก็แวบคิดได้ว่าไม้เสียบลูกชิ้นมันแหลมยาวแข็งแรงกว่าก้านไม้ขวาดทางมะพร้าวยิ้มเลยนึกขึ้นมาได้ก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนั่นแหละกำลังมองอยู่ก็เห็นมันโผล่หัวออกมาจากซอกที่ซ่อนของมันพอเห็นเธอมันก็รีบพลุบหลบเข้าไปรีบสวมเสื้อผ้าแล้วก็เล่นงานมันด้วยไม้เสียบลูกชิ้นแหลมๆนั่นแหละทิ่มแทงเข้าไปตั้งใจทิ่มมันให้ตายไปเลยก็เพราะโกรธมันตอนนั้นมันก็คงจะตายจริงๆเพราะมันไม่เคยออกมาจากซอกนั้นอีกเลย พอทำไปแล้วก็นึกสงสารสลดใจไม่น่าจะทำมันขนาดนั้นแค่ไล่มันออกไปจากห้องก็น่าจะพอแล้วก็คิดถึงบาปอยู่เหมือนกันแล้วต่อมาก็ลืมเลือนไปเสร็จแล้วมันก็เหมือนมีตัวตายตัวแทนตัวนี้ตายไปอีกตัวก็มาแทนที่มันก็มาทำความรำคาญให้อีกแม้ว่าตัวโตสีเทาคล้ำเข้มน่าเกลียดแต่ก็ไม่ใช่ตัวเก่ามันหนีเข้าซอกเดิมมาแล้วตัวนี้ใจกล้ามากนั่งกินข้าวก็คลานออกมาใกล้ๆเอามือตบพื้นไล่มันถึงได้เพ่นหนีแล้วครู่เดียวมันก็ออกมาอีกแหมมันน่าโมโหจริงๆเลยคนกำลังหิวๆจะกินข้าวให้อร่อยซะหน่อยก็มีมารมาผจญฉันคิดเลยนะสงสัยว่าจะเป็นพรรคพวกไอ้ตัวนั้นน่ะมันคงจะส่งกันมาให้ยั่วให้ฉันทำบาปอีกฉันน่ะไม่อยากทำมันน่ะก็พยายามไล่มันไปแต่มันดื้อมากไม่ยอมออกจากห้องเลยเรียกว่าเธอต้องสะกดกลั้นใจอย่างหนักเพราะไม่รู้สึกว่าไม่อยากทำบาปแต่มันก็มายั่วอยู่ทุกวันเหมือนกับมันจงใจจะทำให้เธอตบะแตกฉันไม่ทำอะไรมันนะไล่ไปอย่างเดียวแต่มันก็มาอีกจนฉันคิดว่ามันกำลังท้าทายอยากจะลองดีกับฉันฉันกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยเอาไม้กวาดแย่มันเป็นการสั่งสอนขั้นเบาๆแล้วสั่งสอนมันไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมไม่ใช่อย่างนั้นสิมันยังมาคงใจกล้าหน้าด้านไม่เกรงกลัวมาอีกเกือบถึงจานข้าวเลยก็เลยนึกว่ามันคงอยากจะลงนรกฉันเกลียดมันแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับมันอะไอตัวที่แล้วที่ฉันทำไปก็ยังนึกถึงมันอยู่ว่าฉันน่ะทำบาปไม่น่าจะทำมันขนาดนั้นเลยฉันก็เป็นอย่างนี้แหละบี้มดตายแล้วก็ไปคิดว่าไม่น่าจะไปบี้มันแค่ไล่มันไปก็น่าจะพอเขาบ้างเราบ้างฉันก็นึกนะถ้าเราเดินเดินไปแล้วมีคนเอาไม้ฟาดหัวเราหรือว่าถีบเราลงไปในท่อน้ำมันก็เหมือนกับมดที่เราไปทำมันแต่พอเจอมดมาขึ้นกับข้าวนี่ฉันก็บี้มันตายหมดทุกทีอ่ะวันหนึ่งเธอไม่ค่อยมีเงินกลับมาจากเรียนก็แวะซื้อลูกชิ้นปิ้งสองไม้กินกับลูกชิ้นกับข้าวอย่างที่เธอเคยทำก็ไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้จกมันจะต้องมาเจอไม้เสียบลูกชิ้นพอฉันกินข้าวมันก็ออกมาเนี่ยฉันหงุดหงิดเลยทันทีละพี่ไอ้ห่านี่ทำไมมันเป็นแบบนี้นะจะเอายังไงกับฉันเนี่ยฉันก็เลยเอื้อมมือไปหยิบกระดาษหนังสือพิมพ์มาม้วนม้วนฟาดดังพัวไม่ทันมันหรอก
2: ข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข้อข่าวค่ำวันนี้เราเจอกันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะรับฟังข้อข่าวค่ำได้นะคะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและไลฟ์ผ่านทาง Facebook สถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการไปฟังย้อนหลังกันได้เลยที่พอดคาสต์นิวส์ข้อข่าวค่ำได้อีกช่องทางนึงวันนี้เรื่องใหญ่นะคะยังคงเป็นเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสต้องเรียกว่าสมีแล้วนะก็คือสมีโชตนะคะกับสีกาเอ๋ค่ะล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์ได้มากกว่า700ล้านบาทแล้วขณะที่การทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เจ้าหน้าที่ไปจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ไปพัวพันกับนายกเฮงเรียกรับเงินโกงสอบท้องถิ่นส่วนพรบ งบปี70ผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้ขอข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ข่าวฉาวของวงการสงฆ์เลยหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้จับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะตอนนี้ถูกจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่านายโชตหรือว่าสมีโชตนะก็ต้องเรียกสมีแล้วแหละเพราะว่าทำผิดวินัยสงฆ์นะคะถูกจับศึกโดยไม่เต็มใจวันนี้ทางตำรวจได้แถลงรายละเอียดปฏิบัติการจับกุมทั้งหมดเลยแล้วก็น่าตกใจมากเพราะว่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้หลายรายการนะคะมีทั้งเงินสดทองคำมีโฉนดที่ดินนะคะถูกเอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆมากมาย720กว่าล้านบาทแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไล่เรียงถึงปฏิบัติการจับกุมนะคะตั้งแต่แรกเลยบอกว่าหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกศิษย์ว่าสมีโชตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็น่าจะมีการทุจริตยักยอกเงินวัดด้วยนะคะเสพเมถุนในเชิงชู้สาวกับสีกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าสีกาเอทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนพบว่าสมีโชตมีพฤติการไปรับเงินบริจาคในนามของวัดคือวันนี้เจ้าหน้าที่เขาอธิบายมันจะมีเส้นเงินหลักๆ2เส้นเส้นเงินแรกก็คือเป็นเส้นเงินที่เอามาจากวัตถุมงคลคือขายวัตถุมงคลใช่ไหมคะให้เช่าแล้วก็เอาเงินเนี้ยเข้าบัญชีตัวเองอีกเส้นนึงเนี่ยตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ให้ญาติโยมที่เขาโอนเงินทำบุญเนี่ยเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิแล้วก็ถ่ายเข้าไปในบัญชีส่วนตัวของตัวเองนะคะก็มีการบุกไปจับกุมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากการขยายผลพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้กับผู้เช่าวัตถุมงคลด้วยพบหลักฐานการรับโอนเงินการออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษๆพอไปไล่ดูธุรกรรมทางการเงินของสีกาเอสีกาเอก็เป็นคนที่ไปมีสัมพันธ์ชู้สาวด้วยกันตามคลิปที่ออกไปนะคะปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาทั้งที่เคยเป็นบุคคลล้มละลายไม่มีรายได้ประจำเลยนะคะอำพรางถือครองทรัพย์ด้วยการใส่ชื่อลูกสาวทางตำรวจบอกว่าพฤติการของสีกาเอน่าเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับอดีตเจ้าอาวาสทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับความเสียหายชุดสืบสวนได้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะขออนุมัติศาลออกหมายจับหลายข้อหาแล้วก็ยึดของกลางสำคัญจากนั้นมีปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการเอาทรัพย์สินไปซุกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินสดทองคำเอกสารสิทธิ์ต่างๆมูลค่ามากกว่า720ล้านบาทนี่รวมกัน2คนนะคะถ้าเฉพาะทรัพย์สินของสมีโชตตรวจสอบพบว่ามีมากถึง498ล้านบาทโอ้โหนี่เกือบจะ500ล้านอ่ะสีกาเออีก215ล้านบาทค่ะนี่คือทรัพย์สินที่ตำรวจเขายึดมาได้นะคะส่วนประเด็นเรื่องของโต๊ะกลมสีส้มก็คงไม่ต้องขยายความกันแล้วนะว่าโต๊ะกลมสีส้มมันคืออะไรใช่ไหมคะตอนแรกตำรวจยึดออกไปจากที่วัดเลยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะโต๊ะกลมเนี่ยเป็นของกลางหรือเปล่าสรุปว่าไม่ใช่นะคะคือเจ้าหน้าที่เขามองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะสำนักพุทธก็บอกว่ามันเป็นกาลกินีใช่ไหมทางตำรวจเขาก็เลยมองว่ามันเหมือนกับขยะก็เลยต้องเอาออกไปจากวัดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเวลาประชาชนเนี่ยมาเที่ยวที่วัดเราก็จะมาเช็คอินกับโต๊ะกลมนี้เนี่ยมันก็จะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็ย้ำว่าเรื่องของการดำเนินคดีเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลก็ไม่อยากที่จะให้ประชาชนเอาไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือไปโยงกับวัดนะคะก็ต้องแยกกันก็ให้ประชาชนเข้าไปทำบุญที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ตามปกตินะคะแล้วก็เรื่องของการบริจาคเงินทางตำรวจบอกว่า ควรจะบริจาคเงินผ่านระบบที่มีชื่อว่า e-donation ดีกว่าเพราะว่าระบบเนี้ยเวลาเราบริจาคเงินเข้าไปเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยสามารถตรวจสอบได้ด้วยหรือบางท่านต้องเอาไปลดหย่อนภาษีมันก็จะไปขึ้นในฐานรับภาษีของสรรพากรเลยนะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปขอใบอนุโมทนาบัตรด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ได้ใบอนุโมทนาบัตรมาจากวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาฝากมาด้วยว่าให้ไปแจ้งความที่กองปราบก่อนมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในตอนลดหย่อนภาษีได้ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนคือสมีโชติกับสีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังช่วงบรรยากาศการคุมตัวนะเฟิร์นก็ฟังการรายงานข่าวนะคะทั้งสองคนเนี่ยไม่ยอมตอบคำถามเลยแล้วนักข่าวเนี่ยถามแรงมากเลยนะก็เงียบไม่ตอบนะคะนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีฝากขังโดยนายอติโชติถูกขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนศรีกาเอถูกฝากขังในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดสมคบกันร่วมกันฟอกเงินพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีได้หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลอนุญาตให้ฝากขังและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยก็คือศาลไม่ให้ประกันตัวทีนี้ในส่วนของการเกี่ยวโยงกับคดีฟอกเงินก็ต้องไปดูที่ปปง.นะคะว่าจะรับสำนวนคดีนี้ไหมวันนี้มีความคืบหน้าคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.บอกว่าจากการไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมีโชติปปง.ได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากนี้จะประสานเพื่อส่งสำนวนคดีมาที่ปปง.ตรวจสอบด้วยนะคะส่วนเงินบริจาคที่มาจากประชาชนคุณเทพสุบอกว่าก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะว่ามีเงินที่เข้าผ่านบัญชีส่วนตัวเข้าผ่านบัญชีมูลนิธิส่วนจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ตอนนี้มีข้อหาอยู่แล้วก็ย้ำว่าปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดก็ต้องไปขยายผลตรวจสอบดูว่าทรัพย์สินที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ทั้งสองหน่วยงานก็ต้องทำความร่วมมือกันอีกหลายส่วนนะคะส่วนทรัพย์สินที่มีการตรวจสอบจำนวนหลายร้อยล้านบาทนั้นก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าจะไปเป็นเงินเทา 100% เลยไหมคุณเทพสุก็บอกว่ายังระบุชัดๆไม่ได้ขนาดนั้นต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเดี๋ยวทางปปง.เนี่ยเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจค้นพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของคดีเรื่องของยักยอกเงินวัดนะที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเสพเมถุนด้วยนะก็ส่วนเรื่องของความผิดการไปมีสัมพันธ์กับสีกาอันนี้ก็ยังเอาผิดอะไรไม่ได้แม้ว่าจะเคยมีการพูดถึงว่าถ้าพระไปเสพเมถุนกับสีกาเนี่ยควรจะต้องมีความผิดทางอาญานะแต่ว่ากฎหมายมันก็ยังค้างอยู่นะคะยังไม่เดินไปถึงไหนเลยก็เดี๋ยวต้องรอความเคลื่อนไหวของทางสำนักพุทธด้วยนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะเราสลับไปที่อีกคดีนึงซึ่งวันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะหลังจากเงียบๆไปนานก็คือทุจริตโกงสอบท้องถิ่นวันนี้จับผู้ต้องหารายสำคัญเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ได้อีก2รายขยายผลจนเจอว่าไปมีความพัวพันกับนายกเฮงพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะวันนี้แถลงจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายคือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ขยายผลจากคดีของนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลนะคะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยพฤติการคือเป็นตัวกลางไปเรียกรับเงินอ้างว่าสามารถช่วยเหลือบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นได้โดยนายกเฮงเอาเงินที่ได้มาจากผู้สมัครรวมก้อนใหญ่เลย55ล้านบาทพร้อมกับรายชื่อ701คนไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนนี้แล้วปรากฏว่าตอนที่ผลสอบออกมาก็มีคนที่สอบติดแล้วก็มีคนที่ไม่ได้รับการบรรจุวันนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ รองผู้การเต่านะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธกำลังตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจากบ้านพักคอนโดมิเนียมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กแล้วก็เอกสารอื่นๆด้วยรวมไปถึงเส้นทางการเงินแล้วก็ยอมรับว่าพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มจ่าพิชิตด้วยจำจ่าพิชิตได้ใช่ไหมเป็นกลุ่มแรกๆเลยอ่ะที่ตอนแรกขยายผลมาจากบ้านแถวนนทบุรีอ่ะที่เขามีการแก้คะแนนกันถ้าหากหลักฐานสาวไปถึงใครรวมไปถึงตัวการใหญ่จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ยกเว้นนะคะขณะที่เลขาปปงก็พูดถึงการจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วยบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลคดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีก็ขยายเป็น5คดีแล้วส่วนเงิน55ล้านบาทยังคงต้องตรวจสอบว่าเงินก้อนนี้แตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นๆด้วยหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างโปร่งใสนะคะและเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามในส่วนของ DSI กรณีที่มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ1รายระดับชำนาญการ1รายถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวนะคะ DSI บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ DSI ไปดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้ทาง DSI ก็พบข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีข้าราชการของหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะเอาผิดทางวินัยรวมถึงทางอาญาไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถ้าพบความผิดในทางอาญานะคะก็จะดำเนินการทันทีซึ่งตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการปปช.เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าถูกออกหมายจับด้วยจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยมีการตรวจสอบห้องทำงานของบุคคลทั้ง2รายเป็นหลักฐานประกอบการสอบสวนด้วยควบคู่กับการดำเนินการทางอาญาต่อไปขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้คุณอนุทินนะคะกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็ทำงานเลยค่ะนำทีมปปง.ปปท.ตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกก็ย้ำว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าไปเอื้อหรือไปช่วยเหลือผู้ใดกระทำผิดก็จะต้องขยายผลตอนนี้มีการอายัดทรัพย์มากกว่า320ล้านบาทสำนักงานปปง.กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะแล้วก็วิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรการการเงินและประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดเพื่อขยายผลต่อไปค่ะเราปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมวุฒิสภานะคะที่สุดแล้ววันนี้ก็เห็นชอบพรบ.งบประมาณปี70เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้สภาผู้แทนเขาก็ผ่านงบแบบฉลุยเลยเสียงข้างมาก388ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงค่ะวันนี้การประชุมวุฒินะคะเป็นการพิจารณาแบบ3วาระรวดเลยคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังเข้าร่วมชี้แจงด้วยนะคะก็อภิปรายระบุว่างบปี70หลักงานก็คือต้องการมุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังนะคะหลังจากที่วุฒิสภาอภิปรายเสร็จก็ลงมติผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงงดออกเสียง12เสียงจากนั้นนายกวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะคะท่านก็กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นชอบพรบ.งบปี70ค่ะก็บอกว่านี่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของประเทศไทยต่อไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็คำแนะนำต่างๆข้อห่วงใยที่สว.ให้คำแนะนำเอาไว้ก็จะนำมาประกอบพิจารณาต่อไปเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ินไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าไทยถ้วยไทยช่วยไทยจะยังไงต่อดีนะคะจะต่ออายุหรือเปล่าค่ะวันนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีนะเพราะว่าคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะรับข้อเสนอมาพิจารณาอาจจะต่อไปอีก 1-2 เดือนนะคะตามเสียงเรียกร้องที่ออกมาจากประชาชนก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าหลังจากการลงพื้นที่ได้ไปรับฟังความเห็นของผู้ค้าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลต่อเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก 1-2 เดือนก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะปัจจัยหลักๆก็จะมาจากเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายทำให้ประชาชน

4ปี69จนถึงไตรมาส170เลยรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นนะคะก็จะสนับสนุนด้วยการซัพพอร์ตค่าที่พัก1สิทธิ์นะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทถ้าค่าที่พักราคาสูงกว่า 2,000 เราต้องจ่ายส่วนต่างเองแต่ถ้าต่ำกว่าก็จ่ายตามจริงถ้าเป็นคูปองท่องเที่ยวนะคะจากเดิมที่จะให้ฟรีเลยก็จะเป็นลักษณะร่วมจ่ายคล้ายๆกับคนละครึ่งนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะแต่จะขยายประเภทของผู้ประกอบการที่สามารถใช้คูปองได้จากเดิมที่จะมีเฉพาะร้านอาหารร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมไปถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างเช่นดำน้ำดูปะการังล่องเรือด้วยนะคะเบื้องต้นจะเปิดให้ลงทะเบียน1ล้านสิทธิ์ต่อประชาชน1คนจะใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์นะคะหรือ5คืนก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคม69ก่อนเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งตามรอบของโครงการในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี70ส่วนเรื่องของรายละเอียดก็เดี๋ยวต้องรอดูจะมีการเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าถ้าทำได้ก็จะกระตุ้นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทและถ้าพบการขึ้นราคารัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าแจ้งได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นโรงแรมใช่ไหมไปอัพราคาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะให้ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปดำเนินการทางกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าถ้ามีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจนก็จะช่วยป้องกันการลักลอบการขึ้นราคาที่พักได้นะคะต่อเนื่องกันไปเรื่องของ Airport Railing ค่ะก็มีปัญหาเรื่องการเจรจากับเอกชนอยู่นะคะระหว่างรฟท.กับบริษัทในกลุ่มของ CP ว่าเอาตกลงจะยังไงเอกชนเขาจะรับช่วงต่อให้ไหมจะเปลี่ยนผ่านกันยังไงนะคะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟเข้าหารือกับนายกอนุทินค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทำเนียบรัฐบาลก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาการเดินรถของรถไฟฟ้า Airport Railingและความคืบหน้าสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยคุณปิยพงษ์บอกว่าได้รายงานนายกถึงเรื่องสัญญาเดินรถแล้วซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ประชาชนก็กังวลว่าจะกระทบกับความต่อเนื่องในการใช้บริการนะคะแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณด้วยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CPนายกก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็กำชับให้รฟท.ดำเนินการเพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักให้รฟท.ไปเจรจากับเอกชนคู่สัญญาแล้วก็ต้องเตรียมแผนสำรองด้วยถ้าจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการเดินรถเองก็ต้องทำทางผู้ว่าการรฟท.บอกว่าเบื้องต้นเอกชนเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเดินรถต่อนะไปจนถึงวันที่31มกราคมปี70ภายใต้ข้อตกลงเดิมแต่ว่ารฟท.เองเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการถ่ายโอนการดำเนินงานให้เรียบร้อยเงื่อนไขสัญญาต่างๆเดี๋ยวจะนำเข้าสู่คณะกรรมการกำกับการประชุมภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็จะนำข้อสรุปมารายงานต่อนายกอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องค่าจ้างเดินรถของ Airport Link เดือนละ60ล้านบาทคุณปิยพงษ์ก็ชี้แจงว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับแนวทางการจ้างเอกชนเดินรถเป็นระยะเวลา1ปีไม่ใช่การเดินรถในช่วง4เดือนหลังวันที่30กันยายนตอนนี้ก็กำลังหารือร่วมกันอยู่นะคะว่าจะหาทางออกอย่างไรส่วนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคุณปิยพงษ์บอกว่าเอกชนเขามีหนังสือแจ้งขอบอกเลิกสัญญาเรื่องนี้ยังคงต้องเอาเข้าไปหารือกันในบอร์ดอยู่นายกก็กำชับให้ทำทุกอย่างตามระเบียบและกฎหมายต้องไม่ทำให้ภาครัฐหรือว่าการรถไฟเสียประโยชน์แล้วก็ยังมีประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยโดยเฉพาะสัญญา41เส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟ3สนามบินรวมถึงโครงการ Missing Link นะคะช่วงพญาไทบางซื่อก็ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการอื่นด้วยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของเทือกเขาตะเวนะคะ
จังหวัดชายแดนเนี่ยเมื่อ2 วันก่อนทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบ

0: ค่อนข้างลำบากจากเหตุปะทะที่เกิดขึ้นตอนนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่อที่ตำบลบงอำเภอระแงะตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังจากเกิดการปะทะกันทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บรวบรวมวัตถุพยานตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ก็ยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตได้2รายนะคะคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับติดตัวถึง6หมายจากเหตุความรุนแรงในหลายพื้นที่แล้วก็อีกศพนึงนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกมี M16 1กระบอกมี AK 104 1กระบอกมีระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกมีอุปกรณ์ดำรงชีพสิ่งของอื่นๆภายในที่เกิดเหตุด้วยก็เดี๋ยวต้องนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็หาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเราปิดท้ายกันที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมพลเอกสรัญเพชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพ บกพลเอกนรงฤทธิ์คำภีระเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทนราธิปโพยนอกและพลโทสราวุธชัยสิริเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาวุธพุทธอำนวยเป็นเสนาธิการทหารบกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมีคำเตือนเรื่องฝนจะตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยนะคะดังนั้นช่วงนี้ใครที่วางแผนการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วใครที่จะติดตามรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปฟังได้ที่พอดคาสต์ของข้อข่าวค่ำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: ฉันเขมิกากุลไทยค่ะประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลเชิญของอธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดขวานซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเดินพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเป็นการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัฒหารเช้าและพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตจำนวน8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปีพ.ศ. 2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดารายสวนจิตรดาในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพ.ศ. 2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง12รวมทั้งสิ้น164คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนสำหรับหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้ณโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือราษฎรที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่3วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนณห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานและมีผู้ได้รับรางวัลรวม4รางวัลซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปใช้สื่อสารภารกิจและอัตลักษณ์ของมูลนิธิโครงการหลวงสู่ประชาชนต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองทัพภาคที่3กรมทหารพรานที่36 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อกำหนดแนวทางรักษาพันธุกรรมชาป่าที่มีความสมบูรณ์สูงโดยยึดหลักให้เป็นชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาขยายพันธุ์ชาป่าและมีกำหนดลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการวิจัยและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลร้านต้นไม้โครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่และสายการผลิตโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหม่อมราชวงศ์วรภาจักรพันธ์และคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดศรีหักไกรสอนและวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนามีพระวชิระรัตนสุธีจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาสัทธาธิกถาแปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชินีเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดนครฉะเชิงเทราวัดคีดีวันวัดวังมะนาวและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพรับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 19 นาฬิกาสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเมืองจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนากลุ่มบริษัทสยามพิวรรธองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: ขาดวิตามินให้กินพับแต่ถ้าขาดความหลับให้กินป๋าบรรเลง

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเขามีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งว่าอยากมีแรงต้องออกแรงนะครับยิ่งออกแรงมากเราก็จะมีแรงมากแต่ไม่ใช่จนเกินไปนะครับคือส่วนมากเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่ผมไปเจอนะคนโบราณจะหลังยึดหลังงอนั่งนอนอยู่กับที่จะลุกดีก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยสบายถึงเวลากินลูกหลานเอามาให้กินกินแล้วก็หนังท้องตึงหนังตาหย่อนเอานอนสักหน่อยฟังนิทานฟังวิทยุดูทีวีคุยไปหลับนะครับก็คิดว่าตัวเองแก่ไม่อยากทำงานหนักไม่อยากออกแรงนะคุณพ่อผมอายุ85 86แล้วปีนี้นะครับห้ามก็ไม่ค่อยฟังทำอะไรชอบถอนหญ้าลุกไปถอนหญ้าทำนู่นทำนี่ไม่ได้อยู่สุขหรอกครับแกก็ถอนน้องแกไปเรื่อยแต่แกไม่ก็ไม่ป่วยอะไรแข็งแรงนะครับเดินไปเดินมาทำงานตกก็แก๊กแก๊กถากแก้เก็บหญ้าปลูกพริกปลูกมะเขือแกไปตามเรื่องคือออกกำลังกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดท่านผู้ฟังอย่าอยู่เฉยๆมันมีงานวิจัยเขาบอกว่าผู้ใหญ่คนอายุมากเนี่ยนะครับให้เดินเป็นประจำวันละ30นาทีให้ติดกันประมาณ12สัปดาห์12สัปดาห์นี่มันกี่เดือน12 6 12 7เป็น8 14เกือบ2เดือนท่านผู้ฟังเกือบ90วันเกือบ3เดือน12สัปดาห์เนี่ยให้เดินเรื่อยๆวันละครึ่งชั่วโมงเราไม่ต้องเดินเยอะหรอกเดินช้าๆเดินเบาๆประมาณ30นาทีจะสามารถลดอันตรายของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดในสมองนี่จะลดลงเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับให้เดินวันละครึ่งชั่วโมงแกว่งแขนมั่งอะไรมั่งไปนู่นไปนี่เดินจ่ายตลาดให้เดินทุกวันให้มีการเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ฟังเราอย่าอยู่นิ่งอย่าให้ร่างกายมันอยู่เฉยการออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์ในการรักษาอาการปวดศีรษะปวดหลังปวดไหล่แล้วก็สามารถทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นถ้าเราเดินทุกวันเนี่ยระบบย่อยอาหารมันจะดีลำไส้มันจะเคลื่อนไหวการขับถ่ายมันก็จะง่ายนะครับทำทุกวันไม่ต้องเครียดอะไรเดินไปนู่นไปนี่นะครับไปคุยคนนู้นคนนี้แต่อย่านั่งอยู่กับที่ถ้า 2-3 วันเนี่ยมันจะยึดนะครับบางคนนอนป่วยติดเตียงเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังกาย3เดือน6เดือนแขนขามันรีบมันไม่มีแรงพอมันไม่มีแรงก็มีปัญหานะครับระบบส่วนอื่นก็มีปัญหาไปด้วยฉะนั้นออกกำลังกายวันละนิดไม่จำเป็นต้องมากท่านผู้ฟังนะครับอายุมากแล้วเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันจะเสริมสร้างมันจะเยียวยามันจะรักษาตัวเองนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายทุกอย่างล้วนมีส่วนท่านผู้ฟังแล้วก็น้ำมังคุดตราพนารินเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามีส่วนต่อร่างกายของเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองดื่มดูนะครับลองกินดูก่อนอย่าไปคิดมากถือว่าแทงหวยไม่ถูกก็แล้วกันนะงวดนี้เล่นหวยบางคนแทงหวยซื้อลอตเตอรี่2ใบ3ใบทุกงวดแต่มันไม่ถูกนะผมก็เสียงด้วยไม่ถูกนะใบละ100นะครับใบละ100อันนี้ถ้าซื้อน้ำมังคุดไปกินทั้ง3ขวดนะครับแต่ผมมั่นใจว่าท่านต้องพอใจแน่นอนนะครับมั่นใจมากๆเลยสมุนไพร24ชนิดกว่าจะหามาได้กว่าจะหามาครบนะครับหลายอย่างทานเข้าไปแล้วมันก็จะตัวสมุนไพรเองก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือโทรเข้ามาในเบอร์โทรในรายการทุกวันนี้เขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนอนอยู่บ้านมีคนเอามาส่งได้ของค่อยจ่ายตังค์ยื่นหมูยื่นแมวกับท่านผู้ฟัง

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีๆน่าฟังท่านผู้ฟังเรื่องนี้ในเรื่องผียายผาดผียายผาดจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆแต่ว่าน่ากลัวครับเรื่องนี้ยายผาดนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างๆคนหนึ่งของคุณโกศลแกอยู่กับปู่ซึ่งพิการทุพพลภาพภาระต่างๆในการทำมาหากินก็เลยตกอยู่กับย่าผาดแต่เพียงคนเดียวส่วนใหญ่เป็นการทำสวนผลไม้ของย่าผาดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของคุณโกศลขั้นกลางด้วยลำคลองเล็กๆย่าผาดนี่เป็นคนปากร้ายแต่ว่าใจดีบ้านแต่ละหลังปลูกเรียงรายอยู่ริมคลองห่างบ้างใกล้บ้างเป็นระยะระยะได้อาศัยน้ำในลำคลองทั้งอาบทั้งกินแต่ว่าตอนหลังกินไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าโรงงานปล่อยของเสียลงคลองก็เลยทำให้น้ำสกปรกใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากจะตักขึ้นมาใส่ไว้ในตุ่มแล้วก็แกว่งด้วยสารส้มเพื่อให้น้ำตกตะกอนก็จะได้น้ำใสๆไว้ใช้ประโยชน์ได้บ้างในสวนหญ้าผาดนะมีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็พืชล้มลุกผักสวนครัวหลายชนิดขนุนมะม่วงกระท้อนฝรั่งน้อยนาลำมุดมะขวิดมะยมมะปรางสะเดามะขามเทศพันหวานมันอร่อยมากเวลาแก่จัดฝักจะเป็นสีแดงเต็มต้นมะพร้าวก็เป็นสินค้ายอดนิยมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็ยังนำไปประกอบอาหารคาวหวานอีกทั้งยังมีพืชผักสวนครัวพริกขี้หนูโหระพาพอย่างเข้าฤดูฝนหน่อไม้ก็จะแทงหน่อขึ้นมามากมายย่าผาดก็มักจะขุดหน่อไม้ไปขายทีละหลายกิโลกรัมบางทีแกก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งคุณโกศลก็มักจะได้กินหน่อไม้ของย่าผาดเป็นประจำทุกวันย่าผาดจะต้องหาบน้ำที่สะพานท่าน้ำเพื่อไปรดพืชผักโดยใช้ไม้คานแล้วก็กระป๋องสองใบเป็นคู่มือในการหาบน้ำแบบโบราณคนสมัยก่อนเขาใช้กันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องสูบน้ำแต่ย่าผาดไม่เอาเพราะกลัวสิ้นเปลืองเงินเก็บเอาเงินไว้กินไว้ใช้มีประโยชน์กว่าแกว่างั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านริมคลองเรื่องน้ำไม่ต้องเดือดร้อนมีใช้กันตลอดปีไม่ขาดแคลนตัวบ้านย่าผาดนี่อยู่ห่างจากสวนประมาณ300เมตรแกจะเดินเข้าสวนแต่เช้าตรู่รดน้ำต้นไม้ถางหญ้าพรวนดินไปตามเรื่องแล้วก็จะกลับบ้านก็ใกล้จะโผล่เพลตะวันเกือบจะตกดินแกปลูกกระต๊อบเล็กๆเอาไว้ในสวนสำหรับพักผ่อนหุงหาอาหารกินตอนกลางวันบางคืนแกก็นอนที่กระต๊อบหลังนั้นแต่ก็นานๆครั้งนึงต่อเมื่อผลไม้ออกผลมากๆแกถึงมานอนเฝ้าสวนเพื่อกันขโมยย่าผาดนี้อายุ62ปีเป็นคนร่างท้วมผิวคล้ำเพราะว่าบางครั้งต้องกรับแดดแกไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครบางวันถ้าแกเห็นคุณกุศลเดินมาที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านก็จะเรียกให้พายเรือข้ามฟากไปหาแล้วแกก็ให้ผลไม้กินจะฝรั่งไทยลูกเล็กผิวออกจะเขียวอ่อนๆน่ะอร่อยดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์ไปมากแล้วเพราะคนไทยไปเห่อฝรั่งพันธุ์นอกฝรั่งเวียดนามก็เลยฟันของดีของเราของไทยเนี่ยทิ้งไปหมดเดี๋ยวนี้เหลือสวนฝรั่งไทยอยู่ไม่มากนักราคาแพงแต่ว่ากินอร่อยย่าผาดก็รู้คุณกุศลชอบกินฝรั่งสุกคาต้นเพราะมันหอมหวานอร่อยก็เลยเก็บไว้ให้เป็นประจำแล้วก็ยังมีฝรั่งขี้นกลูกเล็กๆไส้สีแดงนั่นก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วที่ย่าผาดต้องเฝ้าสวนแม้กระทั่งในวันพระวันโกนหรือว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธต้องทำบุญตักบาตรแต่ย่าผาดก็ไม่ยอมไปทำบุญทั้งที่บ้านก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่นักชาวบ้านเขามักจะพูดว่าแกรักและเป็นห่วงผลไม้และข้าวของทุกอย่างมากเรียกว่าใครอย่าไปยุ่งหรือว่าแตะต้องของของแกเป็นอันขาดความจริงย่าผาดไม่ใช่คนใจคอคับแคบเวลาอารมณ์ดีก็จะพายเรือแจกผลไม้ให้บ้านใกล้เรือนเคียงไปทั่วโดยเฉพาะในฤดูมะม่วงด้วยและแกจะแจกไม่อั้นนั่นหมายถึงว่าไอ้ลูกที่ร่วงเพราะลมแรงแล้วก็ลูกที่สุกจัดเกินที่จะขายแกถึงเอาไปแจกแต่นั่นก็ถือเป็นความมีน้ำใจของแกส่วนพริกและผักสวนครัวต่างๆใครไปขอแกก็ให้ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรบกวนแกนักเพราะถือว่าพอถึงคราวให้แกก็จะแจกไม่อั้นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงแกต้องนำไปขายเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงสามีอีกหนึ่งคน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟัง นั่นก็คือเรื่องราวผียายผาดจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดฝากเอาไว้นะครับเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะบางรสอาจจะหวานบ้างบางอันอาจจะเปรี้ยวบ้างก็แล้วแต่ว่ามังคุดนี่จะหวานหรือจะเปรี้ยวสุกมากก็หวานหน่อยสุกน้อยก็อมเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆมังคุดเนื้อกิโลหนึ่งนี่นะครับกิโลหนึ่งนี่ทำได้ประมาณ4ขวดท่านผู้ฟังได้ประมาณ4ขวดเอาเนื้อมาทำนะครับแล้วก็มีน้ำมีสมุนไพรต่างๆเข้าไปอีก20กว่าตัวอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาตัวเองโควิดเยอะมากนะโควิดเยอะมากรักกันอยู่ห่างๆกันรักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปเยี่ยมกันโทรหาไลน์หาก็พอนะครับให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนน่ะมีโอกาสติดโควิดให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วทีนี้ถ้าเขาเปิดโอกาสให้ฉีดวัคซีนฉีดเถอะครับท่านผู้ฟังฉีดเถอะครับเพราะว่าคนที่ฉีดแล้วมีปัญหานี่มันเหมือนกับซื้อรางวัลที่1ถูกนั่นแหละมันเป็นไม่กี่คนแต่มันเป็นข่าวฉีดเถอะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าภูมิคุ้มกันของคนเรานี่ท่านผู้ฟังมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าตำรวจยามเวลามีสิ่งอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยหนึ่งมันจะไปต่อสู้สองมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลังของเราเนี่ยให้ส่งสารคัดหลั่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาร่างกายของเรานะครับถ้าร่างกายของเรามันไม่รู้จักมันก็ผลิตไม่ได้การใช้วัคซีนหรือว่าการใช้ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนมันจะค่อยๆทำให้ร่างกายรู้จักโรคโควิดท่านผู้ฟังครับมันจะค่อยๆรู้จักอ๋อครั้งที่1ฉีดครั้งที่1อ๋อหน้าตาเป็นอย่างงี้เริ่มกระตุ้นให้ฉีดนะให้เหยาะๆลงไปนิดหน่อยนะครับใครที่แพ้แต่เข็มแรกครั้งที่เข็มที่2ก็ไม่ค่อยต้องไปฉีดแต่ถ้าไม่แพ้ก็ใส่เข็มที่2พอเข็มที่2อ๋อฉันพอรู้จักหน้ามันอยู่แล้วก็ผลิตสารคัดหลั่งที่เหมาะสมที่ถูกต้องออกมาต่อสู้กับโรคโควิดตัวนี้มันจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาก็เรียกแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันออกมาทีนี้พอมันรู้จักแล้วเนี่ยพอมันไปเจอเชื้อจริงๆเข้ามันก็สามารถที่จะผลิตสารคัดหลั่งออกมาต่อสู้กับโรคโควิดจริงๆท่านผู้ฟังพอมันสู้เข้าเนี่ยทีนี้พอเรารับเชื้อเข้ามาไม่ใช่จะไม่ติดนะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็มีโอกาสติดเหมือนกันท่านผู้ฟังครับก็มีโอกาสติดเหมือนกันแต่ติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นไม่หนักเป็นน้อยเพราะร่างกายมันรู้จักมันรู้วิธีการต่อสู้วิธีว่าจะชนะกับไอ้โรคโควิดนี่ยังไงแล้วภูมิคุ้มกันหรือว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันฉลาดขึ้นแล้วนะครับมันฉลาดขึ้นแล้วฉะนั้นเขาให้ไปฉีดก็ฉีดเถอะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็วิธีที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นนี่เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงถ้าอยากจะมีตัวช่วยก็ลองน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนานินลองดูนะครับลองดูแล้วจะทราบเองนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นยังไงแต่ผมน่ะพอใจมากๆเท่าที่เจอหลายๆคนที่กินนะครับแต่พูดมากไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าโฆษณาเกินจริงแล้วก็จับเอานะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนเชิญครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวผียายผาดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: สาเหตุที่แกต้องมาคลุกอยู่ที่สวนก็เพราะบรรดาธรรมนในละแวกบ้านมักจะแอบเข้ามาลักขโมยผลไม้แกไปขายแกเจออยู่บ่อยบ่อยก็มีเจ้าแปะกับเจ้าใหญ่ลูกลุงสุกแล้วก็ยายมานั่นแหละตัวหัวโจกชอบพาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาขโมยของสวนบางวันคุณกุศลก็ได้ยินย่าส่งเสียงลงเล้งโวยวายลั่นเอตโรได้ยินไปถึงฝั่งตรงข้ามเพราะเจ้าแปะกับเพื่อนนั่นแหละตัวการสำคัญพวกเด็กธรรมนเหลือขอเนี่ยถูกด่าก็วิ่งหนีกันกรูแถมส่งเสียงล้อเลียนยั่วยุย่าผาดอีกต่างหากทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงรำคาญหูถ้าไม่เห็นแกลุงสุกแหละป้ามาในแกก็คงเอาเรื่องแน่แต่แกก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงอยู่แถมไอ้เจ้าเด็กธรรมนยังย้อนแกจะทำเป็นหวงกินไปเลยของนิดของหน่อยแบ่งกันกินมั่งมาด่าไงย่าไอเด็กธรรมนก็มึงเข้ามาผิดที่ผิดทางขโมยของกูยังมาพูดมากเดี๋ยวกูหลอกกับบานแยกมึงไปเรียกพ่อมึงมาดูสิพวกมึงนำบดึงกิ่งผลไม้ของกูกิ่งหักหมดแล้วจะไม่ให้กูโมโหได้ยังไงย่าผาดได้เดินไปตามพ่อเจ้าเด็กสองคนมาดูต้นไม้ของแกที่ถูกหักกิ่งลงมากองอยู่กับพื้นหลายกิ่งหรือจะให้ข้านั่งดูเฉยๆไรสุขฮะลุงสุขแทนที่จะสั่งสอนลูกชายแต่กลับโมโหย่าผาดไอ้ย่าก็อย่าหวงไปเลยนะตายก็เอาไปไม่ได้หวงอะไรนักหนาคนแถวนั้นมักจะได้ยินย่าผาดเอตโรพวกเด็กๆอยู่เป็นประจำฟังจนเคยชินอย่าว่าแต่พวกเด็กวัยรุ่นเลยแม้แต่พวกผู้ใหญ่ก็เถอะอย่างป้าสายตาฉุยนี่พอถึงฤดูฝนไผ่มันจะแทงหน่อขึ้นมาแกก็พากันพายเรือข้ามฟากไปลักขโมยขุดหน่อไม้ของย่าผาดเป็นประจำบางคนขุดไปกินไม่พอยังขุดเอาไปขายเป็นกระสอบพ่อของคุณกุศลก็เคยบอกกับป้าสายว่าอย่าไปยุ่งกับของย่าผาดแกเลยแต่ป้าสายไม่สนใจยังพูดบอกกับว่าเองก็เหมือนกันน่ะรักษาผลประโยชน์ของย่าดีนักจะมาหวงแทนกันอีกเหรอหลังจากนั้นไม่นานสามีของย่าผาดก็เสียชีวิตย่าผาดก็นำศพไปเผาที่วัดโดยไม่บอกใครแล้วแกก็อยู่ตัวคนเดียวมาหลายปีคุณกุศลเคยถามพ่อแม่ว่าพ่อทำไมย่าผาดถึงได้มีเลือกสวนไร่นาเยอะนักอะพ่อก็บอกว่าพ่อของย่าผาดน่ะเป็นคนรวยมีอิทธิพลในย่านนี้แล้วก็มีลูกสาวคนเดียวเมื่อถึงไม้ใกล้ฝั่งพ่อแม่ถึงได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับย่าผาดหลังจากที่ย่าผาดได้อยู่กินกับสามีมานานหลายสิบปีแต่ก็ไม่มีลูกพ่อย้อนเล่าไปถึงตอนที่ย่าผาดยังสาวชอบพอกับไอ้หนุ่มบ้านไร่เป็นคนหน้าตาดีแต่ติดที่ยากจนพ่อแม่ของย่าผาดก็เลยไม่ชอบเมื่อถูกพ่อแม่กีดกันย่าผาดก็หนีไปกับไอ้หนุ่มบ้านไร่พ่อแม่ของย่าผาดไปตามตัวลูกสาวกลับมาแล้วก็ให้ลูกน้องซ้อมไอ้หนุ่มบ้านไร่นั้นซะทุพพลภาพไปเลยเมื่อเอาตัวลูกสาวกลับมาแล้วพ่อแม่ได้ทาบทามลูกชายคนในที่อยู่ในฐานะเดียวกันเพื่อที่จะให้ย่าผาดแต่งงานแต่ว่าย่าผาดในรักเดียวใจเดียวถึงพ่อแม่จะพูดเกลี้ยกล่อมอย่างไรย่าผาดก็ไม่ยอมมีผัวใหม่เป็นอันขาด

0: วิทย์ยังโดดเดี่ยวหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วโดยไม่ยอมสูงสิงกับใครอยู่มาวันหนึ่งไอ้เด็กสองคนที่ย่องเข้าไปจะขโมยผลไม้ของย่าผาดก็ต้องวิ่งตาตื่นออกมาจากสวนเป็นพอทั้งสองได้ไปพบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญเห็นย่าผาดเอาเชือกผูกติดกับต้นมะขามต้นหนึ่งทิ้งตัวห้อยลงมาเท้าไม่ติดพื้นตายในลักษณะลิ้นจุกปากญาติพี่น้องชาวบ้านข้างเคียงก็วิ่งกรูกันไปดูพร้อมกับตามตำรวจไปชนะสูตรศพก็สันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงลุงจงที่อยู่บ้านใกล้กับย่าผาดที่สุดเล่าว่าผมได้ยินเสียงย่าผาดเนี่ยคุยอยู่คนเดียวตั้งนานหลายชั่วโมงฟังเสียงที่พูดคุยนั่นทำนองพูดกับยายเชื้อผู้เป็นแม่ยายเชื้อผู้เป็นแม่นี่ตายไปหลายปีแล้วเสียงนี่ลั่นบ้านเลยสักพักเสียงย่าผาดก็ร้องให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจเพราะปกติวันดีคืนดีก็มักจะมีเสียงทะเลาะกันอยู่เป็นประจำทุกคนรู้ดีว่าเมื่อสมัยที่ยายเชื้อมีชีวิตอยู่เป็นคนอารมณ์ร้ายและแม่ลูกกูนี้ก็จะทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเป็นเหตุหนึ่งที่ย่าผาดต้องไปอยู่สวนทุกวันเพราะแกคงรำคาญวิญญาณแม่นั่นเองพอย่าผาดตายสวนของแกก็รกรุงรังเพราะไม่มีคนดูแลแต่บ้านของแกกลับเห็นว่ามีคนอยู่มีแสงสว่างทั้งคืนมีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนตีกันแล้วก็เงียบหายไปหลังจากชาวบ้านช่วยกันเผาศพย่าผาดได้2อาทิตย์เจ้าแปะเจ้าใหญ่สองพี่น้องพร้อมกับเพื่อนก็ถือโอกาสคิดว่าพวกมันคงเข้าไปเล่นแล้วก็ไปขโมยของในสวนได้สบายพวกมันเคยสนุกสนานเฮฮากันอยู่ในสวนประจำเพราะว่ามีผลไม้กินเยอะเรียกว่าแทบจะเป็นเจ้าของสวนกันเลยก็ว่าได้กระทั่งวันหนึ่งเมื่อเด็กคนอื่นๆกลับไปหมดแล้วเหลือแต่เจ้าแปะและเจ้าใหญ่สองคนมันคิดกันว่าจะต้องเก็บผลไม้ในสวนหญ้าผาดไปขายตลาดเอาเงินมาใช้เพราะเป็นช่วงกระท้อนและฝรั่งออกลูกดกผลโตงามเจ้าแป๊ะก็ปีนขึ้นต้นฝรั่งเจ้าใหญ่ก็ขึ้นต้นกระท้อนกะว่าจะไปสอยไปขายให้ได้มากๆขณะที่สองคนกำลังเพลินกับการเก็บกระท้อนฝรั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงแกรกๆจากกระต๊อบของย่าผาดที่เคยเป็นที่พักของย่าผาดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตั้งแต่โตจำความได้พวกมันยังไม่เคยเห็นผีเลยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอาจจะเป็นนิทานหลอกเด็กก็ได้เฮ้ย hey, เสียงอะไรวะแป๊ะสงสัยไอ้ตัวอย่างว่าละเจ้าแปะก็หมายถึงตัวเงินตัวทองซึ่งมันจะคลานออกมาให้เห็นเป็นประจำแล้วก็มีมากด้วยมันอาศัยอยู่ในคูน้ำข้างๆสวนนั่นแหละยังไม่ทันที่เจ้าใหญ่จะเอ่ยพูดอะไรออกมาไอ้ต้นฝรั่งที่เขากำลังสอยอยู่ก็โยกคลอนเหมือนกับถูกเขย่าอย่างแรงเจ้าแปะก็ส่งเสียงร้องตกใจว่าเฮ้ยอะไรกันพูดเท่านั้นเจ้าใหญ่ก็ร้องเสียงหลงผีผีอาพาธหลอกเฮ้ยช่วยด้วยเจ้าใหญ่กระโดดลงมาจากต้นกระท้อนปากตะโกนลั่นผีย่าผาดผีย่าผาดหลอกช่วยด้วย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีใหญ่ผาดจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านที่ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปก็ขอขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังครับนะครับผมได้โทรหาโทรคุยโทรสัมภาษณ์หลายคนก็บอกผู้พันทำไมไม่เอาเสียงออกนะครับช่วงนี้ยังนะครับช่วงนี้ยังก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปเจอใครที่ไหนอยู่ห่างๆกันนะครับก็อย่าว่ากันนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังกินเองก็ถูกปากครับท่านผู้ฟังครับเป็นของฝากก็ถูก
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวง ช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่ง

0: แวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569ติดตามได้จากคุณธมรัตน์ขันธวินาหุครับ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้กระทรวงกลาโหมพลเอกสรันเพชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิรานินทร์พลเอกชวินสุนทรบุระพลเอกอมฤตบุญสุยาและพลเรือเอกอาภาชภานนท์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกชิชนกนุชฉายาพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเป็นเสนาธิการทหารกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทนรทิพย์โผยนอกและพลโทสราวุธชัยสิทธิ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาวุธพุทธอํานวยเป็นเสนาธิการทหารบกกองทัพเรือพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกกรวิชฉายะรถีเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทวีระดมม่วงจีนเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทเทพฤทธิ์ราบเหนือเป็นเสนาธิการทหารเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์และพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักรีธรรมวิชัยเป็นเสนาธิการทหารอากาศทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีธมรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบนะครับเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องมีการยึดและอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทยืนยันว่ารัฐบาลไม่เอื้อผู้มีอิทธิพลหรือช่วยผู้กระทำความผิดนะครับติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบและอยู่ระหว่างขยายผลต่อเนื่องทางด้านคดีและเส้นทางการเงินโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ให้ดำเนินการเลิกจ้างผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วกว่า 5,000 รายการดำเนินคดีครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ7หน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมดำเนินการโดยล่าสุดยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทและอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ตำแหน่งใดหากพบพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจะดำเนินคดีตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอประชาชนอย่ากังวลว่าจะมีผู้อิทธิพลเข้ามาเบี่ยงเบนคดียืนยันรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นต่อระบบข้าราชการมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
3: 22นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลต่อ5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่รักครับชีวิตในยุคนี้ชีวิตในช่วงนี้เขาบอกว่าคนอ่อนแอก็แพ้ไปคนแข็งแกร่งคนแข็งแรงก็อยู่ได้โลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่อ่อนแอเขาว่าอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็เป็นเรื่องจริงท่านผู้ฟังตอนนี้โควิดระบาดคนที่ร่างกายอ่อนแอก็แพ้ไปคนที่ร่างกายแข็งแรงจะอยู่รอดทำตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงครับไม่มีใครทำให้เราท่านผู้ฟังเราต้องทำตัวเองเราต้องดูแลตัวเองนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวสังเกตตัวเองนะครับท่านผู้ฟังรักกันรักช่วงนี้รักกันห่วงกันคิดถึงกันไม่ต้องไปหากันรักกันก็ไลน์หากันรักกันก็โทรหากันก็เพียงพอครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปพบไม่ต้องไปเจอนะแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังดูตัวเองว่ามีอาการคันคอแห้งไอแห้งอุณหภูมิร่างกายสูงหายใจถี่นะครับจมูกดมอะไรก็ไม่ได้กลิ่นต้องระวังตัวเองนะครับเขาบอกว่ามีอาการเริ่มต้นของคนที่จะเป็นโควิดคันคอแห้งไอแห้งร่างกายอุณหภูมิสูงหายใจถี่ดมอะไรก็ไม่ได้กลิ่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับไวก่อนที่ไวรัสจะติดเชื้อในปอดก่อนที่มันจะลงปอดเนี่ยน้ำอุ่นผสมมะนาวสามารถกำจัดได้ในระดับหนึ่งสามารถช่วยได้นะครับสามารถช่วยได้น้ำอุ่นผสมมะนาวถ้ามีอาการไม่ดีอย่าให้มันลงปอดอย่าให้มันลงคอถ้าไปรับเข้ามารับมาเยอะติดมาเยอะมันลงปอดลงคอมันรักษายากแล้วเวลาไปโรงพยาบาลกักกันเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ทำไม่ให้ทำอะไรท่านผู้ฟังยาก็ให้กินยามั่งแต่ที่แน่ๆก็คือเขาให้กินวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมอันนี้เรามาทำที่บ้านได้ให้กินวิตามินอีแล้วก็เวลา10โมงเช้าจนถึง11โมงเนี่ยช่วงก่อนจะถึงพระเพลเนี่ยไปนั่งตากแดด 15-20 นาทีมันไม่ชอบแดดให้ไปนั่งตากแดดแล้วก็ให้กินไข่อาหารที่มีไข่เนี่ยวันละฟองวันละครั้งแล้วก็บังคับให้เรานอนอย่างน้อยวันหนึ่ง 7-8 ชั่วโมงแล้วก็ให้ดื่มน้ำวันหนึ่งอย่างน้อยลิตรครึ่งแล้วก็อาหารทุกมื้อนี่ต้องกินแบบร้อนไม่กินเย็นนะครับอันนี้เป็นสถานกักกันโรงพยาบาลกักกันสำหรับคนที่เป็นเชื้อโควิดเขาทำอย่างนี้นะครับเขาทำอย่างนี้นะครับก็คือกินวิตามินซีพันมิลลิกรัมวิตามินอีแล้วให้ตากแดดวันละ15-20นาทีกินไข่วันละฟองนอนวันละ7-8ชั่วโมงดื่มน้ำวันละ1-5ลิตรเออโทษที 1.5 ลิตรลิตรครึ่งนะลิตรครึ่งแล้วก็กินอาหารร้อนช้อนกลางนะครับกินอาหารร้อนทุกวันคือเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเรานะครับเพราะว่าตัวโควิดเนี่ยมันไปโจมตีระบบภูมิคุ้มกันผมต้องบอกว่าใครอ่อนแอก็แพ้ไปใครแข็งแรงก็อยู่ต่อในโลกนี้คนที่ตายเพราะไวรัสโควิดนี่มีเกือบ3ล้านคนแล้วท่านผู้ฟังนะครับ2ล้านกว่าเกือบ3ล้านเข้าไปแล้วคนที่ติดโรคโควิดก็เยอะมากนะครับ130กว่าล้านถือว่าเยอะมากท่านผู้ฟังประเทศไทยก็ถือว่ายังน้อยทางที่ดีก็อย่าเป็นดีกว่าคือเป็นแล้วถึงรักษาได้ถึงหายมันก็ยังมีอาการนะครับร่างกายเราก็จะอ่อนแอถ้ามีโอกาสฉีดวัคซีนเข้ามาให้ฉีดไม่ต้องไปลังเลท่านผู้ฟังฉีดเลยทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันเราดูจากไอ้เชื้อโควิดมันก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเวลารับเข้ามาสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันออกไปต่อสู้ได้เพราะมันรู้จักแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวท่านผู้ฟังครับผมเชียร์เลยดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์น้ำมะกรูดตราพนารินทร์ผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งลองดูครับท่านผู้ฟังนะครับการที่เราจะแข็งแรงนี้ต้องมีเหตุปัจจัยหลายส่วนตัวเราอาหารการกินการออกกำลังกายอารมณ์การพักผ่อนน้ำอากาศแสงแดดสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุให้เรามีสุขภาพดีหรือไม่ดีช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องสมบัติผีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องสมบัติผีครับคือคนเนี่ยเมื่อตายไปแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นผีเพราะฉะนั้นผีมันก็มาจากคนเนี่ยแหละเมื่อตายไปก็เหลือแต่เพียงดวงจิตหรือว่าดวงวิญญาณล่องลอยเมื่อดวงวิญญาณมีพลังงานมากก็สามารถทำให้คนสามารถมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้คนก็มักจะเรียกกันว่าถูกผีหลอกผีหลายตนเจตนาหลอกแต่หลายตนก็ไม่ได้เจตนาจะหลอกเพียงแต่มาขอส่วนบุญคนไม่เข้าใจก็มาบอกว่าผีหลอกเมื่อเข้าใจว่าผีหลอกบางรายถึงกับจับไข้หัวโกรนไปก็มีพลอยทำให้วิญญาณที่มาขอส่วนบุญก็พลอยได้บาปได้เวรได้กรรมหนักเข้าไปอีกแทนที่จะได้บุญเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของผีใจดีตนหนึ่งนะครับผีตนเนี้ยสมัยเป็นคนมีชีวิตอยู่ในสมัยโบราณแล้วคงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ต้องการไปเกิดก็เลยพยายามหาทางติดต่อสื่อสารกับคนเพื่อจะยกสมบัติที่เฝ้ามานานให้มันจะได้หมดห่วงไปผุดไปเกิดเสียทีในกองผิวทองชาวบ้านภูพานคำตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแกเปิดเผยบอกว่าเดิมน่ะตาอยู่บ้านห้วยเดืออพยพโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาอยู่บ้านภูคำเพราะว่ามีไร่สวนเลือกนาอยู่ทางห้วยสีเสียดก็ใช้เวลาเดินทางมาไร่นานไกลมากเลยก็เลยขยับขยายโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาที่นี่โดยซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดิมบ้านภูคะป่าภูพานคำเนี่ยเขามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบ้านน้อยดงอีต้มหรือว่าบ้านน้อยช้างอีตุ้มซึ่งตาก็ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของชื่อแล้วไม่รู้จักประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเขาหรอกเพราะว่ามาอยู่ที่หลังเขามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็เกิดฝันยายเขาฝันก่อนลองถามเขาดูที่ว่าเขาฝันไปยังไงเสร็จแล้วตะกองแกก็ชี้ไปที่เมียตัวเองที่นั่งอยู่ข้างๆเมียตะกองก็เล่าว่าคืนวันหนึ่งเกิดฝันแปลกฝันว่าตัวเองไปอาบน้ำที่ลำห้วยหลังบ้านลำห้วยนี่จะอยู่ท้ายไร่ขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำยายกลัวก็เลยรีบขึ้นจากน้ำจะวิ่งกลับบ้านเขาร้องเรียกแล้วก็ออกวิ่งตามขวักมือแล้วก็พูดบอกว่าอย่าเพิ่งไปจะเอาของดีให้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันมีของดีจะให้ลักษณะหน้าตาผู้หญิงคนนี้ก็ดีสวยมากด้วยรูปร่างผอมสูงผิวขาวสวยเหมือนกับลูกผู้ดีมีตระกูลหน้าตาก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนี่แหละแต่ยายกลับนึกกลัวไปเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโผล่มาจากใต้น้ำก็ได้ก็เลยกลัวในฝันก็รีบขึ้นจากท่าน้ำขึ้นได้ก็วิ่งหนีทันทียายไม่ฟังที่เขาเรียกกลับเพราะว่ากลัวมากได้แต่วิ่งหนีสุดชีวิตสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็หอบเหนื่อยเหมือนกับวิ่งหนีอะไรมาจริงๆตื่นขึ้นก็เล่าให้ตาฟังบอกว่าฉันฝันแปลกแถมตื่นแล้วยังเหนื่อยเหมือนกับประสบพบเหตุการณ์แล้วก็ออกแรงวิ่งจริงๆยายนะฝันซ้ำๆซากๆอยู่แบบนี้หลายต่อหลายคืนฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ทีไรก็เอาแต่วิ่งหนีบางครั้งฝันเห็นเขาอยู่ที่ไร่ของตัวเองเขาก็ชี้บอกว่าให้มาขุดเอาของดีที่เขาจะให้ฝังอยู่ในบริเวณนี้ล่ะแต่ยายก็ไม่เคยเหลียวหลังกลับไปมองวิ่งลูกเดียวเมื่อเขาสื่อให้ยายไม่สำเร็จเขาก็หันไปสื่อกับตาแทนมาระยะหลังๆนี่เขาไปเข้าฝันตายายโยนลูกกลับไปที่ตะกองตะกองก็เล่าให้ฟังว่าตาน่ะเห็นยายเขาฝันแปลกแล้วก็วิ่งหนีทำให้ตาเริ่มสงสัยสารภาพจากใจจริงว่าแรกๆตาก็ไม่ค่อยเชื่อความฝันของยายเขาเท่าไหร่นักหรอกเมื่อไปถึงที่ท้ายไร่ก็เลยพูดเหมือนบ่นว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ต้องการจะเมตตาปราณีลูกหลานจริงๆก็ขอให้มาเข้าฝันตาดีกว่าจะได้รู้ว่าอยากจะได้อะไรต้องการอะไรหาให้ได้ก็จะหาให้ไม่ต้องไปเข้าฝันยายเขาหรอกเพราะว่าเขากลัวหลังจากนั้นมาตาก็เริ่มฝันแปลกๆเหมือนยายแต่ตาไม่กลัวนั่งพูดนั่งคุยกับเขาจนกระทั่งรู้ชื่อแล้วก็สาเหตุการตายของเขาผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกกับตาว่าเธอเกิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วชื่ออีตุ้มเธอบอกว่าเธอตายเพราะว่าช้างตกมันฆ่าเธอขณะที่เธอเอามาลงไปอาบน้ำเสร็จแล้วอีกหลายวันต่อมาก็ฝันอีกว่าผีนางตุ้มมาบอกว่าให้ตามาขุดเอาสมบัติเธอจะมอบให้ตาไว้เป็นสมบัติ อันเนี้ยเป็นสมบัติของเธอเองเธอไปไหนไม่ได้เพราะเฝ้าแต่ห่วงสมบัติเธอบอกว่าเธอตายแบบไม่รู้ตัววิญญาณเธอก็เลยหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนดีรู้แต่ว่ามีเรือนชานบ้านช่องและทรัพย์สมบัติอยู่ที่นี่ก็จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเวลาเนี้ยเธอเบื่อที่จะเฝ้าสมบัติเสียแล้วเพราะลูกผัวก็ต่างตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่หลายภพหลายชาติแล้วเธอไม่ต้องการให้สมบัติเหล่านี้มันเป็นบ่วงห่วงพันธนาการเธออีกต่อไปสิ่งที่เธอจะให้น่ะเป็นของมีค่าในสมัยนั้นมีเงินเบี้ยแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินหลายอย่างนอกจากนั้นยังมีคล้องทองคำเธอบอกว่าขอสมบัติที่เธอฝังไว้อยู่ในที่ดินตานี่แหละแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่จุดไหนบอกแต่เพียงว่าให้ไปขุดเอามาเก็บไว้เธอยกให้แล้วให้แต่งขันห้ายกเอาขอเอาในวันขึ้นข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็จะเห็นเองตื่นขึ้นมาตาก็งงแต่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะรอจนถึงวันขึ้น15ค่ำใจจดใจจ่อพอถึงวันพระข้างขึ้น15ค่ำตาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ5คู่เอาไว้ตกกลางคืนประมาณ3ทุ่มตาก็เดินไปที่หลังบ้านแล้วก็ยกขันห้าบอกกล่าวแม่นางตุ้มบอกว่าลูกหลานได้มายกขันห้ามาขออนุญาตขุดสมบัติที่แม่นางตุ้มมอบให้อีก 2-3 วันจะให้รถไถมาไถที่ดินหลังบ้านเพื่อที่จะปลูกอ้อยหากพบสมบัติที่แม่นางตุ้มเคยบอกไว้ลูกหลานก็จะขออนุญาตนำกลับไปบ้านเพื่อเก็บรักษาไว้ดูไว้บูชาเพราะว่าสิ่งที่แม่นางตุ้มให้มาลูกหลานถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่ามีราคาที่ควรแก่การเก็บรักษาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกหลานและครอบครัวพอตาพูดจบสายลมไม่รู้ว่ามาจากไหนมันพัดหวีดหวิวมาจนต้นไม้ลู่เอ็นเป็นทางมาเลยคนที่ว่าจิตแข็งอย่างตายังหนาวเลยเย็นเยือกจับคั่วหัวใจเลยดูเหมือนลมมันจะพัดวนอยู่รอบๆตาประมาณ 10-15 นาทีหมาในหมู่บ้านมันก็โก่งคอหอนแล้วก็หันหน้ามาทางบ้านตาแม้แต่หมาของตาเองมันก็ไม่เว้นมันหอนประสานเสียงกันระงมหน้าขนหัวลุกเหลือเกินเมื่อเสร็จพิธีตาก็ยกขันห้าเดินกลับเข้าบ้านสักพักหมาที่หอนอยู่ตะกี้นี้ก็กลับเงียบเป็นปลิดทิ้งหน้าแปลกไหมล่ะ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องสมบัติผียังไม่จบค่อยมาฟังกันต่ออาจารย์ยอดกำลังเล่าได้สนุกเลยอีกตอนหนึ่งจบท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีเอาเนื้อมาทำกิโลหนึ่งนี้ได้4ขวดท่านผู้ฟังไม่ใส่น้ำตาลนะท่านผู้ฟังที่กินอยู่เป็นประจำก็อาจจะได้รับรสชาติทำไมขวดนี้มันเปรี้ยวๆนิดๆทำไมขวดนี้มันหวานๆนิดๆคือถ้ามันสุกมังคุดมันสุกมากมันก็หวานถ้ามันไม่ค่อยสุกออกก็จะเปรี้ยวนิดนึงไม่มีวัตถุกันเสียคือสารกันบูดเพราะว่าของเราเนี่ยบรรจุอยู่ในขวดแก้วเน้นสุขภาพนะครับเน้นสุขภาพขวดแก้วฝาขวดล็อกคือบรรจุด้วยระบบ UHT Ultra High Temperaturenะครับฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนนะครับโดยใช้ความร้อนแล้วก็ปิดฝาไว้ถ้าเปิดแล้วต้องมีลมเข้านะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเปิดแล้วไม่มีลมเข้าไม่มีฟิบไม่มีลมเข้าแสดงว่ามีโอกาสเสียนะครับมีโอกาสไม่ดีถ้าลมเข้านี่มันเสียไวเปิดแล้วต้องไม่มีลมเข้าต้องเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะครับถ้าขวดมันแตกมันอะไรนี่อย่าไปกินนะครับอย่าไปกินแล้วก็แจ้งจากจุดที่เราซื้อมาเอาไปให้เขาดูเขาจะเปลี่ยนขวดใหม่ให้ไม่ต้องกลัวนะครับฉะนั้นเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นไม่แช่มันบูดบางคนถามเอาแล้วผมไม่มีตู้เย็นจะทำยังไงนะครับไม่มีตู้เย็นก็เอาไปแช่น้ำปิดแน่นๆเอาน้ำใส่กะละมังไว้เลยลอยไว้ใส่ถังไว้คือถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนมากไอ้เจ้าตัวไวรัสหรือว่าไอ้ตัวโทษทีนะครับไอ้พวกเชื้อที่จะทำให้มันบูดพวกเชื้อรานี่ก็จะไม่เกิดแต่ถ้ามันร้อนมากบ้านเราเมืองร้อน3วันต้องรีบทานให้หมดเกิน3วันขึ้นไป4วันขึ้นไปมันก็จะเริ่มบูดนิดๆแต่ก็ทานได้อยู่ถ้าบูดมากก็ไม่แนะนำให้ทานแต่ถ้าจะทานบูดถ้าว่ามันเหลือสักครึ่งขวดก็ต้องเอาน้ำเติมครึ่งขวดแล้วก็ไปเคี่ยวให้มันเหลือครึ่งขวดเหมือนเดิมอย่างนั้นทานได้นะครับท่านผู้ฟังโรงงานก็มีมาตรฐานมี GMP มีฮัตซับคนหนึ่ง360บาทครับซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนเขาทั่วไปโทรเข้ามาในรายการก็ได้ ให้เขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางช่วงนี้เรามาฟังดูว่าน้ำมังคุดของเรามีจำหน่ายมีขายที่ไหนบ้างครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากนิยมไปทำศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาตลอดจนถึงรูปร่างสังขารให้ดูสวยสง่างามศัลยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรจะมากเกินไปจนกลายเป็นการเสพติดอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่อคุณพร้อมหรือเลือกที่จะศัลยกรรมกายก็ไม่ควรจะทอดทิ้งเอาไว้แค่นั้นควรหันกลับมาศัลยกรรมใจด้วยกิเลสชนิดไหนที่ทำให้ใจขาดคุณธรรมก็ควรจะศัลยกรรมกิเลสชนิดนั้นออกไปเช่นความโลภควรจะศัลยกรรมด้วยการให้ทานความโกรธก็ควรจะศัลยกรรมด้วยเมตตาแล้วก็ความหลงก็ควรจะศัลยกรรมด้วยปัญญาคราวนี้หนึ่งว่าศัลยกรรมนั้นเราสามารถทำได้ทั้งข้างนอกและก็ทั้งข้างในถ้าทำศัลยกรรมทั้งข้างนอกทั้งข้างในคุณก็จะสวยตลอดไปเพราะว่ารู้จักศัลยกรรมใจด้วยธรรมะ
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะเกินไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ถือ
3: แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระ

0: มาฟังนิทานเรื่องสมบัติผีตอนที่สองตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตะกองเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นก็ลืมเรื่องสมบัติที่แม่นางตุ้มให้ไปเลยคิดว่าผีปู่ย่าตายายมาเข้าฝันหลอกหลอนลูกหลานมากกว่าแต่แล้ววันหนึ่งตาได้จ้างรถไถมาไถที่ทางเพื่อที่จะปลูกพืชไร่และพืชสวนผ่านไถรถก็ไปขุดถูกวัตถุบางอย่างคนขับรถไถเขาร้องบอกว่าที่ของตานี่มันมีก้อนหินนี่แล้วเขาก็จอดรถแล้ววิ่งกลับมาดูตรงจุดที่บอกว่ามีก้อนหินตาก็เข้าไปดูกลับกลายเป็นปากไหตารู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยบอกให้คนขับรถไถเว้นตรงที่พบไหไว้พอตกเย็นรถไถกลับไปแล้วตาก็เลยไปขุดดูขุดลึกลงไปประมาณสักหนึ่งศอกก็ได้ไหใบที่แตกมาทั้งใบเหตุที่ไหแตกก็เพราะใบมีดรถไถมันปาดไปถูกปากไหเข้าพอดีในหายเนี่ยเต็มไปด้วยเงินเบี้ยเงินหอยเกือบเต็มหายแล้วก็มีแท่งทรงกระบอกลักษณะคล้ายๆปลอกเหล็กแต่ว่าตาเข้าใจว่าเป็นตะกรุดมากกว่าในจุดเดียวกันยังได้พบคล้องโบราณอยู่หนึ่งใบซึ่งดูจะมีค่าที่สุดที่ตาขุดได้จุดที่ขุดก็ไม่ได้ลึกอะไรเพียงแค่หนึ่งฟุตก็พบหายสมบัติโบราณแล้วตาก็ขุดไปขนลุกไปรู้สึกว่ามีสัมผัสอะไรบางอย่างส่งมาถึงตาก็เลยต้องรีบหาธูปพร้อมขันห้าซึ่งประกอบพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนอย่างละห้าคู่ใส่พานมาขอสมาลาโทษพร้อมทั้งขออนุญาตนำสมบัติเหล่านี้มาไว้ที่เรือนด้วยตาก็เลยให้ลูกหลานมาช่วยขุดอีกขุดลึกลงไปห่างจากหายเงินโบราณไปทางทิศเหนือหนึ่งเมตรก็ไปเจอขวานโบราณขุดไปทางทิศตะวันออกก็ไปเจอเสียมโบราณขุดไปทางทิศตะวันตกไปเจอศพไถขุดไปทางทิศใต้ก็พบมีดผ่าหมากแบบโบราณขุดไปอีกก็พบไหบ้างครกบ้างบางใบก็ถูกจอบถูกเสียมตาแตกไปแล้วตาขุดได้สมบัติโบราณแม่นางตุ้มได้เยอะมากได้เป็นเข่งเลยข่าวการขุดพบสมบัติโบราณของตาเนี่ยดังไปไวมากโดยเฉพาะพวกเล่นของเก่าไม่รู้มันไปได้ข่าวมาจากไหนมาอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์มาจากที่นั่นที่นี่บ้างแล้วก็มาหลอกลวงตาว่าจะเอาไปเข้าโลกเข้าแลบอะไรไม่รู้วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นของเก่าแก่สมัยไหนมีอายุกี่ปีตาก็หลงเชื่อเพราะเขาหน้าตาดีพูดจาดีเหมือนคนมีความรู้เขาขอยืมไปตั้งหลายชิ้นบอกตาว่าเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วจะเอามาคืนตานี่ก็ผ่านไปเป็นปีแล้วไม่เคยโผล่มาเห็นหน้าเลยไม่รู้มันไปวิเคราะห์ที่ไหนผลแลบที่อ้างก็เลยไม่รู้เป็นยังไงป่านนี้เอาของตาไปขายกินซะแล้วก็ไม่รู้ที่บอกยืมก็กลายเป็นยืมนิรันดรนะแต่ตาก็ไม่โกรธเขาหรอกอภัยให้เขาแล้วก็ทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นแหละตาเขาว่างั้นตอนที่ตาได้สมบัติโบราณมาลูกหลานตาก็มาขอตาก็ไม่ยอมให้แต่ชิ้นเล็กๆเช่นตะกรุดแล้วก็เงินเบี้ยเงินหอยคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นและตาก็ได้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าของเดิมเขาว่าให้ลูกหลานเอาไปบูชาอย่าได้โกรธเคืองลูกหลานเลยเขาจะได้มีสมบัติบรรพบุรุษไว้บูชาเป็นสิริมงคลบ้างหลังจากได้สมบัติคนโบราณมาครอบครองแล้วตาก็ฝันอีกฝันว่าแม่นางตุ้มเจ้าของสมบัติมาบอกว่าสมบัติมีพอใช้ได้อยู่หรอกลูกหลานอยากจะได้ไปบูชาก็เอาไปไม่หวงห้ามหรอกขอให้ทำบุญให้บ้างเท่านั้นที่แต่งขันห้าขออนุญาตก่อนนะอันนั้นทำถูกต้องแล้วตะกองแกก็เล่าต่อไปอีกว่าทีแรกตาก็นึกว่าแม่นางตุ้มจะมอบสมบัติโบราณให้เท่าที่ได้มาในครั้งแรกนี้มีวันหนึ่งตาไปขุดที่หลังบ้านห่างออกไปประมาณ10เมตรใช้จอบขุดได้ยินเสียงจอบกระทบวัตถุของแข็งอย่างหนึ่งมันไม่ใช่หินเสียงครั้งพอขุดดูรอบๆถึงได้รู้ว่าเป็นไหดินเล็กๆสมัยโบราณแต่มันถูกคมจอบจนแตกเป็นเสียงๆชนิดเรียกว่าไม่สามารถประกอบให้ติดกันได้แล้วในที่เดียวกันตาก็ได้ขุดพบครกโบราณเล็กๆใบหนึ่งรูปทรงไม่สวยหรอกพบหายพบแจกันอีกหลายใบที่พวกด็อกเตอร์เขาเอาไปแหละตาเอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้านบังเอิญวันนั้นมีหลานเล็กๆมานอนค้างที่บ้านด้วยปรากฏว่าหลานไม่หลับไม่นอนเอาแต่ร้องไห้อยู่เยตาก็นึกสงสัยแล้วในที่สุดก็นึกได้ว่าได้นำสมบัติแม่นางตุ้มเข้ามาในบ้านโดยยังไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวตาก็เลยหยิบธูปแล้วก็เดินออกมาบอกกล่าวนอกบ้านขอโทษขออภัยว่าลูกหลานลืมบอกกล่าวขออย่าให้มารบกวนหลานเลยพอบอกกล่าวเสร็จก็ปักธูปลงดินแล้วเดินเข้าบ้าน ปรากฏว่าหลานที่ร้องไห้มานับชั่วโมงนี่เงียบเป็นปลิดทิ้งและไม่มีร้องโยเยอีกเลยเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันยายก็ถามตาเหมือนกับจะรู้กันว่าจุดธูปแล้วใช่ไหมตาตาก็พยักหน้าหลังจากนั้นหลานก็หลับสนิททั้งคืนโดยไม่มีอะไรมารบกวนให้ตื่นกลางดึกอีกเลยครับพูดถึงเรื่องผีสางสางนี่คุณวันชัยเล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มๆนี่มักจะเจอเรื่องผีเสมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพี่ชายของแกกับคู่หูก็คือพี่บุญส่งนี่ก็เป็นญาติห่างๆนี่แหละเราสามคนก็มักจะไปปักเบ็ดด้วยกันเสมอตอนนั้นน่ะคุณวันชัยเรียนอยู่ชั้นป.3แต่ว่าก็ชอบไปกับรุ่นพี่ๆเพราะว่าการไปปักเบ็ดนั้นสนุกมากแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแต่ก็ได้กินปลาปิ้งสดๆข้างกองไฟกลิ่นปลาย่างนี่หอมแปลกๆแล้วก็อร่อยกว่ากินที่บ้านซะด้วยคืนนั้นคุณวันชัยก็ตามทั้งสองไปอีกพี่ชายก็พาไปปักเบ็ดที่นาของตัวเองแล้วก็นาของลุงปลั่งนี่อยู่ติดกันนาของลุงปลั่งนี่ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกแกเป็นคนคิดการไกลหัวก้าวหน้ากว่าคนอื่นคันนาที่กั้นเป็นการบอกอาณาเขตนั้นแกปั้นสูงแล้วก็กว้างประมาณ2ศอกซึ่งกว้างแล้วก็สูงกว่าของชาวบ้านเพราะคันนาของแกทั้งกว้างและใหญ่อย่างนี้ก็เลยเดินสบายและทั้งน้ำทั้งปลาก็เลยแยะกว่านาของชาวบ้านเขาเหมือนกับทุกครั้งเมื่อไปถึงเถียงนาหรือว่าห้างนาที่ปลูกไว้พักเวลาไปทำนาหรือเอาไว้นอนเฝ้าข้าวที่จะสุมไฟไว้เป็นเพื่อนนะเสร็จแล้วพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็สะพายเบ็ดหลังโกงติดโคมแก๊สที่หน้าผากเดินตามคันนาแล้วก็ปักเบ็ดระเรื่อยไปคนละข้างคันนาแค่นั้นยังไม่หนำใจเพราะความโลภนาตัวเองไม่พอก็ชวนกันเดินเลยไปปักเบ็ดในนาของลุงปลั่งทั้งสองเดินไปเรื่อยๆห่างเถียงนาไปไม่น้อยแต่ก็มองเห็นเถียงนาของลุงปลั่งเพราะความโลภก็ทำให้พี่ทั้งสองคนนะกลายเป็นขโมยและคาดว่าปลาจะต้องเยอะและตัวโตทั้งสองก็พากันเดินไปจนเกือบจะถึงเถียงนาของลุงปลั่งแล้ว
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวสมบัติผีและก็เรื่องผีหลอกจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากนามกุฏทิพมงคลตองห้าตาพนาริน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่พระปฐมเจดีย์นครปฐมนะครับเป็นคนทำงานอยู่ที่ข้างองค์พระปฐมเจดีย์เส้นเลือดขอดปวดขาดื่มน้ำมกุฏเข้าไปจะเป็นยังไงพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรธพนารินทร์พาท่านผู้มีเกียรติมาที่จังหวัดนครปฐมมาจุดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะรู้จักนั่นก็คือองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมคุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินของเรานะครับน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับคุณพี่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ในวัดนี้
4: เจ้าหน้าที่องค์พระ
3: เขาเรียกเจ้าหน้าที่องค์พระนะครับชื่อคุณพี่อะไรครับ
4: พินิจค่ะ
3: พินิจอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: ตอนนี้ก็56แล้วค่ะ
3: 56ปีนะครับพินิจก็คือเป็นเจ้าหน้าที่องค์พระนะครับก็อันนี้ทำอะไรนี
4: ่หล่อเทียนกับรอยเทียน
3: หล่อเทียนพรรษานะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับก็คือหล่อเทียนพรรษาก็ทำบุญตามศรัทธาหรือ20บาท
4: 20บาทหมดเลยค
3: ่
4: ะ
3: ก็เป็นปัจจัยรายได้ก็เข้าวัดนะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญ
4: นะครับแนะนำให้นะสุดยอด
3: ครับทีนี้พินิจถามนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่เอาก่อนดื่มเนาะ
4: ก่อนดื่ม
3: พินิจเป็นอะไรอ่ะ
4: ปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดหัวไหล่มันจะเป็นปวดที่กระดูกเดินนะแต่ก็พอพินิจก็แฟนพินิจฟังเราได้2ปีก็ไม่เคยแนะนำกินเพราะวันนั้นปวดมากเขาบอกว่าแกลองไปซื้อมากิน
3: มันปวดมานานยัง
4: ปวดมาก็พอปวดก็ไปให้หมอนวดอ่ะพูดง่ายๆปวด
3: ก็ดีขึ้น
4: ปวดให้หมอนวดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนวดแล้ว
3: แฟนน่ะฟังรายการวิทยุมานานแล้ว
4: โอ้โห2ปี
3: แต่ไม่เคยแนะนำให้กิน
4: ไม่เคย
3: ฟังมา2ปีแล้วก็ทีนี้มันปวดมากทนไม่ไหว
4: ทนไม่ไหวเขา
3: เอาวะกัดฟันไปซื้อมา
4: เขาบอกให้ไปซื้อ
3: 360บาท
4: ไม่ได้ซื้อด้วยโทรสั่งก่อนเลย3ขวด
3: มาเลย
4: ไปซื้อขวดแรกอ่ะกินมันเป็นสีม่วงก็บอกไม่ใช่ก็ แฟนบอกว่าแกลองโทรสั่งนี้เอาเบอร์ก็จดเบอร์แล้วเขาบอกว่าเออนี่ไปสั่งมาก็สั่งมา3ขวด
3: ครับ
4: มาส่งที่นี
3: ่ครับ
4: แล้วก็ลองกินดูกิน3ขวดดีขึ้นพี่นิดกินดีปวดไม่ปวดแล้วขับถ่ายก็ดี
3: 3ขวดนี่ไม่ปวดเลย
4: ไม่ปวด
3: เอ้ย
4: แล้วก็มากินอีก
3: ที่ว่าปวดเนี่ยมันปวดมากไหมตอนปวด
4: ปวดจนขาบางหัวเข่านี่บางครั้งบวม
3: โอ้ยแล้วไม่ไปหาหมอพี่นิด
4: ไปแล้วมันก็ได้ยาแก้อักเสบยาอะไรเงี้ย
3: อ๋อเคยไปหาหมอมาแล้ว
4: หาหมอร้านหมอนัตพันธ์ซอย2ไปประจำ
3: อ๋อก็
4: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้ว
3: หมอเขาบอกว่ามันเป็นอะไร
4: กระดูกเสื่อม
3: เขาบอกกระดูกเสื่อมมันก็บวมกินไป3ขวดนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่วัน20วันได้ป่ะ
4: ไม่ถึงขวดนึงกินได้แค่7 วัน
3: อ่าโอเคก็กินไป3ขวด
4: 3ขวด
3: สมมติว่า101เราตี101เนี่ยมันดีขึ้นเท่าไหร่
4: เกินครึ่ง
3: เกินครึ่ง
4: คือเดินแล้วมันไม่ปวดไม่เสียอะไรคงเอานั้นพี่นิดก็อ่านหนังสือไม่เป็นแต่ก็เกินครึ่งอ่ะ
3: เกินครึ่งอ่าดีขึ้น
4: วิ่งขึ้นกระไดก็ได้อ
3: ่ะวิ่งขึ้นกระไดได้นี่มันเกินแล้วมันเกินของเกินแล้วปกติวิ่งขึ้นได้มั้ย
4: ก็ค่อยๆไต่ราวเอา
3: ค่อยๆไต่ราวแค่กระไดขึ้นองค์พระนี่นะ
4: จะค่อยๆเหนี่ยวขึ้นมา
3: อย่างนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้เดินวิ่งขึ้นได้เลยอ้าวมันก็คุ้มแล้วทั้งนั้นนะ
4: ตอนนี้กินไปได้9ขวด
3: เป็นยังไงบ้างสุขภาพกินไปได้9ขวด
4: ดีดีมากเลยไม่ปวดไม่อะไรนอนก็หลับสบาย
3: แต่ก่อนไม่ค่อยหลับหรือว่ายังไงหรือว่าน
4: อนบางทีก็3ทุ่ม4ทุ่มหลับเดี๋ยวนี้ทุ่มหนึ่งหลับแล้ว
3: หลับสบาย
4: สบาย
3: พอนอนอิ่มตื่นขึ้นมาก็สดชื่น
4: ใช่
3: ระบบขับถ่ายเป็นยังไง
4: ดีขึ้นอย่างว่าก็ถ่ายกระปิบกระปอยอย่างนี้ก็ถ่ายเป็นปกติ
3: อ๋อถ่ายเป็นเวลาปกติอ๋อดีก็คือสุขภาพดีขึ้นนะตอนนี้ก็คือการปวดเข่าก
4: ็ไม่ค่อยปวด
3: ไม่ปวดแล้ว
4: อย่างว่าเวียงได้เมื่อก่อนเวียงไม่ได้อย่างเงี้ย
3: เวียงอย่างเงี้ยอ๋อแต่ก่อนเวียงไม่ได้เลย
4: ไม่เป็นไรพอเวียงปุ๊บดังก๊อก
3: ครับผม
4: ก็เลยมันเป็นอะไรนะหมอก็บอกว่าไปผ่าเข่าเถอะบอกโอ้ไปโรงพยาบาลบอกผ่าเข่าไม่เอาอ่ะผ่าเคยเห็นคนเขาผ่าแล้วเดินไม่ได้
3: ครับผม
4: เลยไม่ผ่า
3: ครับ
4: แฟนบอกว่าแกลองกินเนี่ยเดี๋ยวแกไปซื้อดู
3: อ๋อบอกหมอบอกให้ไปผ่าแล้วไม่ผ่า
4: ไม่ผ่าก
3: ินน้ำมังคุด3ขวดไม่เอาเลย
4: ไม่เอา
3: ตอนนี้เท่าไหร่นะ6
4: ตอนนี้กิน9แล้ว
3: 9ขวดนะครับผมครับนี่ก็คือเสียงของพี่นิดนะครับเจ้าหน้าที่ที่รอบองค์พระปฐมเจดีย์นะแทบแถวรอบองค์พระถ้าถามหาพี่นิดเขารู้จักหมดไหม
4: รู้จักหมด
3: ใครมาไหว้องค์พระปฐมเจดีย์เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พี่นิดเขารับผิดชอบคำพูดเขาเองให้คนมาถามได้ไหม
4: ได้ค่ะ
3: มาถามได้เลย
4: ได้บางคนก็แนะนำให้เขาก็เอากล่องไปให้เขาดู
3: เออ
4: เขาก็บอกว่าอย่างนี้เหรอเดี๋ยวไว้ลองไปซื้อกินแต่เราก็ยังไม่ถามเขาว่าไปซื้อกินยัง
3: ครับครับผมครับก็มาถามพี่นิดดูถ้ามีอาการปวดเข่าที่หมอบอกว่าเป็นข้อเสื่อมมาถามพี่นิดได
4: ้ได
3: ้นะครับก็ยืนยัน
4: ยืนยันเลย
3: ต
4: ี
3: ลังกายัน
4: เดี๋ยวนี้มันจากเป็นเส้นคอร์ดก็ไม่เป็นนะนะเมื่อก่อนเป็นเส้นคอร์ดเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะนะ
3: เอาเส้นเลือดคอร์ด
4: ไม่เป็นนะนะยุบไปนะ
3: เ
4: นี่ยยุบแล้ว
3: เส้นเลือดคอร์ดตัวยุบด้วยจริงๆนะพี่พูดจริงนะ
4: เนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนนี่บวมออกมาเงี้ยเลยเดี๋ยวนี้ไม่บวมมาเนี่ยไม่บวม
3: เออมันก็เกือบฮะแค่มองไม่เห็นแล้วอ
4: ่ะไม่เห็นนะตอนนี้เมื่อวานซื้อไปขวดนึงเลย
3: เมื่อวานมีคนซื้อ
4: เองใส่ขวด
3: ซื้อมาขวดหนึ่งก็คือตอนนี้จากที่ขึ้นบันไดองค์พระนี่ต้องเอามือเหนี่ยวล้างขึ้น
4: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว
3: ไม่ต้องเหนี่ยววิ่งขึ้นได
4: ้วิ่งขึ้นได้วิ่งลงได
3: ้วิ่งลงได้แล้วก็เส้นเลือดคอที่มันปูดขึ้นมาเยอะๆตอนนี้มันยุบลงไป
4: ยุบหายแทบจะหายแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเนี่ยสองข้างเลยไม่มีเนี่ย
3: ดีใจด้วยถือว่าคุ้มกินมาขวดที่9
4: จ้าน
3: ะครับก็คือสิ่งที่พูดมานี้ก็เป็นความจริงนะครับหากว่าท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่ได้ฟังเสียงของพินิจแล้วสงสัยยังไงมาที่องค์พระปฐมเจดีย์ถามหาพินิจทุกคนรู้จักหมด
4: รู้จักเขาอยู่
3: มาเนี่ยมาพูดมาคุยได้แล้วก็อย่าลืมพกตังมาทำบุญด้วย เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกบุญอยู่ตรงนี
4: ้
3: นะครับทางบริษัทก็ดีใจกับพินิจนะครับคุ้มไหมคุ้มตังค์
4: คุ้มคุ้ม
3: จะได้ตังค์ไหม
4: ไม่เสียดายเมื่อก่อนต้องไปบีจ้างก็บีทีชั่วโมงละ150
3: เ
4: ดี๋ยวนี้ไม่ต้องละ
3: ไม่ต้องแล้วครับผมก็ถือว่าสิ่งที่เล่ามาเป็นความจริงทั้งหมดเนา
4: ะ
3: เราไม่ได้เตรียมกันนะพี่นิดเนาะ
4: จ้าโอ้ไม่เคยเตรียมกันละ
3: เดี๋ยวบางคนว่ามันมาเตรียมกันดี
4: กินก็ดีก็คือว่าดีเขาจะตัดไอ้นั่นนะ
3: โอเคจ้าก็ขอบคุณพี่นิดมากๆนะครับผมให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่สวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับเป็นเรื่องราวของคุณประดิษฐ์นะครับกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆวันนี้ครับคุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกอายุ 17-18 นั้นแกกับเพื่อนก็ออกหางานทำกันแล้วแต่งานมันก็หาได้ยากอีกอย่างหนึ่งก็อยู่กันที่บ้านนอกส่วนงานเนี่ยมันมักจะอยู่ที่ในเมืองแล้วก็เป็นกรุงเทพเสียด้วยซึ่งเป็นเมืองหลวงพวกแกก็เลยต้องเข้ากรุงเทพกันไอ้เจ้าดาเพื่อนแกในบ้านอยู่ห่างกันเกือบกิโลเมตรแต่ว่าเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นสมัยนั้นนะจบกันแค่ม.ศ.3เท่านั้นน่ะอยากจะทำงานกันแล้วไอ้เจ้าดานี่ตัวดำๆสูงใหญ่แข็งแรงน่าดูพูดเสียงดังแต่ก็เป็นคนน่ารักสุภาพแล้วก็รู้จักกาลเทศะการตัดสินใจเข้ากรุงเทพครั้งนั้นทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าต้องไปตายเอาดาบหน้าคือยังไม่มีที่พักเลยแต่ว่าคุณประดิษฐ์ก็พอจะมีญาติอยู่บ้างคนนึงเป็นลูกชายของลุงไปหางานกันตามโรงงานต่างๆช่วงนั้นแถวๆรังสิตมีโรงงานเยอะก็ลงรถที่แถวนั้นเที่ยวแวะถามตามโรงงานต่างๆถามพวกแม่ค้าบ้างเจอใครก็ถามเขาดะไปเขาก็ชี้ไปที่โน่นที่นี่ให้ไปที่โรงโน้นดูสิไปที่โรงนี้ดูบ้างแต่มันก็ยากเหลือเกินล่ะครับปรากฏว่าเย็นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยหิวข้าวกันแทบแย่ลอกก๋วยเตี๋ยวไปคนละชามไม่อิ่มไม่ออกอะไรหรอกแต่ก็พอมีอะไรติดกระเพาะเอาไว้บ้างเย็นแล้วทำไงดีจะกลับบ้านมันก็ไม่ใช่ที่เปลืองเงินค่ารถที่ไม่ค่อยจะมีกะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปหาแถวสมุทรปราการดูบ้างเพราะว่ารู้ว่าแถวๆนั้นก็พอมีโรงงานอยู่ก็จำเป็นจะต้องหาที่พักซุกหัวนอนกันก่อนเฮ้ยดานอนที่ไหนกันดีวะวันเนี้ยก็บ้านญาติแกไงก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันน่ะก็ไปที่บ้านญาติของคุณประดิษฐ์ชื่อพี่สมานเข้ามาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพนานหลายปีพอดีจับพลัดจับผลูได้เมียมีอันจะกินอยู่บ้างมีบ้านช่องอยู่ในกรุงเทพแถวบางเขนคุณประดิษฐ์ก็เลยพาไอ้ดาไปที่นั่นเพราะก่อนนั้นตอนที่เขาแต่งกันคุณประดิษฐ์ก็มางานแต่งเขาด้วยจำได้ว่ามันเข้าช่องไหนพี่สมานอยู่บ้านพอดีเขาเป็นคนผิวขาวร่างผอมกระรองโหนกแก้มสูงเอาไว้ผมสั้นเขามีสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นคุณประดิษฐ์กับเพื่อนถามถ่ายว่าไปไงมาไงคุณประดิษฐ์ก็เล่าให้เขาฟังและเมื่อรู้ว่าคุณประดิษฐ์พาเพื่อนมาพึ่งพาเขาก็น่าเครียดทีเดียวแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเมียเขาน่ะต้อนรับดีแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรให้อาบน้ำอาบท่ากันก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลากันคุณประดิษฐ์ก็อาบน้ำก่อนแล้วออกมาพี่สมานก็รออยู่ระหว่างที่เจ้าดาเพื่อนรักเข้าไปอาบน้ำพี่สมานก็มาพูดกับคุณประดิษฐ์ทำนองว่าคุณประดิษฐ์จะมารบกวนเขาว่าได้แต่ก็น่าจะมาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยนี่เกรงใจเมียเกรงใจแม่ยายนี่มันบ้านช่องของเขาตัวเขาเองเป็นแค่ลูกเขยคุณประดิษฐ์ได้ยินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนอยู่แล้วอ่า เสร็จแล้วคุณประดิษฐ์กับเพื่อนก็มาเป็นภาระให้อีกคุณประดิษฐ์ก็บอกเขาว่าขอโทษเพราะว่าไม่รู้จะไปหาใครในกรุงเทพไม่รู้จักใครเลยไอ้เจ้าดาออกจากห้องน้ำเห็นคุณประดิษฐ์สีหน้าไม่ค่อยดีมันก็ถามว่าเป็นอะไรคุณประดิษฐ์ก็ไม่อยากจะปิดบังเพื่อนไอ้ดาก็ชวนว่างั้นก็ไปหาที่อื่นนอนกันแต่คุณประดิษฐ์ก็บอกนอนที่นี่แหละไหนๆก็มาแล้วนี่พอตอนกินข้าวกันก็คุณประดิษฐ์ก็เห็นไอ้ดานะกินข้าวไปนิดเดียวก็ถามเขาตอนหลังว่าทำไมไม่กินเยอะๆล่ะไม่หิวหรือไงมันก็บอกว่ามันเกรงใจเขานะคุณประดิษฐ์ก็ไม่สบายใจเลยพอเช้าวันใหม่ก็รีบร่ำราเขาออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่อ้างว่าจะรีบไปสมุทรปราการกันออกมาจากบ้านแล้วก็มาหาข้าวแกงกินกันเจ้าดาบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วไม่อยากไปหางานอีกคิดถึงบ้านอยู่บ้านมีข้าวกินอิ่มนอนหลับสบายดีไปช่วยพ่อแม่ทำนาดีกว่าส่วนคุณประดิษฐ์อยากทำงานโรงงานแต่จะแยกกันก็ไม่ดีก็เลยกลับไปบ้านนอกด้วยกันคุณประดิษฐ์ได้งานในภายหลังด้วยความช่วยเหลือของคนแถวบ้านที่เขาไปทำงานอยู่โรงงานอยู่ก่อนช่วยฝากให้กับเจ้านายของเขาส่วนเจ้าดาในตอนหลังมันก็ได้งานทำอยู่แถวๆบางเขนทีนี้แกกับมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะยกเว้นปีแรกๆเมื่อโรงงานหยุดหลายๆวันกลับไปบ้านบางทีมันก็มาหาที่บ้านปีต่อมาวันหนึ่งคุณประดิษฐ์กลับมาบ้านก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าดาเจ้าดากับเพื่อนของมันเงินเดือนออกไปกินเหล้ากันที่หน้าโรงงานแล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นขี้เมาโต๊ะข้างๆทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับโต๊ะของเจ้าดาหรอกพวกเขาชักปืนออกมายิงกันไอ้เจ้าดาที่น่าสงสารโดนลูกหลงโดยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยเขาตายคาที่เพราะกระสุนเจาะเข้าหัวพอดีล้มตึงลงไปเมื่อคุณประดิษฐ์รู้เรื่องนี้ศพของเพื่อนก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วแกก็เลยไปที่บ้านเขาเห็นแต่โกรธที่ใส่กระดูกเขาไว้ตั้งไว้กับรูปถ่ายของเขาไปที่ชอบที่ชอบแต่ไอ้ดาเอ้ยแกก็ได้แต่นึกอย่างนั้นเขายังไม่ได้บวชมันรั่วเร็วมากแม่แล้วก็ยายของเขาเสียใจกันมากจนเห็นคุณประดิษฐ์แล้วก็ร้องไห้วันหนึ่งคุณประดิษฐ์มาเจอพี่สมานโดยบังเอิญเขาขับแท็กซี่มากลับรถที่หน้าโรงงานคุณประดิษฐ์ออกไปซื้อของพอดีเป็นวันเงินออกวันเงินออกที่หน้าโรงงานจะมีตลาดนัดมีของต่างๆมาขายเต็มไปหมดทั้งเสื้อผ้าและของกินของใช้ต่างๆนานาพี่สมานกลับรถแล้วคุณประดิษฐ์เห็นเขาพอดีเขาเปิดกระจกมองหาอะไรอยู่สักอย่างคุณประดิษฐ์ก็รีบเข้าไปทักเขาก็แปลกใจถามว่าทำงานอยู่ที่นี่เหรอคุยกันสองสามคำท่าทางเขากำลังรีบก่อนไปนี่เขาเอ่ยถึงเจ้าดาเขาบอกว่าเมื่อ2 เดือนก่อนเพื่อนคุณประดิษฐ์นะไปที่บ้านเขาคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าใครเขาบอกว่าก็คนที่คุณประดิษฐ์พาไปนอนค้างคืนนั้นคุณประดิษฐ์ก็พูดไปว่าไอ้ดาสิเขาก็บอกว่าตัวใหญ่ๆดำๆน่ะใช่ไอ้ดาน่ะทำไมเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าไอ้ดาไปที่บ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแม่ยายเขาเห็นจำได้ก็เรียกให้เข้าบ้านแต่พอเขาออกไปดูเจ้าดาก็เดินหนีไปเห็นหลังไวๆตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็ฝันว่าไอ้ดาเนี่ยไปหา

0: พี่สมานพูดกับเจ้าดาให้เกรงใจแม่ยายของเขาบ้างข้าวปลากินน้อยๆก็ได้แต่เจ้าดาไม่เคยปริปากเรื่องนี้ให้คุณประดิษฐ์รู้เลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับตามหลักพระพุทธศาสนาโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากจิตใจของเราเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทางลบไม่ว่าโกรธไม่ว่าเกลียดอาฆาตหดหู่ท้อถอยพวกนี้ล้วนจะเป็นผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีงานวิจัยของดร.จอห์นแบร์ฟูดมหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลนาอเมริกาโน่นนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าป่วยมากขึ้นนะครับป่วยมากขึ้นถ้าหากว่าจิตใจเขาไม่ดีจิตใจเขาไม่ดีคนที่เป็นโรคหัวใจถ้าเป็นเจ้าโทสะมากนี่ก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเส้นหัวใจก็จะตีบแคบลงถ้าโกรธมากโมโหมากก็จะยิ่งเป็นมากโรคหัวใจมันมีงานวิจัยท่านผู้ฟังที่รักครับเขาชื่อดร.เรดฟอร์ดวิลเลียมเขาเป็นอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยดุกส์ในรัฐนอร์ทคาโรไลนาอเมริกาเขาได้ติดตามนักศึกษาแพทย์ที่มีอารมณ์โกรธเรื้อรังพบว่ากลุ่มที่มีอารมณ์โกรธน้อยและไม่ยาวนานคือโกรธสั้นๆเนี่ยในจำนวน136คนนะครับมีโอกาสเสียชีวิตได้แค่3คนส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความโกรธเรื้อรังเสียชีวิตไป16คนแล้วก็เสียชีวิตก่อนอายุ50ปีคือเป็นคนเจ้าโทสะอันนี้เป็นงานวิจัยฝรั่งเขาลองฟังหูไว้หูกับท่านผู้ฟังนะผมแต่ผมเองผมว่ามีส่วนทีนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็วิจัยเหมือนกันเขาพบว่าความโกรธเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก่อนมาโรงพยาบาล2ชั่วโมงคือเขาศึกษานะครับศึกษาไอ้คนที่เป็นโรคหัวใจที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าโดยมากเนี่ยคนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะโกรธมาก่อนแล้วก็หัวใจก็กำเริบเขาใช้เวลาติดตามผู้ป่วยใน10ปีเขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นคนโกรธง่ายจะมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่โกรธง่ายใน3เท่าและผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีจิตใจอารมณ์ดีงามแทนอารมณ์ในทางลบเนี่ยก็จะมีอัตราการตายลดลง2เท่าของผู้ป่วยที่ได้รับช่วยเหลือให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็อย่าโกรธนะอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าขึ้งอย่าเครียดให้อารมณ์ดีเข้าไว้ครับท่านผู้ฟังนะครับนอกจากอารมณ์โกรธที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพแล้วเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์อื่นนะครับความวิตกความกังวลนี่มันทำให้เกิดความเครียดเป็นอะไรต่อสุขภาพนะครับเป็นอันตรายเป็นสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งความกังวลหรือความเครียดนี่ครับอันนี้ก็ทำใจให้สบายนะไหว้พระสวดมนต์ก็แผ
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟัน

0: คราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570และตำรวจรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ผัวพันเรียกรับเงินคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นและเร่งขยายผลหาตัวการใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับผู้ที่สภาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2570ด้วยคะแนน145เสียงนะครับด้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบอย่างโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
8: ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงและงดออกเสียง12เสียงจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าแม้ช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบประมาณตนติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์จึงไม่ได้เข้าร่วมรับฟังด้วยตนเองแต่ตั้งใจเดินทางมาขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาด้วยตนเองเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานอกจากนี้ยังกล่าวว่างบประมาณปี2570ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารราชการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนะครับผัวพันเรียกรับเงินคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเร่งหาต้นต่อกระบวนการคุณพงษ์รพีประพฤติดีมีรายงานครับ
9: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายคือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์หลังขยายผลจากคดีนายกเฮงพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางเรียกรับเงินอ้างช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงนำเงินที่ได้จากผู้สมัครรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อ701คนไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนซึ่งมีทั้งผู้สอบติดและไม่ได้รับการบรรจุด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุผู้ต้องหาทั้ง2ยังให้การปฏิเสธขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานจากบ้านพักคอนโดมิเนียมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กเอกสารและเส้นทางการเงินพร้อมยอมรับว่าพบความเชื่อมโยงกับจ่าพิชิตและหากหลักฐานเสาถึงบุคคลใดรวมถึงตัวการใหญ่จะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้นขณะที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระบุว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลโดยคดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีขยายเป็น5คดีแล้วส่วนเงิน55ล้านบาทยังคงต้องตรวจสอบว่ามีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นหรือไม่พร้อมยืนยันจะเริ่มดำเนินการอย่างโปร่งใสและเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: จากคดีที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนบุกชิงเงินสด 1,500,000 บาทจากธนาคารย่านตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและขับรถเก๋งทะเบียนสงขลาหลบหนีพบว่ารถที่ใช้หลบหนีถูกคนร้ายจุดไฟเผาบริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้านะครับล่าสุดตำรวจภูธรภาค1ได้จับกลุ่มนายสายฟ้าอายุ54ปีคนร้ายที่ก่อเหตุได้ที่รีสอร์ทย่านถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่าคนร้ายเคยปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีก่อนและพ้นโทษออกมากระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารอีกครั้งนะครับขณะนี้ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับ
10: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
7: ฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับคือต้องบรรจุในขวดแก้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ขวดแก้วนี่ก็จะมีโอกาสลมเข้าได้ก็บูดได้ฉะนั้นเปิดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรที่ใส่ก็มี24ตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็มีใบแปะกล้วยนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ากิงโกะใบโลบ้าแปะกล้วยนี่ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับใช้กันมาหลายพันปีท่านผู้ฟังมันมีฤทธิ์ช่วยให้เลือดลมนี่ไหลดีนะครับทำให้เม็ดเลือดแตกตัวไม่เกาะตัวไม่หนืดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดของเราเนี่ยมันไหลได้ดีไหลได้ง่ายนะครับเนื่องจากเลือดที่ไหลดีนี่ก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความจำนะครับช่วยให้สมองการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นช่วยให้เลือดเลี้ยงหล่อเลี้ยงในลูกตาของเราเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นก็ช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับยับยั้งความเสื่อมของสมองแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยดีนี่นะครับโดยเฉพาะท่านชายนี่ใบแปะกล้วยนี่เขาว่านะครับเขาว่าช่วยได้แล้วก็บรรเทาโรคพากินสันได้อันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของใบแปะกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หนึ่งในสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นของเราฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านที่ต้องการที่จะให้รางวัลกับร่างกายกับสังขารของตัวเองลองดูนะครับนะอย่าเพิ่งเชื่อลองดูก่อน2ขวด3ขวด3ขวดนะครับอยากให้ลองสัก3ขวดกินแล้วไม่ดีอย่ากินต่อถ้ากินแล้วดีค่อยกินต่อขอบคุณครับ
12: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องผีคลองบางเขนเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเรื่องของผีเนี่ยเป็นตำนานเล่าขานกันมานานหลายชั่วโคตรชั่วคนแล้วบางคนก็เคยเห็นผีมาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าผีตนนั้นจะปรากฏกายให้ใครเห็นแต่ก็มีผีบางรายก็เผยโฉมหน้ามาขอส่วนบุญจากคนผีบางตนก็มีเจตนาจะหลอกก็มีแล้วก็การตายของแต่ละศพนั้นก็ไม่ค่อยจะตายเหมือนกันนะแต่ที่เอามาคุยกันวันนี้ก็คือผีที่ตายลอยน้ำครับมาติดใต้ตอไม้นะมาขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งตลบอบอวนจนจำไม่ได้ว่าผู้ตายเป็นใครตายมาจากอะไรตายมาจากไหนนะเมื่อก่อนโน้นคลองบางเขนเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกพอประมาณยามน้ำหลากจะมีน้ำไหลเชี่ยวพัดพาสารพัดสิ่งมาครั้นยามหน้าร้อนน้ำในคลองก็แทบจะไม่มีไหลต่อมามีผู้คนเข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยกันมากขึ้นคลองที่ว่านี่ก็ค่อยๆตื้นเขินและแคบลงมาไม่ทราบว่าทุกวันนี้เขาถมไปแล้วหรือยังแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองมากเหมือนสมัยนี้บ้านของชาวบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันมากไปมาหาสู่กันก็จะใช้เรือพายนี่แหละเป็นพาหนะหรือไม่ก็เดินตามคันนาการเดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างจะลำบากพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยแต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้คลองก็เห็นศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดตามกระแสน้ำพัดมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะไปเก็บศพคนตายที่ลอยน้ำมาเพราะกลัวผีคนตายจะหลอกก็ต้องปล่อยให้ศพคนตายนะลอยไปตามยถากรรมจนฝ่าศพนั้นจะลอยไปติดกับตอไม้บ้างหรือว่าไปติดอะไรที่มันกีดขวางถึงกระนั้นชาวบ้านก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับศพคนตายเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายในฐานะพลเมืองดีก็ต้องวิ่งแจ้งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้มาดูศพที่ลอยน้ำมาแล้วตามริมถนนที่ว่าเนี่ยจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังมีผักตบชวาขึ้นประปรายในลำคลองบางครั้งก็มีศพหมาตายขึ้นอืดลอยน้ำมามีอีแรงจำนวนมากลงมากินศพสุนัขที่เน่าเปื่อยและเมื่อก่อนโน้นยามใดที่มีซากสุนัขตายก็จะเห็นมีบรรดาอีแรงบินอยู่บนท้องฟ้าบางกลุ่มก็จะลงมากินซากสุนัขที่ตายแล้วเป็นจำนวนมากแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีอีแรงมาบินหรือว่ามากินซากสุนัขตายไม่ว่าจะตามชนบทบ้านนอกหรือว่าที่ไหนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชื่อลุงอุ่นครับแกเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองแห่งนี้อายุเกือบ70แล้วแกเล่าว่าแกเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเห็นศพคนตายขึ้นอืดลอยน้ำมาตามคลองนี้ตอนนั้นกำลังวางเบ็ดและตาข่ายเพื่อจะจับปลาพอเห็นศพคนตายลอยมาก็รีบพายเรือจำอ้าวอ้าวกลับบ้านไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแทนที่ญาติญาติจะไปช่วยกันเอาศพคนตายขึ้นจากน้ำกลับบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งอ่ะปล่อยให้ศพคนตายมันลอยไปกับน้ำถ้าศพคนตายมันลอยไปติดค้างที่ไหนที่นั่นแหละดวงวิญญาณมันจะสิงอยู่เพื่อหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาแล้วก็เป็นความจริงตามที่ญาติญาติผู้ใหญ่พูดศพคนตายที่ผู้เล่าเห็นนั่นลอยไปไกลจากที่แกพบหลายสิบกิโลเมตรศพไปลอยติดค้างอยู่ที่ตอไม้หรือว่ารากไม้ที่มีต้นไม้อยู่ริมคลองชาวบ้านไปเห็นแล้วก็คงจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รู้นะอีกหมู่บ้านนึงก็เลยมีการนำศพเหยื่อเคราะห์ร้ายนี้ขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาศพไปเก็บไว้ที่วัดเพื่อรอญาติคนตายมารับศพไปฝังหรือว่าไปเผาตามประเพณีของชาวพุทธแต่รออยู่หลายวันทางวัดก็ไม่เห็นมีญาติคนตายมารับศพก็เลยจัดการฝังไว้ท้ายวัดเลยหลังจากนั้นมายามกลางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องครวญครางของคนน่ะดังขึ้นที่ในคลองตรงที่มีศพคนตายลอยน้ำมาติดค้างตึงอยู่ที่รากตอไม้ริมตลิ่งของคลองและคืนวันพระเดือนมืดก็เคยมีชาวบ้านที่พายเรือมาวางเบ็ดหรือว่าวางตะข่ายมาเจอคนผิวคล้ำนั่งอยู่บนรากไม้เอาขาทั้งสองข้างแขวงน้ำเล่นแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตอไม้กระโดดลงน้ำเสียงดังตูมทำเอาชาวบ้านที่เห็นไม่พอใจพานโกรธขึ้นมาเพราะมาเล่นกระโดดน้ำจนกระเพื่อมอย่างนี้ปลาในน้ำมันก็ตกใจว่ายหนีกันหมดก็คิดจะเล่นงานไอ้ดำที่ว่าเนี่ยก็พายเรือเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมคลองเพื่อจะต่อว่าหรือไม่ก็ไล่ให้ไปเล่นน้ำที่อื่นลุงอุ่นแกเล่าว่าพอชาวบ้านคนนี้พายเรือเข้าไปใกล้ๆ ผู้ชายคนนั้นปรากฏว่ายืดตัวยาวสูงยังกับต้นไม้เหมือนกับผีเปรตทำเอาชาวบ้านรายนี้ผงะตกใจขนหัวลุกสู้เลยเจอผีเขาแล้วแม้ว่าเวลานั้นจะมืดสลัวก็ตามแต่ก็พอมองเห็นเพราะระยะมันห่างกันไม่กี่วาชาวบ้านรายนี้กระโจนลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งวิ่งเพ่นหนีกลับบ้านไม่กี่วันคนเนี้ยก็ป่วยเป็นไข้หัวโกรนต้องให้หมอพระผู้เก่งทางไสยศาสตร์รักษาอาการถึงได้ค่อยดีขึ้นชาวบ้านหน้าไหนก็ตามที่พายเรือผ่านต้นไม้ริมคลองต้นนั้นไปจะต้องพบกับสิ่งประหลาดสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นหลายอย่างที่ชาวบ้านเห็นก็มีแมวดำตัวใหญ่ไล่กัดหมาส่งเสียงร้องดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณนั้นมันกัดกันแล้วก็พวกมันก็จะพากันลงเล่นน้ำในคลองลอยคอไปกับสายน้ำบางครั้งก็จะมีงูเหลือมตัวใหญ่เท่าโคนขาลอยทวนกระแสน้ำมาเกาะต้นไม้ต้นเนี้ยพักเอาแรงก่อนที่จะเลื้อยลงดำน้ำหายไปบางคืนก็จะมีเสียงคล้ายๆกับมีวัตถุหนักๆหล่นลงน้ำดังตูมบางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังเย็นเยือกชวนขนลุกเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2528ตำรวจสถานีบางเขนได้รับรายงานจากชาวบ้านมามีศพจำนวน3ศพลอยน้ำในคลองนี้มาตำรวจเขาก็ยกกำลังไปที่เกิดเหตุพบว่าศพคนตายทั้ง3นี้เป็นผู้ชาย2หญิง1ตามร่างกายมีกระสุนปืนเจาะเข้าที่สำคัญตำรวจก็สืบหาแหล่งที่มาของศพทั้ง3นี้แต่ก็ไม่พบความกระจ่างว่าเป็นศพของใครแต่คาดเดาว่าจะต้องมีคนร้ายฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพคนเหล่านี้มาโยนทิ้งในคลองซึ่งก็คงจะอยู่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุหลายสิบกิโลเมตรทีเดียวและศพทั้ง3นี้คาดว่าตายมาแล้วหลายวันเพราะแต่ละศพนี้ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่ามีบรรดาหนอนชอนชัยตามตัวเต็มไปหมดและศพทั้ง3นี้ลอยมาติดต่อใต้สะพานฝั่งตรงข้ามกันกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานใหม่แล้วก็อีก2ศพลอยมาค้างผักตบชวาใกล้ๆกับบ้านลุงอุ่นที่ปลูกบ้านอยู่ริมคลองติดกับสะพานปูน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราวผีคลองบางเขนยังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อแหมฟังกันเพลินเลยท่านผู้ฟังครับคืออยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคือเชื้อโควิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะระบาดไปทั่วจะมีโอกาสติดกันทุกคนเหมือนกับโรคหวัดเพราะว่ามันเริ่มที่จะกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงตัวเองบางคนหลังๆนี่เป็นโรคโควิดโดยที่ตัวไม่ร้อนนะครับคนที่ติดเชื้อนี่ดูไม่ออกสังเกตไม่ออกบางคนแค่เป็นผื่นแดงๆเขาบอกว่ามันมีการฟักตัวแตกต่างกันไปโดยที่ไม่สามารถตรวจพบได้ตรวจไม่เจอนะครับในท้ายที่สุดนั้นจะไม่สามารถควบคุมได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รักเราจำเป็นก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองก่อนเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันของเราคือการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับการติดเชื้อโควิดนะครับทำภูมิคุ้มกันให้ดีนะครับอย่าพึ่งแต่หน้ากากหรือว่าล้างมือเพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้มันกระจายออกไปที่ดีแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับพวกเราทุกคนนี่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ไวที่สุดครับท่านผู้ฟังอันดับแรกนี่นอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อยวันหนึ่ง7ชั่วโมงนะครับถ้านอนน้อยภูมิคุ้มกันมันจะลดนะครับฟังรายการวิทยุถ้าฟังไปเอ๊ะมันดึกจังไม่เป็นไรนะครับนอนกลางวันชดเชยเอาแต่นอนให้อิ่มอันที่2นี่ต้องกินให้ดีนะกินดีนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากินอาหารที่มันแพงหรือว่ามีอาหารรสเลิศมันต้องอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็คือกินอาหารที่มีคุณภาพสูงที่มีโปรตีนเวลาไปเข้าค่ายกักกันเขาให้กินไข่วันละฟองนะครับท่านผู้ฟังนะครับคือกินอาหารที่มันสามารถผลิตเขาเรียกภาษาฝรั่งแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับแต่กินดีก็อย่าลืมควบคุมปริมาณน้ำตาลของเราอย่างเคร่งครัดนะครับการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยไม่ทำงานเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงนะครับน้ำตาลที่ผ่านการฟอกขาวมากเกินไปต้องคุมอาหารนะครับประการที่3ก็บอกว่าไอ้ไวรัสเนี่ยจะมีวิธีการแพร่พันธุ์เยอะหรือว่ามากขึ้นทวีคูณในหน้าหนาวบางคนก็แนะนำให้เราตากแดดมากๆช่วยได้ท่านผู้ฟัง เพิ่มวิตามินดีสร้างภูมิคุ้มกันของเราหลายคนก็ได้ทำการวิจัยแล้วก็เผยแพร่ปรากฏว่าการที่เรากินวิตามินดีเสริมเนี่ยจะช่วยลดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้2ใน3ถ้าไม่สามารถอาบแดดได้จริงๆนะครับก็เลือกที่จะกินวิตามินดีนะครับกินวิตามินดีแทนได้แต่บ้านเราแดดเยอะท่านผู้ฟังตากแดดทำงานตากแดดรับรองโดนแดดไม่เกิน5นาทีมันตายหมดนะครับทีนี้ในงานวิจัยของประเทศรัสเซียชิ้นหนึ่งเขาพบว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะครับเราจะต้องบ้วนปากและกลั้วคอบ่อยๆเมื่อกลับบ้านคือไปข้างนอกมากลับเข้าบ้านมาก็ต้องกลั้วปากเอาน้ำเกลือกลั้วปากนะครับทำไมเพราะว่าไวรัสทุกชนิดมีกุญแจเข้าสู่เซลล์ของเราพอไวรัสเข้ามาแรกอันดับแรกนี่มันต้องมาที่ประตูก่อนเจาะรูที่ประตูนะครับประตูก็คือปากก็คือจมูกของเรานะครับมันจะเริ่มเจาะผนังเซลล์เพื่อเข้าสู่เซลล์เป้าหมายและกระจายเชื้อฉะนั้นถ้าหากเราออกนอกบ้านปั๊บกลับมาถึงบ้านเป็นแค่กลั้วคอและบ้วนปากจะเป็นน้ำหรือจะเป็นน้ำเกลือหรือน้ำธรรมดาหรือเบตาดีนที่เจือจางในน้ำน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำชาก็ได้ผลดีนะครับบางทีมันติดมากับลมหายใจของเราแล้วก็ในญี่ปุ่นแล้วก็อิสราเอลฟิลแลนด์เขาศึกษาเขาบอกว่าการอาบน้ำร้อนทุกวันเนี่ยเป็นการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้เพียงพออันนี้เมืองหนาวท่านผู้ฟังแต่ว่าบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอาบก็เหงื่อแตกพรักอยู่แล้วนะครับอย่าไปอยู่ในที่เย็นมากๆเกินไปนะครับแต่ว่าในต่างประเทศก็บอกว่าอาบน้ำร้อนวันละ4ครั้งขึ้นไปแต่ละสัปดาห์ทำให้การติดเชื้อลดลงถึง 60% นะครับทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับร่างกายของเราคือตัวภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายน้ำคูดผสมสมุนไพร24ชนิดช่วงนี้เราไปฟังดูก่อนว่าน้ำมังคุดของเราเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092210455555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีคลองบางเขนตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสามูลนิธิเอาศพทั้งสามไปแล้วไล่หลังไม่กี่วันก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านสะพานเห็นคนสู่สวมเสื้อผ้าขาดวินมอมแมมเดินทอดน่องข้ามถนนจนคนขับรถรายนี้รีบเบรกรถซะตัวโก่งไม่อย่างนั้นก็มีหวังได้ชนคนตายคาถนนแน่พอรถจอดสนิทอยู่กลางถนนแสงไฟจากหน้ารถส่องไปกระทบคนข้ามถนนรายนี้ปรากฏว่าเขาไม่มีหัวครับตัวอ้วนฉุคล้ายๆคนขึ้นอืดมีแมลงวันและหนอนไต่ตอมตามตัวและผู้ชายคนนี้ไม่มีเงาเหมือนกับคนทั่วไปเขาตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นตัวแข็งทื่อไปหมดเลยสติเลื่อนลอยจนรถคันหลังที่จอดจ่อท้ายอยู่บีบแต่ส่งสัญญาณหลายครั้งนั่นแหละคนขับรถรายนี้ถึงได้สติรีบขับรถทะยานเพ่นไปจากที่นั่นชนิดอกสั่นขวัญแขวนคิดว่าคงจะต้องไปอาบน้ำมนต์หลายวัดละและเจ้าของบ้านไม้ที่อยู่ใกล้สะพานติดคลองคือลุงอุ่นเนี่ยยังเคยเจอผีหลอกมากระแกคนกับคนในบ้านหลายครั้งนะครับมีแม่ค้าขายส้มตำในซอยข้างบ้านของเหยื่อที่โดนผีหลอกนั่นน่ะเล่าบอกว่าพอตกกลางคืนจะมีเสียงเคาะฝาบ้านเดี๋ยวเคาะตรงโน้นเดี๋ยวเคาะตรงนี้จนคนในบ้านสับสนไปหมดพอเดินออกมาดูก็ไม่เห็นคนที่มาเคาะฝาบ้านครั้นเข้าบ้านหมายจะหลับเอาแรงมันก็เคาะอีกและบางครั้งบางคืนก็มีเสียงโครมครามบนหลังคาที่มุงเป็นสังกะสีนึกว่าเป็นแมวก็ออกมาดูแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นอะไรเลยมันก็น่าแปลกเป็นอยู่อย่างนี้หลายเดือนจนเกือบประสาทกันทั้งบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งไปทำบุญที่วัดก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหลวงพ่อฟังท่านก็นั่งทางในดูสักครู่แล้วก็ลืมตาบอกกับเจ้าของบ้านรายนี้บอกว่ามันไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกที่ทำอย่างนี้แต่เป็นวิญญาณของผีที่ยังไม่ยอมไปเกิดก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่สะพานแล้วก็แนะนำให้ทำบุญแผ่กุศลกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณผีด้วยถ้าเขาได้กินได้รับส่วนกุศลแล้วบางทีอาจจะไม่มาหลอกอีกก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะไอ้เรื่องผีๆนี่มันลึกลับมากยากที่จะยังรู้ได้เพราะว่ามนุษย์กับจิตวิญญาณหรือผีเนี่ยมันอยู่กันคนละภพเจ้าของบ้านก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วก็ยังนิมนต์พระ9รูปมาสวดมนต์ไร้คาถาปัดรังควานตามพิธีกรรมของศาสนาพุทธแรกๆก็หายไปพอต่อมาก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็เลยต้องทำใจปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอยากจะหลอกก็หลอกไปเถอะตามใจถ้ามันไม่กลัวบาปก็ช่างเจ้าของบ้านก็เลยไม่ทำบุญทำทานแผ่กุศลไปให้วิญญาณเหล่านี้อีกเลยหลายปีต่อมามันก็หายไปเองคาดเดาว่าดวงวิญญาณผีทั้งสามตนนี่คงจะถูกยมบาลมาจับตัวไปพิพากษาลงโทษแล้วถึงได้ไม่มาหลอกคนในบ้านหลังนี้อีกจากการสืบทราบภายหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีบางเขนเขาบอกว่าคนตาย3คนเนี้ยที่ลอยน้ำขึ้นอืดมาเมื่อหลายปีก่อนนั้นน่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้หญิงเป็นคนสวยแล้วก็มีเงินขั้นเศรษฐีแต่ว่ามีสามีแล้วแต่ว่าไปมีชู้กับผู้ชายทั้ง2คนนี้ต่อมาสามีสืบทราบว่าเมียมีชู้ก็ส่งมือปืนรับจ้างไปเก็บเงียบมือปืนที่ถูกว่าจ้างก็ยิงทิ้งคนทั้ง3ตายอย่างอนาถเลยแล้วก็นำเอาศพทิ้งลงคลองให้ลอยน้ำมาตามยถากรรมแต่ว่าตำรวจไม่มีหลักฐานพอที่จะสาวไปถึงตัวบงการสั่งฆ่าเหยื่อเคราะห์ร้าย3ศพนี้ได้ก็เลยต้องปิดบัญชีส่งสำนวนไปยังอัยการยังไม่สั่งฟ้องแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังนั้นดวงวิญญาณคนทั้ง3นี่อาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนอีกคนนึงเล่าว่าในคลองนี้หรือว่าคลองอื่นๆนี่มักจะมีศพคนตายถูกฆ่าตายอย่างอนาถถูกทิ้งลงน้ำลอยขึ้นอืดมากว่าศพจะลอยโผล่ขึ้นมาก็ดูไม่ได้แล้วว่าเป็นใครตายมาจากที่ไหนบางศพนี่เละเน่าเวะเนื้อลุ่ยหลุดเหลือแต่กระดูกก็มีให้เห็นบ่อยๆทีนี้ถ้าคนตายรายไหนมันมีแรงอาฆาตแค้นผูกพยาบาทเมื่อศพเอาขึ้นที่ไหนมันก็จะไปสิงอยู่ที่นั่นนะคอยหลอกหลอนชาวบ้านต่อไปเรื่องแบบเนี้ยมีชาวบ้านนับไม่ถ้วนที่ถูกผีลอยน้ำตายมาหลอนมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องอำนาจไสยศาสตร์เป็นสิ่งลี้ลับที่เกิดจากพลังของดวงวิญญาณคนตายสำแดงฤทธิ์นั่นเองผีที่มาในรูปแบบนี้ครับค่อนข้างจะเฮี้ยนแล้วก็ดุถ้าเขานึกอยากจะหลอนใครขึ้นมาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแม้พระสงฆ์หรือมันนักบวชศาสนาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแผลงฤทธิ์อวดศักดาอารวาสปรากฏกายหลอกหลอนในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปน่าเกลียดน่าขยะแขยงบางครั้งก็สำแดงพื้นไม่น่ากลัวโดยเฉพาะคลองที่ว่าเนี่ยมันน่ากลัวน่าหวาดสะพรึง แต่ละปีจะมีศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดมาประจำแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผีมันเฮี้ยนแล้วก็ดุได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคลองที่มีน้ำไหลเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับอาจจะมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือว่าผีที่สิงอยู่ในคลองที่มันเคยจบชีวิตเป็นศพลอยน้ำมาแล้วก็ประป้วนเปี้ยนปรากฏกายให้เห็นยามค่ำคืนก็อย่าไปเดินผ่านตามลำพังคนเดียวหรือว่าเพียงคนสองคนนะจะบอกให้ดีไม่ดีผีมันจะแผลงฤทธิ์อาวาสหลอกเป็นไข้หัวโกรนได้สิ่งลี้ลับแปลกๆอย่างเงี้ยมันมีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไปอีกนานแค่ไหนนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณประเสริฐเล่าให้ฟังครับคุณประเสริฐเล่าว่าเมียเขาเนี่ยก่อเรื่องไม่ดีไม่งามหนุ่มคนงานก่อสร้างมาทำงานต่อเติมบ้านใกล้ๆเกิดไปลักลอบได้เสียกันกับเมียเขาความจริงนายประเสริฐก็เป็นคนมีฐานะดีแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพไม่ดีนักสามเมียก็อยู่ในวัยที่อ่อนกว่าเขาตั้ง10กว่าปีเขา40กว่าจะ50แล้วเมีย30กว่าเองมีลูกกัน2คนเมียก็ไม่ได้คิดถึงลูกแต่อย่างใดพลั้งเผลอใจไปกับหนุ่มก่อสร้างเขาจับได้กลางวันแสกๆเมียพาหนุ่มก่อสร้างมากกในบ้านเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้เอะอะโวยวายสงสารลูกก็เลยอยู่กันอย่างนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีการตกลงกับเมียเป็นที่เรียบร้อยตอนหลังเขาหวั่นเกรงว่าเมียจะทิ้งลูกไปอยู่กับชู้ที่ต้องย้ายไปทำงานที่โน่นที่นี่ห่างไกลเขาก็เลยเช่าบ้านให้หนุ่มก่อสร้างอยู่ในซอยนั่นแหละแล้วก็ให้เมียจัดการเปลี่ยนอาชีพหนุ่มก่อสร้างให้มาเป็นหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่ว่าหนุ่มนั้นจะได้ไม่ไปไหนเขาทำไปทั้งหมดนี่ก็เพื่อเห็นแก่ลูกกลางวันลูกไม่อยู่บ้านเมียก็จะไปกระชู้ไปทำอะไรกันที่ไหนเขาไม่ว่าขอเพียงเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนมาบ้านก็ให้อยู่แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งไอ้หนุ่มคนนั้นก็กินเหล้าเมาแล้วก็รถคว่ำตายเมียร้องไห้คร่ำครวญจะตายตามลูกๆสงสัยแม่ทำไมร้องไห้เขาก็บอกลูกว่าคนตายน่ะเป็นญาติของแม่ว่างั้น
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องผีคลองบางเขนแล้วก็ต่อด้วยเมียคบชู้ยังไม่จบอีกตอนหนึ่งจบท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.นะครับท่านผู้ฟังคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเบอร์ที่แจ้งไว้ในรายการนะครับทุกวันนี้สะดวกสบายเขามีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะนอนอยู่บ้านไม่ต้องเดินไปไหนนะช่วงนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับรักตัวเองนะครับรักตัวเองรักคนที่เรารักไม่จำเป็นต้องไปคลุกคลีไปหากันให้สันนิษฐานด้วยก่อนว่าทุกคนที่เราไปพูดทุกคนที่เราไปคุยมีโอกาสไปติดเชื้อมานะครับไม่มีใครรู้หรอกนะติดเชื้อไม่ได้แปะอยู่ที่หน้าผากทุกวันนี้ตัวไม่ร้อนก็ติดเชื้อได้นะครับเดินห้างเดินอะไรที่มีห้องแอร์เยอะๆไม่จำเป็นอยากเข้าไปนะครับท่านผู้ฟังครับทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเวลารับเชื้อมานิดๆหน่อยๆร่างกายมันเอาชนะได้ถ้าร่างกายก็เราอ่อนแอนี่รับเชื้อนิดเดียวมันก็อ่อนแอท่านผู้ฟังมีหลายท่านนะครับโทรเข้ามาติดต่อถามนะถามว่าน้ำมังคุดตราพนารินของเรากินติดต่อกันนานๆได้ไหมกินได้กับท่านผู้ฟังเหมาะมากนะครับไม่มีปัญหาบางคนกินกัน 2-3 ปีกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้กับท่านผู้ฟังนะครับจะเป็นยาหมอเขาให้ยาอะไรมากินนี่แล้วก็กินตามที่หมอสั่งกินตามปกติน้ำมังคุดก็กินไปด้วยได้ท่านผู้ฟังนะครับมีผลข้างเคียงอะไรไหมมีผลดีกับท่านผู้ฟังนะครับผลข้างเคียงกับกระเป๋าเงินเล็กน้อย ก็ต้องตรงแต่ผลข้างเคียงก็คือว่าในกระบวนการเยียวยารักษาของร่างกายไม่ว่ากินอาหารเสริมชนิดไหนกินยายังไงก็แล้วแต่นี่บางครั้งผลข้างเคียงก็คืออาจจะมีการกระตุ้นนะครับพูดเป็นกลางๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีทุกชนิดเนี่ยจะมีการกระตุ้นทำให้ร่างกายเจ็บปวดในสิ่งที่ตัวเองเคยเจ็บเคยเป็นมานะครับเวลาร่างกายมันรักษาบางทีอาจจะให้เส้นเลือดฝอยมันเจ็บมันขยับตัวบ้างนะครับเราก็ต้องทนนิดหนึ่งนะครับไม่กี่วันนะครับ5วัน10วันเมื่อร่างกายมันดีแล้วมันก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินี่เป็นปฏิกิริยาที่เรากินอาหารเสริมที่มีคุณภาพทั่วไปกับท่านผู้ฟังเค้าเรียกว่ากระบวนการฟื้นฟูของร่างกายทำให้เส้นประสาททำให้ระบบต่างๆของเราฟื้นฟูก่อนที่มันจะฟื้นฟูด้วยอาการที่ไวเนี่ยมันจะมีการเจ็บบ้างปวดบ้างทนนิดหนึ่ง นะครับบางคนอาจจะง่วงนอนนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิดกินทำให้ง่วงนอนเพราะว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของเรามันวิ่งออกมาเยอะมันทำให้เราซึมบางคนอาจจะ alert ตื่นตัวนอนไม่หลับแต่ก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าน้ำตาลถูกแปลงเป็นพลังงานในปริมาณที่มากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผลข้างเคียงของการกินอาหารเสริมทั่วๆไปที่ดีที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นคล้ายๆกันฝากไว้นะครับนามกุฏตราพนารินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจให้พ่อให้แม่ให้คนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เรานับถือนะครับแต่ถ้าไปฝากพระก็ฝากผลิตภัณฑ์บ่มบุญน้ำมังคุดผสมสมุนไพรนะครับกับน้ำผลไม้น้ำมังคุด 60% 6ขวด390บาทบ่มบุญนะครับขวด100มิลลิลิตรนะครับถ้าน้ำมังคุดทิพย์มงคลในขวดละ250มิลลิลิตรนะครับอันนั้นก็ดื่มครั้งละครึ่งขวดเช้าเย็นหรือดื่มครั้งเดียวก็ทีละขวดบ่มบุญเหมาะสำหรับถวายพระกล่องหนึ่งมี6ขวดสวยงามมากโทรเข้าไปในรายการนะครับว่าซื้อยังไงซื้อที่ไหนครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดตรังนะครับไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องไอเรื่องวัณโรคแล้วก็เป็นหลายอย่างดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้นั่งอยู่ข้างๆผมนี่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเล่าตามจริงเนาะแม่เนาะสิ่งที่เราเล่านี่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหลายๆคนคุณแม่ชื่ออะไรครับแม
3: ่ระเบียบ
2: แม่ระเบียบนามสกุล
3: บุญชูวง
2: บุญชูวงแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 75
2: อันนี้บ้านตัวนี้เขาเรียกบ้านอะไร
3: ปุตุปุก
2: พรุโตปุกพรุโตปุกตำบล
3: ในควร
2: ในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับก็เรียนถามคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่สุขภาพมันเป็นอะไรครับ
3: อ๋อมันเอ่ย
2: ไอ
3: เอ่ยแล้วก็ไม่มีแรง
2: ไอไม่มีแรงแสดงว่าไอเยอะ
3: ไอเยอะ
2: เยอะเยอะยังไงเยอะขนาดไหน
3: โอ้เอ่ยมากด้วย
2: ไอตลอดเวลาม
3: ันก็ไม่ตลอดนะเดี๋ยวนี้ยังช่วยอ่ะ
2: ไม่ถึงว่าก่อนกินน่ะมันไอกลางคืนไอมั้ย
3: โอ้ยแต่ว่าไม่มาก
2: ไอไม่มากแล้วก็ไม่มีแรงแล้วเป็นอะไรอีกนอกจากไออ
3: ุ้ยเป็นลุยเม็ด
2: เป็นเยอะ
3: เป็นลุยมด
2: เป็นลุยมด เป็นทุกอย่างเป็นเยอะ
3: เป็นเยอะ
2: เป็นอะไรมั่งแม
3: ่เป็นเถอะแต่ก่อนนะก็ว่าเป็นลูกว่าจอย
2: เ
3: ป็นได้ลาวตุ้งลมปูปอง
2: เ
3: ป็นโรคไอ้ไรอ่ะผุ่มแปวอึด
4: โรคออก
3: ไม่อยากจะอึดนะ
2: หอบทุ้งลมป่องพองเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรอีก
3: เป็นความดัน
2: เป็นความดันยังไม่หมดนะ
3: หมดแล้ว
2: อ๋อนึกว่ามันมีอีกก็บอกเป็นลุยพุทธนึกว่าพุท
4: ธ
2: แค่นี้ก็เยอะแล้วนะเป็นตั้งเยอะแม่เป็นมานานยังเนี่ย
3: อุ้ยหลายปีละ
2: หลายปีเป็นเยอะๆมันหายน่าเสียดายนั่นน่ะอุตส่าห์เป็นตั้งเยอะ
4: หายหมด
2: เสียดายนั่นน่ะเป็นมาหลายปีแล้วแล้วถุงลมโป่งพองนี่ไปโรงพยาบาล
3: เพิ่งเป็น
2: หมอเขาบอกเป็นถุงลมโป่งพองก็มันทำให้เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยหอบแล้วก็ไอด้วยแล้วหัวใจอาการมันเป็นยังไง
3: มันเต้นแรง
2: อ๋อหัวใจมันเต้นแรงตุบตกใจง่ายเต้นแรง
3: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล
2: ้วไม่ค่อยเป็นแล้วก็ถือว่าดีขึ้นทีนี้ตอนนั้นที่แม่ระเบียบเป็นนี่ไปรักษาที่ไหน
3: ไปกินยาที่ตรังเนี่ย
2: ที่ตรังที่โรงพยาบาลในตรังนะครับผม
3: ไม่ใช่โรงพยาบาลหมอปรีชา
2: หมอปรีชาครับหมอก็กินยาน
3: ี่ไม่กินแล้ว
2: ไม่กินแล้วทีนี้ไปยังไงมายังไงสั่งน้ำมังคุดมากิน
3: ก็นั่นเลย
2: ฟังวิทยุก็เลยลองสั่งมากินดูสั่งมาตอนแรกกี่ขวดครับแม
3: ่3 ขวด
2: 3 ขวดแรกกินแล้วเป็นยังไงมั่ง
3: ก็ไม่เป็นเลย
2: เอา มันดีขึ้นไหมดีขึ้น
3: ก็ดี
2: ดียังไงดี
3: มันไม่ค่อยเหนื่อย
2: ไม่ค่อยเหนื่อยอาการเหนื่อยก็ลดลงถึงครึ่งไหม
3: ถึง
2: ใช่ไหมครับถึงครึ่งแล้วอาการไอลดลงถึงครึ่งไหม
3: ก็ยังไม่ครึ่ง
2: ยังไม่ครึ่ง
3: อ๋อ
2: ยังมีไออยู่ก็คือแม่เป็นยังหัวใจยังเต้นแรงอยู่มั้ยตอนนี้กินมากี่ขวดละ
3: ตอนนี้9ขวด
2: 9ขวด9ขวดในหัวใจมันเต้นแข็งแรงขึ้นมั้ยไม่เต้นแรงเหมือนแต่ก่อนครึ่งต่อครึ่งไม่ได้ไหม
3: ได
2: ้ประมาณครึ่งกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ไม่ก่อยเหนื่อย
2: เลยอ๋อแต่ก่อนเดินทีเดียวก็เหนื่อยละเดินนิดเดียวก็เหนื่อยตอนนี้เดินได้ไกลแตกต่างเยอะอ๋อครับผมก็แสดงว่าดีขึ้นเยอะแล้วโรคหัวใจก็ดีขึ้นหอบหืดก็หอบก็ดีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยแข็งแรงขึ้นไหม
3: แข็งแรงขึ้น
2: ดูยังไงว่าแข็งแรงขึ้น
3: มันแต่ก่อนมันเปรี้ยวเลยขนาดเลย
2: เปรี้ยก็คือทำงานไม่ค่อยได้ไม่ไหวแต่ตอนนี้ทำงานได
3: ้ได้แต่ไม่ทำ
2: ได้แต่ไม่ทำ ลูกไม่ให้ทำ
3: ไม่ทำเองลูกก็ให้ทำมาแหละ
2: ขี้เกียจไม่ทำเอง
3: ไม่ทำเอง
2: ครับผม
3: ขี้เกียจกับก้าวก็ไม่ทำแล้ว
2: ให้ลูกทำให้กิน ดีสบายแล้วเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมานานแล้วหน้าที่ลูกมั่ง ครับผมก็นี่ก็คือเสียงของคุณแม่ระเบียบ นะครับที่สุขภาพแต่เดิมก่อนที่จะมากินคุณแม่บอกว่าเป็นโรคหอบหัวใจเต้นแรงแล้วก็ไอนะครับแต่ตอนนี้ดื่มน้ำมังคุดมา9ขวดว่าสุขภาพดีขึ้นถึงครึ่งไหม
3: ถึง
2: นะถึงครึ่งสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี
3: หกเจ
2: ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณ60-70%มันดีขึ้นพอใจไหม
3: พอใจ
2: นะก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดอยู่ใกล้ๆแถวในควรพุโตปุกหรือว่าย่านตะขาวนี่จริงเท็จยังไงก็มาถามคุณแม่ดูพูดจริงนะ
3: จริง
2: นะเพราะว่าไม่เราพูดเอาความจริงเพราะว่ากินแล้วก็ดีขึ้นครับผมก็ขอบคุณกับคุณแม่มากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในการดื่มให้ฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาสุขภาพตัวเองนะครับบางครั้งถ้าเราเกาไม่ถูกที่คันนี่มันก็อาจจะเสียเงินเยอะแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับก็ดีใจกับคุณแม่ระเบียบที่สุขภาพดีขึ้นนะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับสาธุครับขอบคุณครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องนิทานอาจารย์ยอดเมียคบชู้เชิญรับฟังครับ
1: ตั้งแต่ชู้ตายเมียเขาก็เหม่อลอยเย็นวันหนึ่งก็พูดแปลกๆดุด่าลูกเสียงดังตาขวางเห็นแต่ตาขาวเคี่ยนตีลูกโดยที่ลูกไม่ได้ทำอะไรผิดพอดีนายประเสริฐกลับมาพอดีก็ห้ามไว้ทันลูกร้องไห้กันกระจองงอแงเขาก็ถามเมียว่าตีลูกทำไมเมียก็ตวาดว่ามึงอีกคนระวังตัวให้ดีนายประเสริฐก็บอกว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเมียแต่เป็นเสียงคล้ายๆผู้ชายเขาก็นึกถึงว่าผีเข้าก็รีบให้ลูกไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกัน เล่าให้เพื่อนฟังว่าสงสัยเมียจะโดนผีเข้าเพื่อนก็รีบไปตามหมอผีมาให้หมอผีเข้าบ้านก็โดนขว้างด้วยแก้วน้ำหมอผีก็เลยต้องใช้ข้าวสารเสกซัดเข้าไปให้เมียเขาก็ล้มทั้งยืนเลยเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเหมือนกับนอนหลับฝันไปหมอผีก็ให้เอาได้สายสินมาคล้องคอไว้เมียเขาก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวลูกไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ต้องไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่แต่ช่วงที่กลับบ้านมารอลูกกลับจากโรงเรียนก่อนที่รถรับส่งจะมาส่งลูกก็เกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าได้สายสินหลุดออกจากลำคอเธอไปได้ยังไงรู้อีกทีก็ตอนที่ลูกๆวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านว่าแม่เป็นอีกแล้วเพื่อนบ้านรีบไปดูก็เห็นตาขวางท่าทางดุร้ายบอกคนที่ไปดูว่ากูจะเอาอีนี่ไปอีนี่มันเมียกูเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนออกมายืนที่ระเบียงจะกระโดดลงมาห้ามกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลเพื่อนก็รีบโทรให้นายประเสริฐกลับบ้านเร็วๆเขาก็รีบขับรถมาถึงบ้านแต่เมื่อมาถึงก็เห็นแต่ร่างไร้วิญญาณของเมียที่กองอยู่บนพื้นซีเมนต์หน้าบ้านเลือดไหลจากปากจากจมูกเธอกระโดดลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักตายคาที่ตะลึงกันไปหมดมันรวดเร็วมากเผาศพเมียแล้วเขาก็พาลูกๆไปหาพระที่คนนับถือกันมากท่านก็บอกว่าสองคนหมายถึงว่าเมียเขากับหนุ่มคนนั้นอะทำเวรทำกรรมมาด้วยกันถึงต้องเป็นไปอย่างนั้นใครไปห้ามไม่ได้หรอกเขาก็พยายามทำใจและปลอบลูกๆและคิดว่าเรื่องไม่ดีไม่งามและเรื่องน่ากลัวนี่คงจะจบลงแค่นั้นแต่ไม่ใช่เพราะว่าปีศาจเมียกับปีศาจชู้นี่มันทำให้บ้านปั่นป่วนลูกเต้าอยู่บ้านกันไม่ได้เสียงหัวเราะของผู้หญิงผู้ชายจู่ๆก็ดังขึ้นมาเด็กๆก็มองหน้ากันไม่รู้ต้นเสียงมาจากไหนแต่เด็กๆบอกว่าเสียงหัวเราะของผู้หญิงน่ะเหมือนกับเสียงแม่ของพวกเขามากนายประเสริฐก็เลยตัดสินใจให้พระอาจารย์ที่เขานับถือมาทำพิธีส่งวิญญาณแต่ก็ไม่ได้ผลยังมีเสียงหัวเราะอยู่เขาก็เลยให้หมอผีจัดการก็ยังไม่ดีขึ้นซ้ำมีเสียงบ่นด่าเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงเขาก็ทำบุญบ้านพระก็ประพรมน้ำพุทธมนต์ไปทั่วแต่ก็ยังคงน่ากลัวเขาอยู่ไม่ได้ลูกก็ไม่อยู่แล้วต้องขายบ้านนั้นไปอย่างเสียดายแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ใหม่ย้ายมาอยู่ใกล้กับบ้านของคุณสมทรงที่เล่าเรื่องเนี้ยแต่แล้วนายประเสริฐก็ยืนยันว่าเรื่องที่เขาเล่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงลูกๆของเขาก็ยืนยันเขาพูดว่าไม่นึกเลยว่าผีสองตัวนี้มันจะดื้อรั้นมากขนาดนั้นทำให้เขากับลูกต้องจากบ้านที่เขารักมากเนี่ยมาไกลนะเขาว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงคุณทนงครับคุณทนงเล่าคุณธนงนี่อายุ75แล้วชอบอ่านหนังสือนะแล้วก็แกเป็นคนที่เชื่อว่าในโลกนี้มีผีมากมายตั้งแต่เด็กๆมาแล้วพ่อก็เล่าให้ฟังไม่รู้ผีอะไรต่อไม่อะไรไม่รู้พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นพ่อไปหาปลาแกไปเจอผีกองกอยผีกองกอยนี่ตัวมันเล็กนิดเดียวพอมันเห็นเท่านั้นมันรีบเอามือพุ้ยน้ำหนีไปเลยแล้วมันร้องก๋อยก๋อยก๋อยไปด้วยหนีน้ำบานเลยพ่อบอกว่ามันมีจริงมันหาปลากินแต่ว่ามันมีแสงไฟด้วยมันเปิดหนีไปโน่นไกลไกลเลยตามไม่ทันแล้วพ่อก็ไม่กล้าตามด้วยกลัวมันจะหันกลับมาทำอะไรเอาแล้วตอนที่คุณธนงไปทำงานอยู่ทางภาคเหนือก็ไปเจอผีม้าบ้องผีม้าบ้องนี่มันชอบแทะกระดูกพอเจอคนถ้ามันตกใจมันจะกระโดดข้ามคนนั้นก็จะเลือดแห้งตายแต่ไม่ได้ตายเดี๋ยวนั้นน่ะเลือดจะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆจนหมดตัวที่สุดก็ตายไปเองอันนั้นผีม้าบ้องทีนี้ตอนที่แกอยู่ที่บางตลาดปากเกร็ดนี่เช่าบ้านแขกอยู่ลูกสาวแกมันร้องกลางวันนี่แหละเด็กยังเล็กอยู่เลยกลางวันแสกๆเลยผีหลอกบอกพ่อผีหลอกแต่คุณธนงไม่เห็นน่ะเป็นอะไรถามลูกว่าเป็นอะไรเป็นยังไงลูกก็บอกผีหลอกเนี่ยผีหลอกผีอยู่ที่ไหนลูกก็ชี้ไปที่เสาอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยห่างศอกเดียวเนี่ยลูกบอกเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ที่เสาเนี่ยอยู่นี่เหรอใช่พ่ออยู่แน่นะแน่อยู่ในเนี้ยพ่อเท่านั้นนะคว้ามีดฟันเปรี้ยงกลางเสาเลยก็ลูกบอกอยู่นี่ที่เสาลูกตัวเล็กแต่พูดได้แล้วอยู่ดีๆก็ร้องจ้าขึ้นมาโอ้ร้ายจังผีนี่ คงจะเป็นพวกผีตกน้ำมันนะแถวนั้นมีบ้านแขกอยู่ตรงข้ามถนนแคบๆรถวิ่งไม่ได้ถ้าจะเข้ามาก็ต้องค่อยๆแล่นถนนคนเดินบ้านตรงข้ามก็กินทุเรียนเอาเปลือกเอาเม็ดโยนใส่บันไดบ้านเต็มไปหมดตอนนั้นอายุตั้ง50แล้วไม่ใช่วัยรุ่นจิโก้เนี่ยยังทำได้ลงคอโยนอะไรต่ออะไรเรื่อยเปรอะหมดให้เมียไปตลาดซื้อกระบุกระดูกหมูมาโยนใส่บ้างโมโหว่างั้นเข็ดเลยทีนี้ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกไม่ใช่เด็กในกินทุเรียนหมดบ้างไม่หมดบ้างช่วงที่อยู่ที่นั่นอดอยากไปหาปลาเขาเอาปืนยิงขึ้นฟ้าแกล้งยิงมีไฟด้วยถ้าจะยิงจริงๆก็ยิงได้แสงไฟแลบแปรปลั่นเปรี้ยงแต่ยิงขึ้นฟ้ายิงไล่ไม่ให้หากบหาปลาฝนตกปลาขึ้นฝนตกนี่เขารู้เลยคนไทยหากบหาปลาเขาหวงที่นาพวกเดียวกันนะหวงหมดหวงคลุมเลยฝนตกแล้วนาเปล่าๆไม่มีข้าวมีอะไรมีแต่หญ้ารกๆ ก็หวงไม่มีข้าวเลยสักต้นนึงบางคนก็ดีบางคนก็ดีคนที่ว่าดีเนี่ยคุณธนงเช่าบ้านแกอยู่แกไม่เก็บค่าเช่าอะตอนนั้น150แต่ว่าคุณธนงก็ให้คนแกจะไปเอาอะไรกับแกเห็นแกขยันปัดกวาดเรียบร้อยส้วมพังก็หาไม้มาปะหาไม้มาเองไม่ได้เดือดร้อนไม้แกดีจริง
2: ๆท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามในยุคปัจจุบันที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือโรคเบาหวานนะครับคำว่าเบาหวานก็คือเยี่ยวออกมาแล้วมดมันขึ้นนะเขาก็เลยเรียกว่าเบาหวานทำไมเบามันถึงหวานที่จริงแล้วความหวานน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฉี่อย่างเดียวท่านผู้ฟังมันอยู่ที่อวัยวะส่วนอื่นด้วยคนเรานี่ถ้ากินอาหารที่มีหวานมากเกินหรือแป้งมากเกินนะครับมันก็จะได้ความหวานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าตับอ่อนของเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตสารที่แปลงน้ำตาลเป็นพลังงานได้เต็มที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอินซูลินท่านผู้ฟังไอ้เจ้าอินซูลินเนี่ยมันทำหน้าที่แปลงน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับทีนี้พอมันแปลงน้ำตาลไม่ได้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าความหวานมันก็จะอยู่ในร่างกายคลั่งอยู่ในร่างกายตกค้างอยู่ในร่างกายในกระแสเลือดของเราค่อนข้างเยอะมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไอ้ความหวานเนี่ยมันไปอยู่อวัยวะส่วนไหนอวัยวะส่วนนั้นก็จะเสื่อม

0: ถ้าคนปกติไม่นานมันก็หายเลือดไหลดีแต่คนเบาหวานเลือดมันไม่ค่อยไปท่านผู้ฟังพอเลือดมันไม่ค่อยไปมันก็จะดำมันก็จะคล้ำแผลมันก็จะหายช้าบางคนนี่เปื่อยไปเลยนะครับตัดแขนตัดขาตัดนิ้วก็มีเยอะนะครับท่านผู้ฟังก็คงเคยเห็นเคยได้ยินคนที่เป็นเบาหวานจนโดนตัดฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเมื่อตับอ่อนมันผลิตอินซูลินไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปฉีดอินซูลินกินอินซูลินนะฉีดเองฉีดเข้าหน้าท้องก็มีเพื่อที่จะช่วยแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องลดอาหารควบคุมอาหารพวกน้ำตาลพวกแป้งเนี่ยแป้งนี่ไม่ได้ท่านผู้ฟังนะข้าวนี่อย่ากินเยอะเพราะว่าแป้งนี่มันจะกลายเป็นน้ำตาลได้ไวนะครับข้าวก็กินประมาณสักครึ่งจานเที่ยงครึ่งจานนะครับกินผักกินหญ้าเยอะๆนะประมาณนั้นนะเป็นโรคคนรวยนะครับพอรวยมีจะกินแล้วก็กินมากไม่ได้นะตอนเป็นเด็กบางคนก็บอกเขาพูดนะครับขอโทษนะครับบางคนก็บอกว่าตอนเป็นเด็กไม่มีจะกินอยากจะกินนู่นกินนี่ก็ไม่ได้กินพออายุมากขึ้นมีเงินมีทองเยอะก็กินไม่ได้อีกโดนควบคุมอาหารนะเป็นซะอย่างนั้นนะครับทีนี้เจ้าโรคเบาหวานเนี่ยนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็มีงานวิจัยนะครับงานวิจัยเกี่ยวกับเซนโทนกับโรคเบาหวานเขาออกมามันสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานได้ในอัตราที่สูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้ากินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเข้าไปเนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตง่ายๆเลยมันจะตื่นตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า alert alert นะตื่นตัวนอนไม่หลับกระฉับกระเฉงอยากทำนู่นอยากทำนี่มันขยันแต่ไม่เหนื่อยนะนอนไม่หลับแต่ไม่เหนื่อยทำไมมันถึงตื่นตัวพลังงานมันเยอะน้ำตาลถูกแปลงเป็นพลังงานเยอะจะทำให้ตื่นทัวกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยอยู่หลายวันจนกว่าน้ำตาลจะเข้าที่นะครับฉะนั้นใครที่กินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมันมีอาการตื่นตัวนอนไม่หลับนี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนั่นก็คือสภาวะร่างกายมันปรับน้ำตาลให้เป็นพลังงานมันกำลังจูนหาความสมดุล
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟ ช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย

ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: กำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของแม่ผันแม่ผันนี่แกมีลูกอยู่5คนอายุแก70กว่าจบป.3นะครับสามีแกตายตั้งแต่ลูกยังเล็กอายุได้2ขวบแม่ผันแกก็เลี้ยงลูกคนเดียวหนักเอาเบาสู้ทำไร่ทำสวนทำทุกอย่างเป็นคนขยันประหยัดมัธยัสถ์ทีนี้ด้วยความที่คิดว่าตัวเองด้อยการศึกษาก็แกก็ตั้งใจส่งลูกเรียนตามความสามารถของแต่ละคนจนจบปริญญาตรีกันทุกคนยกเว้นลูกคนโตแกนะครับชื่อนุชคือลูกคนโตนี่แกออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประถมต้นช่วยแม่ปลูกผักขายของที่ตลาดแล้วก็หาเงินเลี้ยงน้องทุกคนนะครับด้วยความอดทนแม้จะเคยนึกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองบ้างแต่ก็สู้นะครับเพื่อน้องๆทีนี้ลูกชายคนที่2นี่เรียนเก่งแล้วก็พอเรียนจบแล้วก็ไปทำงานบริษัทไต่เต้าจนได้เป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ต่างประเทศมีฐานะดีแต่งงานมีครอบครัวที่นั่นไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับส่งเงินมาช่วยทางบ้านบ้างเป็นช่วงๆแล้วก็เดือนหนึ่งก็โทรมาคุย 2-3 ครั้งแค่นี้แม่ก็ดีใจเพราะว่าแกมีลูกชายคนเดียวทีนี้ลูกสาวอีก3คนก็มีครอบครัวแยกย้ายกันไปอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดกันหมดแม่ผันก็อยู่กับนุชมาตลอดจนมาเมื่อไม่นานนะครับแม่ผันแกอายุพอ70กว่าแกก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสนะครับกินอาหารได้น้อยผอมลงแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลพอหนักขึ้นเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดหมอเขาก็ตรวจเขาก็พบว่าแม่ผันนี่เขาเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่2แล้วก็รักษาด้วยเคมีบำบัดฉายแสงอยู่ร่วมปีท่านผู้ฟังทีนี้ช่วงแรกแกก็แพ้ยานะครับผมร่วงมีอาการอาเจียนตลอดเวลาลูกแกก็อยู่กับแม่คนเดียวนะครับลูกสาวคนโตส่วนลูกสาวอีก3คนก็ผัดกันมาเยี่ยมอยู่เฝ้าไข้ได้ 2-3 วันก็กลับเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่มีการงานมีลูกนะครับลาไม่ได้มาได้แต่เสาร์อาทิตย์ลูกชายส่วนลูกชายที่อยู่ต่างประเทศนี่แม่ผันแกก็สั่งลูกว่าอย่าบอกเพราะว่าไม่อยากให้เป็นห่วงไม่อยากให้ทิ้งงานมาเยี่ยมทีนี้แกก็ดีขึ้นอยู่พักหนึ่งก็เริ่มหนักอีกนะครับขาซ้ายไม่มีแรงพูดไม่รู้เรื่องไม่ค่อยรู้สึกตัวบ่อยๆนะครับเวลาแม่ได้สติแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะครับปล่อยแม่ไปเถอะนะครับอยากกลับไปตายที่บ้านเราก็คืออยากจะให้ออกจากโรงพยาบาลนุชแกก็บอกว่าก็ให้กำลังใจแม่แล้วนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแม่นะครับแต่ไม่รู้จะบอกใครทีนี้แม่ก็อยู่ห้องป่วยหนักผู้ป่วยหนักตรวจเลือดเอ็กซเรย์สุดท้ายหมอบอกด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่ามีก้อนในสมองด้านขวาอาจจะเป็นก้อนมะเร็งแพร่เข้าสู่สมองได้แล้วว่าก็สอบถามญาติว่าจะให้ส่งไปรักษาที่กรุงเทพไหมคือถ้าประเมินแล้วสามารถผ่าตัดได้หลังผ่าตัดอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหารและหากปัสสาวะเองไม่ได้ก็ต้องคาสายยางเอาไว้ตัวเองนุชก็คิดว่าเราเรียนมาน้อยก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาญาติและน้องๆก่อนก็เลยโทรไปตามน้องชายที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็น้องสาวทั้ง3คนมาดูแม่น้องสาวที่เป็นครูก็บอกอยากจะเอาแม่ไปกรุงเทพไปรักษานะครับอีก2คนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกจะรักษาแบบพื้นบ้านแต่ว่าทีนี้พอลูกชายมาถึงเนี่ยนะครับก็ลูกชายมาถึงแกก็ลางานกลับมานะครับพอมาเห็นก็พบแม่อาการทรุดหนักก็โกรธนะครับต่อว่าพี่สาวตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนว่าดูแลแม่ยังไงให้อาการมากหนักมากอย่างนี้นะครับน้องๆเขาก็เงียบนะครับนุชก็เงียบก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าเป็นลูกชายที่แม่รักมากที่สุดลูกชายเขาก็ส่งแม่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนด่วนที่สุดแล้วก็กำชับหมอให้ช่วยแม่ให้ถึงที่สุดให้ปั๊มหัวใจใส่ท่อหายใจทำทุกอย่างให้แม่รอดพ้นวิกฤตถึงตอนนี้ครอบครัวแม่ผันนะครับทุกคนก็ซึมนั่งร้องไห้กันทุกคนแกรักษาอยู่โรงพยาบาลเอกชนประมาณ10กว่าวันไม่ไหวก็ต้องย้ายกลับบ้านเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากลูกชายเองก็อยู่แม่ได้ดูแลแม่ได้10กว่าวันนะครับก็ถูกตามกลับไปต่างประเทศเนื่องจากว่ามีงานต้องไปทำอีกแต่ก็กำชับว่าให้ดูแลให้แม่ถึงที่สุดทีนี้ในที่สุดแม่ผันแกก็ไม่ไหวนะครับแกก็จากไปด้วยความทรมานแต่สิ่งที่ผมเล่านี่นะครับผมไม่ระบุ ในรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่เล่าให้ท่านผู้ฟังว่าคือลูกชายเนี่ยเป็นคนที่รักแม่แม่ก็รักลูกชายมากแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมที่ภาวะกตัญญูเฉียบพลันที่พบเห็นได้บ่อยนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มักจะเกิดขึ้นกับลูกหลานในช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ทั้งในเวลาปกติและยามเจ็บป่วยพอถึงช่วงเจ็บป่วยระยะสุดท้ายก็มักจะทุ่มเททั้งเงินทองและความพยายามทุกอย่างเพื่อให้แพทย์ได้รักษาพ่อแม่ตัวเองเพื่อให้รอดชีวิตจนลืมคิดไปว่านั่นนะครับกระบวนการรักษานั้นผู้ป่วยเนี่ยมันทรมานนะครับถึงจะยื้อเพียงเพื่อจะยื้อชีวิตจากความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองตั้งรับไม่ทันทำใจไม่ได้คือมันเกิดขึ้นในสังคมเราท่านผู้ฟังที่จริงแล้วผมก็อยากจะบอกลูกๆทุกคนว่าการรักพ่อรักแม่กตัญญูเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาเฉพาะตอนที่พ่อแม่ป่วยนะครับหาเวลามาพูดมาคุยถึงไม่มีเงินก็ต้องมาพูดมาคุยอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กับพ่อแม่ร่มเงาญาตินั้นเย็นที่สุดท่านผู้ฟังครับนะครับดูแลเอื้ออาทรกันถึงไม่มีเงินคำพูดที่ดีๆนะครับการป้อนข้าวการซักเสื้อผ้าการบีบการนวดการกอดการหอมแก้มพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นยารักษาโยโรคที่ดีที่สุดนะครับการกอดกันพ่อแม่กอดลูกลูกกอดพ่อแม่การหอมแก้มการบีบการนวดใจนี่สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าแต่เงินอย่างเดียวอันนี้ก็เล่าให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในภาวะปัจจุบันนี้นะเล่าไปเรื่อยเลยท่านผู้ฟังนะเสียเวลากินเวลาไปเยอะแต่อยากเล่าให้ฟังจริงๆท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของแม่ผันแต่ว่าไม่ระบุว่าท่านอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนที่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมีปัญหากับชีวิตของเขาช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันก่อนดีกว่าท่านผู้ฟังต่อจากตอนที่แล้วแล้วก็เรื่องกรรมตีวัวเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ตอนไปหาเช่านะไปกับแม่เด็กมียายแก่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนั้นด้วยคือยายแสฟ้าอยู่ที่นั่นพอดีแกก็พูดเสียงดังอย่าไปให้มันเช่าไปให้มันเช่าทำไมจะให้มันเช่าทำไมให้มันอยู่ทำไมไม่ไว้หน้าเลยแล้วบอกว่าแขกใครเขาเช่าบ้านกันเขามีบ้านอยู่ทั้งนั้นก็ให้เขาสิเขาไม่มีที่อยู่นั่นน่ะแกก็บอกกับเขาแกดีเท่านั้นแขกทั้งนั้นส่วนใหญ่ดีแต่บางคนก็คนทุกคนร้อนไม่สนใจถามหาบ้านบอกไม่รู้ไม่บอกว่างั้นตอนที่อยู่ที่นั่นมีเพื่อนเช่าอยู่ใกล้ๆชื่อไอ้กรเคยเช่าอยู่ด้วยกัน2ห้องติดกันขึ้นลงบันไดเดียวกันรุ่นน้องรักกันมากมันชวนไปหาปลามันก็บอกจะไปหาที่ไหนเดี๋ยวก็โดนลูกกระสุนไปเถอะนะไปนะกับข้าวไม่มีจะกินแล้วเขาหวงนะไปเถอะนะไปเป็นเพื่อนกันหน่อยเอาไปก็ไปเลี่ยงไปไกลๆไม่ให้เห็นหาทอดแหสักกระเดี๋ยวมายืนทำตาปริบปริบหลับหลับลืมลืมทำตาเหลือกเหลือกอยู่แค่เอื้อมเนี่ยมันเข้าใจทำซะด้วยกับพริบปริบถี่ยิบเลยกลางคืนนึกว่าผีถ้ามันฟันนะเสร็จมันแน่เอาไฟฉายส่องทำตาปริบปริบมันว่าเนี่ยทำไมต้องมาหากินแถวนี้มาทอดแหเนี่ยเห็นผลมันตกไม่ได้ปลาแถวนี้ห้ามนาแถวนี้ห้ามเข้าใจไหมนาของพวกเรานี่ห้ามจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านเล่นงานเขาว่างั้นให้ไปซะดีๆตกลงทอดไม่ได้ฮะสองคนกับเพื่อนต้องกลับแม่มันหวงจริงๆไม่ให้หากินในนามเลยแต่มีอยู่คืนหนึ่งไอ้กรไม่อยู่ฝนมันตกทีนี้คุณธนงก็อดที่ลูกเมียก็อดไม่มีอะไรกินก็ออกไปหาปลาคราวนี้ไม่โดนคนนะโดนผีแขกหลอกมันเป็นดวงไฟแล้วก็มีหน้าคนมีหนวดคราวสีดำเห็นเลยมันพุ่งเข้ามาใส่คุณธนงนี่วิ่งน้ำบานเลยหงแหทิ้งหมดเอามาไม่ได้มันถ่วงวิ่งไม่คล่องมันไล่มาติดๆเลยวุดวิดวุดวิดจะโดนมันเล่นงานข้างหลังมันไล่มาจนถึงบ้านโอ้ยแทบตายตอนกลางวันถึงได้ไปถามหาแหเอากลับมาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละคุณธนงถึงได้เชื่อบอกผีมีจริงโอ้ยผีมีเยอะไม่ใช่แต่จะมีผีตายหงตายเก้งอะไรยังมีผีขโมดผีกระหังผีสากยังมีเลยแกบอกเอาไว้วันหลังแล้วจะเล่าให้ฟังยังมีอีกเยอะมาขนาดแกอายุขนาดนี้ยังรู้เห็นเจอผีมาซะไม่รู้ตั้งกี่อย่างแล้วนะแกเล่าให้ฟังครับคุณธนง
2: ที่จังหวัดอยุธยาปีนั้นหนาวกลางเดือน12น้ำนองตะลิ่งเนี่ยเขาลอยกระทงกันแต่ว่าตะขุนนี่แกไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเพราะว่าแกนอนเจ็บมานาน3เดือน แกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าแกเป็นโรคตับแข็งอายุก็มากตั้ง70กว่าแล้วถ้าผ่าตัดก็ต้องเสี่ยงมากอีกทั้งร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงเลยหมอก็ให้ลูกกับเมียหารือกันว่าจะเอายังไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าลูกเมียก็คุยกันลูกๆ3คนกับยายเนื่องเมียแกก็ปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดแล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากลับไปรักษาที่บ้านไปกินยาไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้ตาขุนตายเร็วอยากจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยเอามาบ้านชาวบ้านก็มาเยี่ยมถามข่าวกันว่าเป็นยังไงมั่งพอรู้ว่าตาขุนเป็นโรคตับแข็งก็แปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนตับแข็งก็พวกที่กินเหล้าเมายาหนักๆแต่ตาขุนแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาแล้วแกจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงก็ตามมาหมอเขาก็บอกอย่างนั้นชาวบ้านก็เลยพากันพูดว่าคนไม่กินเหล้าก็ตับแข็งได้เอ๊ะประหลาดจริงว่าอย่างนั้นตาขุนนี่แกเป็นคนดีไม่มีเรื่องมีราวกับใครเขาแกทำแต่งานวันๆก็อยู่แต่ในไร่ในนาแล้วก็ในสวนทำงานออกกำลังตลอดวันไม่เกี่ยวข้องกับเหล้ากับยาตาขุนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านลูกเมียก็หายาต้มยาโบราณมาให้กินควบกันไปกับยาหมอจากโรงพยาบาลช่วยกันสองยาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอาการมีแต่ทรุดหนักลงไปทุกวันต้องนอนจนสะโพกเน่าเพราะว่าเป็นแผลกดทับยายเนื่องก็พูดกับตาขุนอย่างสงสารบอกว่านี่มันเป็นเวรกรรมอะไรของแกวะเนี่ยตาขุนมันถึงได้เป็นอย่างนี้แกทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้มั่งหรือเปล่าวะเนี่ยข้าก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ยายเนื่องงั้นสงสัยจะเป็นกรรมจากชาติก่อนนะแกต้องทำมาไว้แน่แกอย่าคิดมากนะมันเป็นเวรกรรมคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นถึงชาตินี้ไม่ได้ทำชาติก่อนก็อาจจะทำไว้ก็ได้ข้ารู้แกไม่ต้องพูดหรอกแล้วยายเนื่องก็คุยกับลูกๆบอกว่าตาขุนนี่ทำกรรมอะไรไว้ถึงได้สะโพกเน่าลูกก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้นก็ตัวเขาเองยังไม่รู้คนอื่นจะมารู้ได้ยังไงเสร็จแล้วยายเนื่องก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งตาขุนเนี่ยเคยทำบาปไว้เมื่อครั้งที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกมีเต้านี่ตาขุนแกเคยทำบาปเอาไว้หนหนึ่งแกจำได้หรือเปล่าโอ้ยก็นึกไม่ออกอะแกเคยเลี้ยงวัวแกจำไม่ได้เหรอบ้านเราไม่เคยเลี้ยงวัวนี่ทำไมจะไม่เคยตอนแต่งกันใหม่ๆยังไงล่ะที่แม่แกให้มาตัวนึงอะไอ้ตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะเนี่ยเด็ดๆนึกไม่ออกตาขุนแกก็คิดตั้งนานเสร็จแล้วแกก็พยักหน้าเออใช่ๆก็นึกออกแล้วมันชื่อไอ้แดงเออนั่นแหละไอ้แดงนั่นแหละแกโมโหตีมันจนขาหักลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ในคอกแกจำได้ยังจำได้เออใช่ข้าว่าแกนี่ก็คงเหมือนอย่างวัวนั่นแหละกรรมวัวมันมาหาแกแล้วอะตาขุนตาขุนแกเงียบไม่พูดอะไรอีกแต่ว่ายายเนื่องยังพูดต่อตาขุนก็บอกให้ยายเนื่องหยุดพูดได้แล้วไม่อยากฟังก็ว่างั้นทำไมอะข้าไม่ชอบข้าอยากจะลืมข้าไม่คิดถึงมันนานแล้วคิดทีไรข้าปวดหัวทีนั้นแกอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะยายเนื่องก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ข้าเห็นว่าเป็นความจริงแกทำกับวัวไว้กรรมมันก็สนองแกข้าบอกให้หยุดพูดยังไงล่ะก็ไม่อยากจะฟังเออไม่พูดก็ไม่พูดยายเนื่องแกไม่พูดกับตาขุนแต่แกไปเล่าให้ลูกๆฟังว่าแกนึกออกแล้วตาขุนโดนกรรมอะไรเข้ากรรมทำไว้กับวัวหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวกันแล้วกรรมมันมาตามสนองตาขุนนะดูมันว่าเรื่องนี้ทำให้ตาขุนนี่กระวนกระวายใจมากแกถึงก็นอนลืมตาโพลงแล้วก็บอกกับยายเนื่องว่าแกกลัวตาย
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องกรรมตีวัวค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดมีมาตรฐาน GMP ห้าสับแล้วก็สินค้ามีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรนะครับทำมาหลายปี 7-8 ปีมานี้ลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ซื้อหาทดลองไปดื่มไปกินดูสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูในโบราณเขาว่าไว้ผมพูดก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใครพูดก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใครจะว่าดียังไงก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่าเราลองกันได้เงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนนะครับไม่ได้ทำให้เราจนเงิน 1,000 บาทไม่ได้ทำให้เราจนแต่ถ้ากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นมาก็ถือว่าคุ้มคุ้มครับท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดนะครับร่างกายของเราเนี่ยให้มันดูแลรักษาตัวเองให้ได้นะครับการที่ร่างกายจะดีมันต้องดีโดยองค์รวมนะครับไม่ใช่ดีจุดใดจุดหนึ่งเราไปหาหมอนะครับถ้าเราป่วยหลายอย่างเราเป็นโรคกระดูกเราก็เจอหมอกระดูกในขณะที่เราเป็นความหวานเบาหวานด้วยเราก็ได้ยาเบาหวานเป็นความดันด้วยเราก็ได้ยาความดันนะครับเป็นโรคผิวหนังด้วยก็ได้ยาผิวหนังเป็นโรคประสาทด้วยก็ได้ยาประสาทนอนไม่หลับก็ได้ยานอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ก็ได้ยากินข้าวไม่ได้ถ่ายไม่ออกก็กินยาถ่ายยามันก็เยอะขึ้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดนี่ผมอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าทำให้ร่างกายมันดีขึ้นโดยองค์รวมองค์รวมคืออะไรระบบขับถ่ายดีระบบหมุนเวียนโลหิตดีระบบหายใจดีนะครับระบบกล้ามเนื้อดีนะครับระบบย่อยอาหารดีพอมันดีทุกส่วนแล้วร่างกายมันจะค่อยๆเยียวยารักษามันเองทำยังไงเราจะทำให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองให้ได้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นจึงอยากจะฝากน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลิมให้กับท่านผู้ฟังที่รักไปทดลองดูนะครับลองดูสัก15วันนะไม่ใช่ลองดูขวด2ขวดเอาสัก3ขวดขึ้นไปให้ได้สัก15วันนะครับแล้วก็พิจารณาตัวเองดูกับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
5: ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณถามตัวเองว่าคุณรักที่จะเป็นอะไรแล้วเดินไปทำในสิ่งที่คุณรักและถ้ามันยากก็ให้บอกตัวเองว่ายากเพราะคิดสำเร็จเพราะทำลองดูทำเถอะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ

0: ของผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝุ่นกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร่องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องกรรมตีวัวแล้วก็เรื่องผีตะเคียนแผลงฤทธิ์จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เอ้ยตาขุนแกจะไปคิดอะไรวะคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายทุกคนน่ะแหละแกอย่าพูดเรื่องตายที่ข้ายังไม่อยากตายข้ากลัวไอ้วัวตัวนั้นมันตายยังไงข้าจำได้ไม่ลืมเลยมันนอนลืมตาโพลงยายเนื่องนั่นไปพยายามไม่พูดเรื่องวัวเพราะว่านึกสงสารผัวก็เลยนิ่งเงียบเสียแต่ว่าตาขุนก็ยังพูดเรื่องที่วัวมันต้องตายเพราะว่าแกไปตีมันแกเคยห้ามไม่ให้ยายเนื่องพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้แกกลับพูดซะเองคือเจ้าวัวตัวนั้นมันดื้อรั้นไม่เชื่อไม่ฟังแกก็เลยฟาดมันไม่ยั้งตามเนื้อตามตัวตีตามตัวไม่สะใจตีขามันเข้าอย่างไม่นับเลยจนกระทั่งมันล้มลงในคอกจากนั้นก็ไม่ลุกอีกเลยนอนจมสิ่งสกปรกอยู่ในคอกนี่นานเป็นเดือนสีข้างก็เน่าเฟะมันร้องอย่างน่าสงสารเสร็จแล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วแกจะพูดทำไมอะตะขุนก็ไหนแกห้ามไม่ให้ข้าพูดนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องพูดเออสงสัยเขาจะให้แกพูดสารภาพบาปที่แกทำมาไว้อะมั้งใครให้พูดอะก็เจ้ากรรมในเวรนะที่แกอย่าพูดไอ้เรื่องน่ากลัวข้ายังไม่อยากให้เจ้ากรรมในเวรมันมาตอนนี้หรอกตะขุนนี่แกกลัวตายมากแม้แกจะไม่ไหวแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อยากตายบอกยายเนื่องให้ไปหาพระมาไว้ใกล้ๆเพราะว่าแกเห็นผีวัวมาหาตอนดึกๆเงียบๆคนนอนหลับกันหมดเนี่ยแกตื่นมาเห็นวัวผีมายืนตรงหัวนอนมันมาจริงๆแล้วตะขุนฮะนี่ยายเนื่องเขาจะหลอกแกหาสวรรค์อะไรมันจะขวิดข้าขันหนีมันไม่ได้แกไปเอาพระมาตั้งที่หัวนอนข้านี่มันจะได้ไม่มากวนข้ายายเนื่องก็ไปยกพระบูชามาตั้งไว้หัวนอนตะขุนก็ยกมือไหว้ท่วมหัวโอ้สาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถอะเสร็จแล้วกลางคืนตอนดึกตะขุนก็เพ้อยายเนื่องนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ปลุกผัวลุกนั่งนิ่งฟังอยู่ว่าตะขุนละเมอเรื่องอะไรก็ไอ้เรื่องวัวนั่นแหละข้าไม่ได้ตั้งใจทำเองนะข้าไม่ได้ตั้งใจก็เองมันดื้อข้าไม่อยากจะทำหรอกไม่อยากจะทำเองยกโทษให้ข้าด้วยนะอย่าทำข้านะยายเนื่องได้ยินตะขุนร้องดังมากก็เขย่าตัวปลุกให้แกตื่นแกก็ตื่นมาพร้อมกับความหวาดกลัวยายเนื่องก็บอกว่าแกฝันไปฝันเหรอโอ้ยทำไมมันเหมือนวัวมาจริงๆเลยวะยายเนื่องไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรหรอกตะขุนแกก็ปลอบผัวแกจนสงบก็ม่อยหลับไปตะขุนก็ร้องเอะอะขึ้นมาอีกคราวนี้ตะขุนไม่ได้หลับแต่ว่าลืมตาอยู่โบกมือไปโบกมือมาโอ้ยายักวิดเจ็บโอ้ยเจ็บไปพ้นไปยายเนื่องเขย่าแขนตะขุนรู้ตัวแต่ว่าตะขุนนอนตาเหลือกนะโบกมือร้องลั่นแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวบอกยายเนื่องว่าวัวมาขวิดเอาขวิดที่ไหนอ่ะหัวนอนน่ะอุ้ยหัวนอนน่ะมีแต่พระวัวผีไม่มาหรอกตะขุนยกมือไหว้ท่วมหัวพึมพำสาธุสาธุตะขุนบอกยายเนื่องว่าวัวมันจะมาเอาแกไปแกไม่อยากไปก็ไล่มันก็ขวิดแกเจ็บมากเจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแกนี่เป็นแผลไปหมดแล้วยายเนื่องก็บอกตะขุนว่าไม่ได้เป็นอะไรตะขุนก็ไม่เชื่อบอกว่าเจ็บไปหมดเลยวัวมันขวิดมันจะเอาแกไปอยู่ด้วยแกกลัวมากไม่อยากไปไม่อยากตายไปนิมนต์พระมาที่บ้านหน่อยอยากจะถวายสังฆทานอย่าว่างั้นตอนเช้ายายเนื่องวันนิมนต์พระมาให้ตะขุนถวายสังฆทานตะขุนก็สบายใจมากขึ้นที่ได้ทำบุญแกก็บอกยายเนื่องว่ายังไม่อยากตายแต่ถ้าเขามาเอาตัวไปจริงๆแกก็คงจะขัดขืนเขาไม่ได้แกให้ยายเนื่องเรียกลูกๆมาพร้อมหน้ากันทั้ง3คนแล้วก็สั่งเสียให้รักใคร่ไม่ทะเลาะกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันอย่าคิดเล็กคิดน้อยทำอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอล่วงเกินกันก็ต้องให้อภัยกันแล้วที่สำคัญอย่าทำเวรทำกรรมเพราะมันหนีไม่พ้นดูแกเป็นตัวอย่างทำยังไงก็ได้อย่างนั้นชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกลูกเมียก็น้ำตาไหลพรากสะอึกสะอื้นบีบมือบีบแขนแกหลังจากแกสั่งเสียเสร็จแล้วตะขุนก็พูดไม่ได้อาการเพียบหนักนอนลืมตาโพลงตั้งแต่บ่ายไม่พูดอะไรเลยแล้วขาดใจตายตอน2ทุ่ม ลืมตาโพลงเหมือนกับวัวตัวนั้นยายเนื่องต้องปิดตาให้แกกลั้นสะอื้นด้วยความสงสารจับใจครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวหน่อยผู้ใหญ่โสครับแกเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณสัก20กว่าหลังคาเรือนที่กลางดงสีชมพูเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายหมู่บ้านนี้อยู่กลางดงทึบชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดำรงชีวิตอย่างสงบที่หมู่บ้านนี้ก็มีผู้ชายวัย28ปีชื่อนายทวนนี่ปลูกกระท่อมอยู่ท้ายไร่ผู้ใหญ่โสนายทวนคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมขลังโดยเฉพาะเรื่องมนต์เสน่ห์เมตตานี่มหาระรวยนี่เป็นที่เรื่องลือว่าขลังว่ากันว่านายทวนนี่ไปเรียนวิชาไสยศาสตร์กับพระธุดงค์เขมรได้รับการถ่ายทอดไสยเวทมนต์ขลังมาไม่น้อยจนสามารถบังคับพูดผีวิญญาณร้ายได้ชาวบ้านคนไหนถูกผีเข้าวิญญาณสิงเนี่ยต้องพึ่งพานายทวนนี่ไปขับไล่ให้ชาวบ้านก็เลยเรียกกันหมอทวนหมอทวนเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามคุณผู้หญิงคนไหนที่หมอทวนพึงใจนี่ยากนักที่จะรอดพ้นเงื้อมมือไปได้แล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่เหมือนกันที่หมอทวนไม่ได้มีรูปร่างหน้าสนิทเสน่หาต่อเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่เป็นชายหนุ่มหน้าตาพื้นๆธรรมดาแต่ว่าหญิงสาวหลายหมู่บ้านที่หมอทวนเข้าไปมีไมตรีผูกพันเนี่ยจะยินยอมให้หนุ่มคนนั้นร่วมพิรมสมสู่ทุกรายไปแต่ว่าหมอทวนนี่ไม่เคยรับผู้หญิงคนไหนเป็นเมียมาอยู่ด้วยอย่างออกหน้าออกตาแต่ละวันก็จะตระเวนไปหลับนอนกับผู้หญิงที่ตกเป็นเมียคนนั้นคนนี้เป็นที่สำราญจนกระทั่งได้รับสมญาว่าหมอทวนขุนแผนหมอทวนขุนแผนไม่ได้ทำไร่ทำนาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนอื่นถึงจะมีเมียมากมายหลายคนก็ไม่ได้เคยเลี้ยงดูมีหนำซ้ำยังเป็นฝ่ายพึ่งพาผู้หญิงพวกนั้นอีกต่างหากทำตัวเหมือนกับคนร้อนวิชาไม่เคยอยู่เป็นที่หรือว่าอยู่ที่ไหนนานๆเช้าวันหนึ่งหมอทวนขุนแผนก็มาหาผู้ใหญ่โสนะพอเห็นหน้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะผมต้องบอกพี่ผู้ใหญ่ตรงๆก่อนว่าลูกสาวพี่ผู้ใหญ่เนี่ยผมขอเป็นเมียนะเองจะบ้าไปแล้วไอ้ทวนใครยังไม่มีเมียจะมีลูกสาวได้ยังไงก็ลูกสาวพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงต้นตะเคียนท้ายไร่ใกล้กระท่อมที่ผมอยู่ไงลูกสาวพี่ผู้ใหญ่อยู่ในเขตไร่ของพี่ก็ต้องขอกันก่อนตามธรรมเนียมให้มันถูกต้อง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องผีตะเคียนแผงลิฟยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่ออีกตอนหนึ่งก็จบแล้วจากน้ำมะกุฎแตรพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือโทรในเบอร์โทรที่เขาประกาศในรายการที่ผมประกาศออกไปเลยโทรหาเขาเอามาส่งให้หน่อยไม่อยากจะไปโควิดไม่ไปแล้วไม่ออกจากบ้านนะกักอยู่คนเดียวนะครับให้เขามาส่งที่บ้านถ้ากลัวว่ากล่องที่เขามาส่งมันกลัวติดเชื้อเอาตากแดดสัก10นาที2-3 นาทีมันก็ตายแล้วแหละที่จริงไอ้เชื้อโควิดเนี่ยตากแดดก่อนก็มาส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจได้ของยื่นหมูยื่นแมวกับท่านผู้ฟังครับน้ำมะกุฎตรามานาพนาลินฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมากๆนะครับที่ได้ซื้อเมตตาน้ำมะกุฎไปดื่มไปกินไปทานกันนะครับใช้ดีก็บอกต่อนะครับถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้มีกำลังอยู่กับท่านผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่ปวดเข่าแล้วก็เป็นกระเพาะอยู่จังหวัดสุรินทร์ดื่มแล้วจะดีหรือไม่ดีขึ้นยังไงก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: กับสวัสดีครับพี่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินกับพ่อพี่น้องมาพ่ออีกคนหนึ่งครับนั่งอยู่ข้างๆผมนี่เข้ามาฟังน้ำกันมาถามพร้อมกันผมก็ไม่เคยถามเพิ่นเห็นหน้าก็ถามเลยคือกันจับจูดเอาเลย ครับผมซื้อพี่หยังครับ
4: พี่สมพงษ์อุดหนุนจ้ะ
3: สมพงษ์อุดหนุนตั้งดังแน่ก็ได้หรอ
4: จ้ะ
3: พี่สมพงษ์
4: อุดหนุนอายุ55ปี
3: 55ปีเอาคึกสาวอยู่ได้ชื่อจัง45 45 46อีหลีบ่แม่นว่าย่องเด้เนี่ยครับ45 46อยู่บ้านใหญ่บ้านเลขที
4: ่บ้านเลขที่303นะบ้านสว่างนิยม
3: บ้านสว่างนิยมตำบลโคกตะเคียนกับเชิงสุรินทร์
4: จ้า
3: เออเอาถามตรงๆเข้าประเด็นเลยก่อนสิมากินน้ำมะกรูดนี่สุขภาพน้ำตนน้ำโตมันเป็นยังไงพี
4: ่มันคัดหัวเข่าเนี่ยเวลานั่งเวลาลุกจังซี่มันก็สิคัดมันต้อง มันเจ็บน่ะ
3: เจ็บ
4: จ้าม
3: ีเสียงบ
4: ่บ่มีเสียงดอกแต่ว่ามันเจ็บจ้า
3: ขัดว่าเฮานั่งท่านพี่หรือลุกท่านพี่นี
4: ่เวลาเฮานั่งจังซี่เฮาลุกขึ้นนี่มันสิเจ็บ
3: เจ็บแห้งบ่
4: จ้าเจ็บแห้ง
3: เป็นตลอดเวลาบ่
4: บ่ตลอด
3: ช่วงนั่งนั่งแล้วลุกนี่เป็น
4: จ้า
3: แต่ปกตินี่บ่เป็น
4: บ่เป็น
3: เฮาไปหันไปนี่บ่เป็นแต่ว่าคั่นได้นั่งแล้วลุกขึ้นนี่เป็นเลย
4: จ้าวันนี้ก็ในท้องมันก็ออกห้อนท้องมันชอบจุก
3: จุกท้อง
4: จุกท้องแล้วมัน
3: เสียดท้องออกห้อนท้อง
4: จ้าออกห้อนท้อง
3: จ้าเป็นในเข่านี่คิดว่ามันเป็นอย่างเคยไปหาหมอบ
4: ่บ่เคยไปหาดอกหมอ
3: โอเคบ่เคยจะรักษาจังได๋ในเข่านี
4: ่บ่ได้รักษาหยังเลย
3: คนออก
4: กับเขาน่ะหัวเข่านี่แต่ว่าจะคนเอาแต่ว
3: ่
4: า
3: ใน
4: ท้องนี่ไปหาหมอนำคลินิกประสาท
3: เพิ่นว่าเป็นหยัง
4: เพิ่นว่าเป็นโรคกระเพาะ
3: เป็นโรคกระเพาะ
4: จ้า
3: เป็นมาดนยังไงจุกทองเจ็บทอง
4: จ้าดนแล้วจ้า
3: จักปีแล้ว
4: เป็นมาปีกลัวกลัวนี่แหละ
3: ปีกลัวกลัวแล้ว
4: จ้า
3: อ๋อกัดเป็นคู่มือบ่จุกทองนี่มั้ย
4: จ้าสมมือหายแล้วจ้า
3: แต่ก่อนมั้ยเป็นคู่มือบ่เป็นแบบ
4: ประจําบ่ได้สมมือดอก
3: เป็นบางนี่เป็นจักเทื่อ
4: มันเป็นบางเทื
3: ่ออ๋อก็เพราะมันจุกมันเสียดมากกับเฮาก็บ่สบายนะโต
4: จ้า
3: ก็มีอยู่2
4: อย่าง
3: 2อย่างมีแนวอื่นอีกบ่
4: บ่มีแค่นี
3: ้มีแค่นี้แต่แค่นี้ก็พอรำคาญแล้ว
4: จ้าแค่นี
3: ้บ่สบายใจ
4: บ่สบายใจ
3: คิดว่าเฮามีโรคไข้ไข้เจ็บก็บ่สบายใจแล้ว
4: จ้า
3: เออเอาล่ะที่นี่ไปจังได๋มาจังได๋เด้มากินน้ำมังคุด
4: ได้ยินหมู่บ้านน้องกันนี่แหละเขาเว้าบอกว่าฟังดีเจก้านกล้วยน่ะ
3: บ้านข้าง
4: ๆจ้า
3: เขาว่าเขากินดี
4: จ้าก็อยากหาย
3: เห็นจากคนที่เขาว่าเขากินดีจากคน
4: เห็น2คน3คน
3: 2 3คนไผว่าก็กินดี
4: จ้า
3: ไปน้ำแน่เอาน้ำมาดิ
4: ไปๆว่าก็กินดีกินดีเหรออยากกินน้ำ
3: ลองเบิ่ง
4: ๆจ้ะ
3: ก็ลองตอนแรกจักขวด
4: เอาไปเลย3ขวด
3: จ้ะโอ้แสดงว่าใจขนาดนี้เอาเลย3ขวดใจอยากหายแม่นอยู่เพราะว่า1มันก็บ่แพงจนเกินไปเฮาก็พอซื้อได้2เห็นคนข้างๆเขากินดีเฮาก็อยากหาย
4: จ้ะ
3: โรคไข้ไข้เจ็บเฮาเป็นมาร่างกายเฮานี่มันมีค่าหลายกว่าพันกว่าบาท
4: จ้ะ
3: เพราะว่าหัวเข่าก็ดีท้องก็ดีนี่อวัยวะต่างๆมันตีเป็นค่าเป็นเงินบ่ได้มันแพง
4: จ้ะ
3: ก็ซื้อมากิน
4: จ
3: ้าโอเคล่ะซื้อมากินนี่ลองให้ฟังแน่2 3 4 5มื้อแรกมันเป็นยังไง
4: มื้อแรกมันสิเจ็บไปหมดนอนมันเจ็บน้ําแขนน้ําขา
3: จ้ามื้อแรกเลยไล่เลย
4: จ้า
3: เออแสดงว่ากินถึกแล้ว
4: มันนี่ว่ามันเป็นหยังเนาะคือว่าเจ็บแท้เขาว่าบ่แม่นบ่ถึกบ่เขาว่ากินยานี่เขาว่า
3: อันคั่นกินแล้วอยู่ซื่อๆไสบ่มีหยังเกิดขึ้นนี่อันนั้นถือว่าบ่ถึก
4: ก็เลยกินลองเบิ่งไปอีกกินกินไปบัดนี้มันสิเบาโตขึ้น
3: บัด
4: มื้อหลังจ้าได้ 4-5 มื้อขึ้นมา
3: แล้ว
4: สิเบาโตท้องก็หายแสบ
3: เออ
4: จ้า
3: ท้องหายแสบนี่จังมือมันหายติ
4: หมดขวดนึง
3: หมดขวดนึงนี่บ่แสบเลย
4: จ้าบ่แสบหายบ่แสบเพราะเถื่อฮอดเดียวนี
3: ่แต่ก่อนเจ้าเจ็บท้องเสียดท้องนี่เจ้ากินอาหารเผ็ดส้มตำนมจีนซุปนั้นกินได้บ่แต่ก่อน
4: บ่ค่อยหันกินน้ำมู
3: บ่ค่อยหันกินน้ำมู
4: จ้าแปลว่าท้องบ่ดีบ่ค่อยหันกินน้ำมู
3: กินของเผ็ดก็บ่ได
4: ้จ้า
3: แต่ว่ากินน้ำมังคุดขวดนี่นี่ไปเมื่อไปขวดนึง
4: จ้า
3: บ่แสบแล้ว
4: จ้าบ่แสบแล้ว
3: ตอนนี้กินไปจักขวดแล้ว
4: เมื่อ3ขวด
3: 3ขวด
4: จ้าก
3: ินตำบักหุ่งได้ยัง
4: กินน้อยๆบ่ค่อยหัน
3: กินบ่เป็นยังกับบ่หันแต่ว่าบ่แสบท้องแล้ว
4: จ้า
3: หัวเข่าได้เป็นยังได
4: ้หัวเข่าก็คือจังไข้แน่แล้วแต่ยังบ่ทันเด็ดขาดจ้า
3: บ่เป็นยังบ่ทันเด็ดขาด100นี่มันดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์50 60 70 80ประมาณเท่าใด
4: 80%
3: ประมาณ 80% อ่ะก็โอเค 80% ก็ถือว่าคุ้ม3ขวดจะกินอยู่จักมื้อ
4: 3ขวดกินอยู่หลายมื้ออยู่กินเศร้าแรงเศร้าแรงอยากหาย
3: ก็บ่ต้องกินหลายอย่าเฝ้าอยากหายใจเย็นๆกินทีละครึ่งแก้วกินน้ําได้หลายเศร้าแรงเศร้าแรง3ขวดมันกินได้เป็นเดือนพุ่นได้กันผู้กินเป็นเกือบๆเดือนพุ่นได้
4: จ้าบ่ฮู้แล้วเนาะ
3: ใส่ไปเรื่อยแล้วแซ่บก็ใส่ไปเรื่อยไปดิดีใจบ่
4: จ้าดีใจค่ะ
3: คุ้มบ่
4: คุ้มอยู่
3: เสียดายเงินบ่พันกว่าบาทซื้อไป3ขวด
4: บ่เสียดายดอก
3: บ่เสียดาย
4: จ้า
3: บ่คันเสียดายก็เอาสิเอาเงินขึ้นให้แต่ให้ปวดคือเก่าสิเอาบ
4: ่บ่เอา
3: ขึ้นให้ 2,000 เอาขึ้นให้ 2,000 แต่ว่าให้เป็นกระเพาะคือเก่าปวดเข่าคือเก่าเอาบ
4: ่บ่
3: เอาแสดงว่าคุ้มมีหลีก็ซั่นคุ้มมีหลีก็คือบ่เสียดายเงิน
4: จ้าบ่เสียดายเงิน
3: บ่เสียดายเงินเลยก็โรคกระเพาะก็บ่เจ็บบ่แสบแล้วเข่าก็ดีขึ้นมา 80% แล้ว
4: จ้า
3: สิกินต่อไปเรื่อยๆบ่
4: จ้าว่าสิกินต่อไป
3: ครับก็ดีใจนําเอาเรานี่ความจริงเนาะ
4: จ้า
3: ครับบ่มีว่ามาตั๋วมาหยังบ่แม่นเน
4: า
3: ะเออๆครับนี่ครับท่านผู้ฟังกับเสียงของ พี่สมพงษ์อุดหนุนอายุ55ปีอยู่บ้านสว่างนิยม
4: จ้าน
3: ะครับท่านผู้ใดฟังเสียงนี้แล้วสงสัยจังได๋บ่เสือกมาถามหาได้
4: จ้ามาถามหาได้
3: เขาฮู้จักหมดบ
4: ่ฮู้จักหมดเลย
3: จ้าได้ถามหาว่าจังได๋เขาเอิ้นจังได๋
4: พี่สมพงษ์นั่นแหละ
3: เขาเอิ้นสมพงษ์
4: จ้า
3: บ้านสว่างนิยมนี่จำได้เลยตำบลโคกตะเคียนกับเชิงสุรินทร์
4: จ้าม
3: าถามเบิ่งว่าได้กินน้ำมะกรูดอีหลีบ่กินกับไปขวดนึงหายแสบท้องอีหลีบ่พวกเขาดีขึ้น 80% ดีบ่อีหลีบ่
4: จ้า
3: ให้มาถามเบิ่ง
4: จ้าให้มาถามเลย
3: ยันตีลังกายันเสียดายบ่มีเบอร์โทร
4: อยู่ชื่อบ่ได้จ้ามี
3: มีอยู่ชื่อบ่ได
4: ้ชื่อบ่ได้ว่าถ้าแม่น้องก๊อฟก็ฮู้แหละเบอร์โทรจ้า
3: ครับ
4: บ้านติดกันอยู่
3: จ้าทางบริษัทก็ดีใจนำพี่สมพงษ์เน
4: า
3: ะ
4: จ้า
3: ให้สุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยนะสุขกายสุขใจเด้อพี่เด้อครับผมครับสวัสดีครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมะกรูดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผีตะเคียนแผลงฤทธิ์จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ไอ้ที่เองพูดเดี๋ยวเองหมายถึงนางตะเคียนหรือยังไงก็จะมีใครที่อีกครับผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมมา3วันแล้วสวยจับตาจับใจเหลือเกินผิวงี้ขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดีไอ้ทวนนี่เองคิดจะลามปามกับนางตะเคียนจะเลอะนางตะเคียนเขาไม่ใช่คนนะเว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนเป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนมองไม่ได้ไงผู้ใหญ่โสเห็นหมอทวนขุนแผนมันกำเริบอหังกาไม่รู้อะไรควรไม่ควรแกก็มันไส้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็เตือนสติไอ้ทวนเอ็งเลิกคิดบ้าๆแบบนั้นสักทีเถอะนะผีนางตะเคียนเนี่ยไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นได้นะเอ็งถ้าทำให้นางตะเคียนโกรธขึ้นมานะอาจจะถึงชีวิตอยู่นะค่ะขอเตือนไว้นะแทนที่ไอ้เจ้าจอมเจ้าชู้จะเกิดสติยังคิดมันหัวเราะอย่างขนองผมไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่ไอ้แค่ผีนางตะเคียนไม่เท่าไหร่หรอกคอยดูไปก็แล้วกันว่าผมจะเอานางตะเคียนมาเป็นเมียได้หรือเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้วผู้ใหญ่โสก็อดจะหวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิฤทธิ์นางตะเคียนร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับกำเริบเสบสารถึงขั้นจะเอานางตะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนามินยามผู้มีฤทธิ์ตรงๆแล้วอะไรจะเกิดกับมันหมอทวนขุนแผนนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายสินไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่คนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่าในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกแล้วคือขณะที่หมอทวนทำพิธีอยู่ในกระท่อมเนี่ยต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกราวกราวเหมือนหนึ่งจะหักโค่นทลายราบลงกับดิน ปฏิกิริยาน่ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิมแล้วต้นตะเคียนก็สั่นไหวเกลียวกราวเช่นเมื่อคืนก่อนแต่ดูมันว่าคืนนี้จะสั่นหนักยิ่งกว่าคืนแรกเช้าวันรุ่งขึ้นหมอทวนขุนแผนก็ออกจากกระท่อมด้วยท่าทางเป็นปกติดูกระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาเจอหน้าผู้ใหญ่โสจวนสำเร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่คืนนี้แหละนางตะเคียนไม่รอดมือฉันได้อย่างเด็ดขาดเลยคืนนี้ละผู้ใหญ่ก็ดูผู้ใหญ่โสก็พูดอะไรไม่ออกจะตักเตือนมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไอ้เจ้าหมอทวนลงมือทำการเกินเลยไปไกลแล้วแล้วก็ทีท่าที่มั่นใจทั้งไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ทำให้ผู้ใหญ่โสเองก็เกิดความลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าชู้อหังกาคนนี้มันจะสามารถสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเคียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเคียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกราวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสแล้วก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้วนั่นก็คือสยบนางตะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมครามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้คว้าปืนลงจากบ้านพอดีมีชายชะกันลูกบ้านอีก 5-6 คนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปกระท่อมหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผล่ประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนเนี่ยยืนถือดาบกวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วยตื่นกลัวสุดขีดแล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลอ่ะมันยังใช้ดาบฟันอากาศครุมครามครุมครามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสากระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันจับตัวแม้จะจับตัวได้และกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยโอยเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอ่นเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนตายในลักษณะเหลือกลานตาเหลือกเบิ่งค้างเหมือนกับพบกับความน่ากลัวสยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ใหญ่โสและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้แล้วที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นผื่นไม่ผิดกระถูกมือทรงพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โสเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณเทพชูทับทองฟังว่าเมื่อเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนแล้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างที่สุดการเสียชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมมือของนางตะเคียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นการตายของคนที่คิดแต่เรื่องเจตนาลามกบัดสีโดยที่แบบนี้ฟ้าดินไม่ให้อภัยหรอกครับอย่าว่าแต่นางตะเคียนเลย
2: ท่านผู้ฟังครับคนเราพออายุมากขึ้นนี่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความเสื่อมในเรื่องกระดูกคนสูงอายุนี่เขาบอกว่ากระดูกมันจะเปราะท่านผู้ฟังเปราะแล้วก็หักง่ายนะครับล้มห้องน้ำนิดเดียวมันก็เปราะแล้วแคลเซียมที่สลายออกจากกระดูกนี่ก็จะไปเกาะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนเช่นชายโครงทำให้การเคลื่อนไหวของทรงอกลดลงความยาวของกระดูกสันหลังนี่มันจะลดท่านผู้ฟังมันจะลดลงนะหมอนรองกระดูกจะบางลงกระดูกสันหลังก็จะเริ่มผุมากขึ้นหลังก็จะค่อม
5: ลังค่อมเอียงมากขึ้นนะครับความสูงจะลดลงถ้าในช่วงอายุ 20-70 ปีนี่ความสูงมันจะลดลงประมาณ2นิ้วกระดูกมันจะกลวงฉะนั้นในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่นะครับการกินแคลเซียมอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆนี่ก็จะช่วยได้กินนมกินอะไรบ้างแล้วมีอย่างหนึ่งที่มันจะเสื่อมในระบบผู้สูงอายุครับท่านผู้ฟังก็คือระบบประสาทความจำนะพูดง่ายๆนะคนแก่ได้หน้าลืมหลังนะความจำในอดีตคนเราพออายุ70เนี่ยความจำในอดีตเนี่ยจะจำได้เป็นบางเรื่องแล้วก็ความจำในเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับก็จะจำได้เป็นบางเรื่องแต่บางคนนี่เอาผ้าขาวม้ามัดหัวเอาไว้นะครับพักเอ้ยผ้าขาวม้าฉันไปไหนเนี่ยบางทีมัดหัวไว้ก็ลืมผมก็ยังเคยเป็นนะแว่นตาบางคนใส่ตาอยู่ดีๆแล้วก็ดึงขึ้นไปเสยศีรษะเอาไปเสยผมเสียบไว้บนผมก็หาแว่นตาก็มีแต่บางคนออกจากบ้านเดินไปสักพักหนึ่งเอ๊ะฉันล็อกบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยกลับมาดูใหม่อ๋อล็อกแล้วก็มีนะผมก็เป็นนะคือมันลืมอะไรง่ายๆอย่างนั้นนะครับพออายุมากเนี่ยมันลืมง่ายนะครับบางคนก็จำได้เป็นบางเรื่องแต่ที่จำดีเนี่ยผมสังเกตท่านผู้ฟังนะคือคนที่ยืมตังค์นะผมสังเกตเนี่ยเก็บตังค์ไว้ตรงไหนผมสังเกตยายผมนี่จำดีนะใครยืมตังค์เอาตังค์ไปเท่าไหร่นี่จำดีนะแต่ว่าบางคนนี่ลืมดียืมตังคนอื่นบางคนจำไม่ได้อ๋อฉันเป็นหนี้เธอเหรออย่างนี้ก็มีไม่ถูกนะครับถ้าความจำแบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือคนเราพออายุมากขึ้นนี่มันเสื่อมครับท่านผู้ฟังมันเสื่อมอะไรก็เสื่อมนะครับกระดูกก็เสื่อมระบบความจำก็เสื่อมน้ำมันคุ้นสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรนี่ผมไม่อยากบอกว่ามันเหมือนกับการมาชาร์จแบตให้ร่างกายของเรานะครับเหมือนกับการมาชาร์จแบตให้ร่างกายของเราสมมุติว่าแบตมันจะหมดเนี่ยเราไปชาร์จมันก็จะได้ไปอีกเฮือกหนึ่งเหมือนกันนะครับบางคนร่างกายที่ผมไปเจอมาทั่วประเทศนะครับทรุดลงนะอะไรก็ไม่ดีมือก็ชาตาก็ฟางหูก็ฝ้าได้ยินไม่ค่อยชัดระบบหมุนเวียนโลหิตก็ไม่ค่อยดีพอได้ดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเข้าไปเนี่ยเหมือนเขามีฟื้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเยอะมากครับหลายคนที่เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นใครที่เจอภาวะอาการเสื่อมนะครับอยากจะยืดตัวเองออกไปสักพักหนึ่งอย่างแข็งแรงให้ทดลองดูนะครับทดลองดีกว่านะครับไม่อยากจะบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เหมือนโฆษณาอยากจะขายของมากเกินไปลองเถอะนะครับท่านผู้ฟังนะครับเราลองมาหลายอย่างกินมาหลายที่นะครับทดลองมาหลายแบบลองน้ำมังคุดอีกสักตั้งหนึ่งเอานะกัดฟันลองมันดูนะครับลองแล้วเป็นยังไงแบบไหนโทรมาหาโทรมาคุยกันนะครับโทรมาหากับผมพันโทไพโรจน์พนาลินหรือว่าท่านใดที่กินแล้วมันดีเอ้ยฉันกินดีวะอยากจะบอกอยากจะเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองกินนะมันดียังไงให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศนะครับผมเปิดไปทั่วประเทศทุกจังหวัดให้เขาฟังกันเนี่ยฉันกินดีนะเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลก็โทรมานะครับถ้าหากว่าได้เจอกันก็โชคดีไม่เจอไม่เป็นไรฝากเบอร์ไว้ผมจะโทรกลับเองจะได้ไม่เปลืองตังค์กับท่านผู้ฟัง
6: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่

0: อร่อยอย่างลงตัว
1: ถังเช่าแซมสันพรัดถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพรัด1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: ซมซันพัทดีทอล์กเครื่องดื่ม
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและส่วนเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันพัทดีทอล์กเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีทอล์กแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

เสียงช่วงนี้ก็ฝนตกนะที่ไหนฝนตกบ้างยกมือขึ้นโอ้โหกระดิ่งกระดึ่งไปหมดละได้ยินแต่เสียงน้ำจะท่วมไหมปีนี้แต่ตอนที่คำพยากรณ์เนอะก็บอกว่าน้ำน้อยเดี๋ยวต้องดูกันนะน้ำน้อยก็ไม่ดีนะน้ำมากไปก็ไม่ดีนะต้องพอดีพอดี นะต้องพอดีพอดีถึงจะดีนะตื่นกันหรือยังคะนะท่านเอ๊ะอย่างรุ่นเราเนี่ยเขาเรียกไม้ใกล้ฝั่งไหม นะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะเมื่อสักครู่ท่านร้องเพลงให้เราฟังไปสองเพลง

0: เยิ้มอะไรอีกอะนะเริ่มเป็นไม้ใกล้ฝั่งต้องนั่งคิดเหลือชีวิตยาวนานสักปานไหนเมื่อหมดกรรมจำพรากจากโลกไปจะมีใครชื่นชมสมบัติเราถึงมีบุตรสุดรักก็อยากพึ่งสักวันหนึ่งก็รักตัวครอบครัวเขาพ่ออุตส่าห์หาให้คงไม่เอาร้วนของเก่าเกินวัยไม่อยากรับมองโถถ้วยสวยสีที่เคยคุ้นเริ่มหมดเงาขาวขุ่นเพราะฝุ่นจับหนังสือเก่าเบียดเสียดขี้เกียจนับจุ่มยังนั่งนึกนะต้องหมดทุกอย่างเลยเนี่ยนะไอ้ที่เราเคยสะสมไว้มันเขาอาจจะไม่ชอบเนาะอันนั้นก็ต้องปล่อยละนะนะหนังสือเนี่ยนั่งมองหนังสือตัวเองเรียงอยู่ในตู้แล้วมันมีคุณค่าทางใจมากจะมีลูกหลานคนไหนหยิบมาอ่านบ้างไหมจุ่มว่ายากนะหนังสือเก่าเบียดเสียดขี้เกียจนับวางมุมอับทับอับชื้นเริ่มขึ้นลานะค้นปืนผาหน้าไม้จากใต้ตู้ยังดีอยู่ของเก่าเรารักษารูปภาพเก่านานนมสะสมมาทั้งเงินตราเก่าใหม่มิใช่น้อยเงินนี่ไม่แน่นะอาจจะหายวับหีบเสื้อผ้าแต่ก่อนตั้งซ้อนทับถูกเก็บพับห่างงานการใช้สอยเสื้อกันหนาวกล่ำงานผ่านดงดอยมีร่องรอยเลาะรุยคุยหิมะมีนะเออแล้วตัวเราก็ตัวเล็กที่สุดในบ้านด้วยสงสัยจะต้องนะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งทำไมบริจาคนะนึกถึงวันข้างหน้าถ้าเราสิ้นอาจจมดินเน่าเหม็นเป็นขยะห่วงพระเครื่องมีรุ่นเหนือดวงหรือเปล่าท่านผู้ฟังเฮ้ยเฮ้ยแรงนะห่วงพระเครื่องใส่กล่องเต็มห้องพระเมื่อวานวันพระนะวันพระนี่จุ๋มต้องนะนอกจากไหว้พระทุกวันแล้วต้องสวดมนต์ชุดใหญ่ด้วยนะก็ยังมองก็ยังคิดอยู่เออหมดเราแล้วก็คงไม่มีใครแบบหรือยังไงอะไรนะไม่เป็นไรนะบุญใครก็บุญมันแต่ก็ห่วงแต่เหนือดวงนี่แหละนะเป็นภาระของใครยังไม่รู้เริ่มแจ้งชัดสัตธรรมอันร้ำค่าเราเกิดมามือเปล่าเราเกิดมามือเท้าเปล่าทั้งคู่หลงไขว่คว้ามาครองเป็นของกูเออกองสมอยู่เปล่าๆตอนเราตายเอ่ยอันนี้เอ่ยนี่เป็นสร้อยให้ด้วยนะต้องจัดแจงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครเปิดเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นแอปเล่นโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาเลยนะอายุมากแล้วเราต้องเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะขายเป็นหนังสือนะฮะนะว่า เราเสียชีวิตเนี่ยเราจะจัดการแบ่งมรดกให้ใครนะแล้วนี่ซอยนานาเนี่ยให้ใครโอ้โหลูกตาลุกเลยนะ เออนะแล้วก็แถวๆสำเพ็งเนี่ยยกให้ใครโอ้โหสนามหลวงนี่ยกให้ใครแถวนั้นเนี่ยมูลค่าเยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ยจัดการให้หมดเรียบร้อยว่ามอบให้ใครบ้างนะฮะแถวสีลมเนี่ยก็นะจะไว้ให้ใครอยากจะขายพวกถั่วทอดอันนี้ตลกเข้ามาเล่นนะอันนี้จะขายทัวร์ไม้อะไรเงี้ยซอยนานาสีรมเงี้ยนะนานานี่ต้องขายทัวร์แหละนะหรือยังไงก็ว่าไปหรือจะ พื้นที่นั้นจะเป็นแขกยามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่แน่ใจยังมีขายไหมนะพื้นที่แถวสำเพ็งนี่ที่ดินไม่ใช่นะนะใครจะไปเข็นรถนะไปขายติ่มซำนะจะไปขายอะไรอ่ะ นะก็เป็นคำแบบคำๆเนาะสรุปแล้วไม่มีอะไรนะก็นะก็ต้องเป็นการแบบเหมือนหนังสือแบบสัญญานะว่าเราจะแจกแจงทรัพย์สินนี้ให้ใครบ้างนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะนะในอะไรอ่ะ38ประการเนี่ยที่อ่านอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยโหหนังสือคล่ำคล่ามากนะฮะนะในมงคลในหนังสือมงคลชีวิต38ประการเนี่ยเขาก็จะมีนะว่าพ่อแม่เนี่ยนะก่อนที่เราจะตุยเนี่ยนะเราควรทำอะไรไว้บ้างเพื่อลูกหลานจะได้ไม่มาแย่งสมบัติกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบอกถึงขนาดนั้นน่ะท่านผู้ฟังนะอยู่ในมงคลที่12นะมงคลชีวิตข้อที่12การสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูบุตรนะในตามหลักของพระพุทธศาสนาอ้าวนะตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเวลาอันเป็นมงคลเป็นเวลาดีนะท่านผู้มีบุญก็จะตื่นมาฟังกันตอนนี้แหละใครไม่มีบุญเนี่ยเขาก็จะไม่ตื่นแล้วเขาก็จะหมุนผ่าน นะเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ฟังเราเนี่ยอยู่นะคะนะเราต้องจัดการให้เรียบร้อยหน้าที่หลักๆของพ่อแม่เนี่ยคือห้ามปรามไม่ให้ลูกทำชั่วคอยตักเตือนนะเวลามีข่าวออกอุ้ยลูกฉันเป็นคนดีนะพอเจอกล้องวงจรปิดไล่ตีเขาก่อนเลย ไม่ได้เนะเข้าข้างลูกต้องทำไม่ดีก็ต้องตักเตือนนะแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีก็ปลูกฝังศีลธรรมทัศนคติการดำเนินชีวิตให้การศึกษาเล่าเรียนนะให้วิชาชีพวิชาการพึ่งพาตนเองหาครูครองเดี๋ยวนี้ก็เขาหากันเองแต่เชื่อไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่หาให้อ่ะพ่อแม่เขามองทะลุนะจริงนะสมัยก่อนนะปัญหาหย่าร้างก็ไม่มีด้วยนะฮะเพราะว่าภรรยาสามีมีภรรยาได้หลายคน ผู้หญิงก็ยอมไงก็ดีมีคนมาช่วยงานที่บ้านนะฮะแม่ใหญ่แม่เล็กแม่กลางแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครอบครัวใหญ่นะหาครูครองอันนี้ต้องเชื่อเลยนะนะนะจุ๋มยังนั่งนึกถึงคุณของแม่วิเชียรวันเนี้ยไม่ใช่วันนี้คิดมาตั้งนานแล้วนะสมัยสาวๆคนจีบเยอะสวยอะ กล้าพูดเนาะแม่เขาเห็นลุงนะว่าคนนี้ดีอุ้ยมองทะลุจุ๋มเชื่อแม่ทุกอย่างนะแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดขำๆนะนะแม่บอกคนนี้ดีนะเชื่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างจริงเขามองการไกลนะและที่สำคัญคือมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควรอันนี้สำคัญนะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะนะการมอบทรัพย์ในวัยเวลาอันสมควรเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยไม่ให้เร็วเกินไปนะลูกยังไม่มีวัยที่พร้อมและมีปัญญาที่จะดูแลทรัพย์สินอันนี้ก็เขายังบริหารไม่เป็นถ้าให้ไปไวอาจจะหมดวัยและอาจจะเกิดการขัดแย้งในอนาคตนะมีบ้านก็อย่าเพิ่งให้นะดูก่อนนะเดี๋ยวพอได้เมียจะไล่เราออกจากบ้าน คือต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่ให้ช้าเกินไปจนเกิดความโลภและบาดหมางกันบางคนก็เก็บนั่นแหละไม่ชัดเจนลูกหลานก็ระแวงกินใจทุกวันนี้ยังมีเห็นไหมมรดกอ่ะคนรวยๆนะโอ้โหทั้งนั้นนะคะนะจะทิ้งกันเมื่อไหร่นะนอกจากนั้นยังต้องจัดสรรแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนล่วงหน้านะการแบ่งทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามความ เหมาะสมพ่อแม่ที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ปีสัมปันชยะสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีการทำพินัยกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าแต่ต้องมีเงื่อนไขนะบางทีทำล่วงหน้าแต่มีเงื่อนไขว่าเออนะถ้าจะงี้นะช่วยตัดปัญหาโต้เถียงการฟ้องร้องกันระหว่างพี่น้องและตอนที่พ่อแม่ร่วงรับไปแล้วเห็นไหมว่าการจัดสรรทรัพย์สินก็สำคัญนะมีนาอยู่กี่ไร่นะบางคนบอกโอ้มีนา100ไร่อย่างเงี้ยบางคนมีนะมีลูกอยู่กี่คนอะไรเงี้ยนะแล้วมีหลานก็แบ่งทรัพย์สินให้เรียบร้อยถ้ามันมีเยอะนักลูกมีน้อยบางคนลูกไม่เยอะเนาะบางคนนะก็แบ่งขายบ้างนะเอามาใช้กับชีวิตบ้างไม่ใช่อัตตคัดนะสมัยพุทธกาลก็มีนะเศรษฐีนะนะเครื่องนุ่มห่มก็เก่าคร่ำคร่าพาหนะก็งองแงงอย่างเงี้ยนะเออถ้าไม่มีก็ไปอย่างแต่ถ้ามีมีทรัพย์แล้วก็ไม่บำรุงเนี่ยตัวเองแล้วก็นะในร่างกายหรืออย่างต่างหลายอย่างเนี่ยถือว่าทรัพย์ที่หามาก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันมีนะนะท่านผู้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนด้วยสุขของคฤหัสถ์มีอะไรบ้างเคยบอกบ่อยๆนะจุ๋มเคยพูดนะอันดับแรกเลยสุขจากการมีทรัพย์ถูกต้องนะคฤหัสถ์เนี่ยนะหรือผู้ครองเรือนอย่างพวกเราเนี่ยคฤหัสถ์นะผู้ครองเรือนนะพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ให้คฤหัสถ์ฟังดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอัตถิสุขนะสุขจากการมีทรัพย์ทรัพย์นี่มีความสุขใจจากการมีทรัพย์เอาเวลามีเงินมันอุ่นใจนะอย่างน้อยก็มีตังค์ติดกระเป๋าอยู่500มันอุ่นใจนะเงินเดือนบำนาญออกมา18เขายึดไปหมดเลยเขายึดไปหมดเลยเขาให้ติดกระเป๋าไว้500ก็จงดีใจนะเพราะเราเลือกเองพ่อเพื่อนจุ๋มอะนะตอนที่แกยังไม่เสียนะเงินเดือนบำนาญแกประมาณ17,000นะสมัยก่อนเนาะเพราะตอนพ่อเขาเสียก็80กว่านะก็เกษียณมานานแล้วนะเงินก็ประมาณเนี้ยแหละแต่ถ้าอยู่อย่างประหยัดก็อยู่ได้มีความสุขตามอัตภาพก็แบ่งให้แม่6,000หรือคนละ7,000น่ะนะแต่ของส่วนของพ่อเพื่อนหนูเนี่ยแกไปซื้อหวยหมดนะ เขาก็กลัวว่าเราจะไปใช้จ่ายแบบผิดประเภทไงอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอัตถิสุขก็สุขจากการมีทรัพย์นะฮะโดยเฉพาะทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยโอ้ถ้าหามาได้จะใช้แล้วมันคิดนะอย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มบอกตามตรงเลยพ่อกับแม่เนี่ยให้แต่ร่างกายจุ๋มมาให้การศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นแบบที่ดีนะนอกนั้นหาเองทั้งสิ้นจำได้เลยจำได้นะฮะตอนจะแต่งงานนะเนาะก็จะมีแบบญาติแบบต้องมากันนะเนาะป้าจุ๋มมาอยู่นครสวรรค์คนหนึ่งนะประเช้าตระกูลจุ๋มเนี่ยตระกูลเช้าชัวเชียนชุบนะฮะประเชื้อตระกูลชอช้างนะคนสมัยก่อนก็ชื่ออย่างนี้แหละนะแต่ไม่มีชวนนะ เขาก็เหมือนมาเนาะเขาบอกเขามีตังค์มั้ยล่ะเห็นไหมคือเขาก็ห่วงไงว่าเอ๊ะหลานแต่งงานไปเนี่ยมีเงินมั้ยเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะมีตังค์หรือเปล่าเราก็บอกอ๋อไม่มีหรอกจุ๋มก็พูดตามตรงเนาะเพราะบ้านคุณลุงเนี่ยก็พ่อเขาเป็นข้าราชการก็คือเป็นคนชั้นกลางอะนะมีเงินเดือนลูกต้อง6คนนะแล้วยิ่งพ่อลุงตู่เนี่ยที่ดินไม่มีเลยมีแต่ที่ในชายเลนน่ะชลบุรีอ่ะนะเขาเป็นลูกน้ำเค็มเนาะพ่อคุณลุงอ่ะนะชลบุรีเนี่ยไม่มีหรอกมีที่ชายเลนจำได้ว่าก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยก็ไปเยี่ยมอาคือน้องพ่อเหลืออยู่คนหนึ่งตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตนะบ้านอยู่ตรงชายเลนมันจะเป็นเหมือนว่า เป็นชายเลนที่มีต้นอะไรนะโกงกางต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ชายเลนไม่มีนะถ้าจะมีนี่จะเป็นทรัพย์ทางแม่ลุงตู่มากกว่านะเพราะว่าคุณตาคุณลุงตู่เนี่ยเขารับราชการแล้วคนสมัยก่อนรับราชการนี่ถือว่าต้องมีความรู้นะเขามีที่ดินแถวแถวเสาให้อ่ะหลายแปลงแล้วที่ที่คุณทุกวันเนี้ยนะที่พ่อตอนเกษียณเนี่ยแม่เสียก่อนเนี่ยก็ที่อยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นที่ของคุณตานะเนี่ยในใจกลางจังหวัดสระบุรีแล้วตอนนี้ที่ดินแพงด้วยก็จะแบ่งให้ลูกคนละล็อกละล็อกนะหลานก็ไม่มีแล้วมีเขาแบ่งกันให้แถวเสาให้เนี่ยตั้งแต่แม่คุณลุงเสียกันไม่เคยไปเลยก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าลูกคุณตารวมทั้งแม่อะไรเนี่ยเขาหลายคนนะก็ได้กันคนละ3 ไร่4 ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ไปดูอะไรกันนะแล้วตัวคุณลุงเองก็รับราชการตอนนั้นก็ยังเป็นชั้นผู้น้อยต้อยต้อยไต่เต้าอะไรไปเนาะเออเนาะโอ้ตอนแต่งงานเนี่ยแกสี่เท่าไหร่เองนะท่านผู้ฟังนะป้าจุ๋มมีตังไหมคือเขาก็ห่วงเราเนาะเราบอกไม่มีตังคือจะบอกว่าเราสู้มาด้วยกันแล้วกันนะเขารับราชการแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงมีเกียรตินะเราก็แม่ค้าขายของไปอะไรประมาณนั้นเนาะเออไม่มีอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราหาเงินมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเราเนี่ยเราก็คิดหน้าคิดหลังนะท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตถิสุขคือสุขจากการมีทรัพย์สุขใจจากการมีทรัพย์เงินทองนะที่หามาได้โดยเฉพาะน้ำพักน้ำแรงเนี่ยทรัพย์นั้นเนี่ยนะเราก็มีความสุขเนาะอิ่มใจยิ่งเป็นสัมมาชีพเนี่ยโอ้โหดีงามนะฮะนะนอกจากนั้นก็นะนอกจากมีพกแล้วนอกจากมีทรัพย์แล้วก็พกทรัพย์สุขจากการใช้สอยเห็นไหมมีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้ไม่ใช่โอ้โหคิดต้องดีจะเสื้ออยากเห็นเขาใส่ผ้าไหมใส่ไข่มุกก็อยากจะใส่เหมือนแต่เสียดายตังค์ก็ใส่สโลงเก่าๆไปก่อนนะมีตังค์แล้วไม่ใช้นะโสนะหน้า นะเพราะนั้นเนี่ยมีทรัพย์ก็ต้องมีสุขจากการใช้สอยทรัพย์สุขใจเนาะทรัพย์เราหามาได้นะใช้จ่ายเลี้ยงดูตนเองครอบครัวบิดามารดาบุคคลรอบข้างให้กินดีอยู่ดีรวมถึงนำไปสู่บุญกุศลช่วยเหลือสังคมตามสมควรสาธุที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยกรองทิพย์ทำตามทุกอย่างเลยทุกอย่างนะเพราะว่าอ่านมงคลชีวิต38ประการตั้งแต่ตอนอายุสัก20ได้แต่งงาน24นะฮะเห็นไหมสุขจากการมีทรัพย์นะว่าเรามีแล้วก็ใช้ใจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวคนรอบข้างที่เหลือก็ไปสร้างบุญกุศลช่วยเหลือสังคมสุดยอดยังไม่จบสุขของคฤหัสถ์นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะฮะคุณอาวันเทียนคุณอาจะหยอดไปขนาดไหนแล้วเนี่ยคุณอาจะเอาอะไรก็ว่ามาเนี่ยพอจะรับแกก็ทิ้งสายเนี่ยคุณอานี่ดีนะหนูปิดเสียงถ้าไม่ปิดเสียงท่านผู้ฟังก็จะเอ๊ะอะไรอะไรเงี้ยนะพอจะรับแกก็ทิ้งสายหรือว่าลืมจำเราเบอร์สุดท้าย นะอีกหนึ่งข้อนี้สำคัญมากนะอันนั้นนะสุขคืออะเนี่ยอะเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วเนาะนั่นก็คือสุขจากการไม่มีหนี้นะบางคนบอกการไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐถูกต้องนะสุขจากการไม่เป็นหนี้ไม่มีหนี้ก็เป็นความสุขใจนะจิตใจจะเป็นอิสระนะเราไม่เป็นหนี้ถึงเราจะตังน้อยถึงเราจะได้โดนแบ่งอยู่ในกระเป๋าเราใช้เดือนละ1,000เนี่ยเอาไว้ซื้อกาแฟแซมสันกินเนี่ยเราก็ภูมิใจนะเพราะเราไม่ได้เป็นหนี้สินใครนะเห็นไหมว่าการไม่เป็นหนี้เนี่ยมันฟรีดอมนะนี่ฟรีดอมเลยอิสระเสรีเหนืออื่นใดซึ่งตังในกระเป๋าจะมีน้อยก็ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงหนี้นะอันนี้มันทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบและมีศักดิ์ศรีด้วยนะการไม่เป็นหนี้นะนะอีกข้อหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในสุขของคฤหัสถ์ข้อสุดท้ายอนวัชสุขอ่ะนี่ก็จะแปลว่าสิ่งนะ อวัชชนะสุขก็คือสุขจากการประพฤติไม่มีโทษหัวนี้ดีงามนะฮะความสุขใจที่เกิดจากการกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ประกอบแต่กรรมดีไม่สร้างความ ก่อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเมื่อหวนคิดถึงการกระทําของตนเองเมื่อใดก็เกิดความภูมิใจสบายใจนะเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราประพฤติถูกแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีความสุขอันนี้คือความสุขที่เป็นรากฐานนะทำให้ครองเรือนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขร่มเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแม้กระทั่งความสุขของคฤหัสถ์แบ่งทรัพย์สินอย่างไรเชื่อไหมตั้งเนี่ยจุ๋มเรียนนะพระอภิธรรมเนี่ยนะตอนนี้เรียนถึงเรื่องรูปโอ้โหพอถึงเรื่องรูปแล้วน้ำตาจะไหลทำไมพระองค์ช่างแบบมันไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าท่านรู้ทุกอย่างรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงในสัจธรรมนะว่าร่างกายเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดจากอะไรอันนี้เราก็จะเห็นพื้นฐานเนาะเกิดจากไข่เกิดจากโอปาติกะอันนี้เราได้ยินบ่อยๆในพระสูตรแต่ในการเรียนเนื้อหาพระอภิธรรมน่ะลึกยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าต้องรวมอะไรบ้างถึงจะเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายดูเถอะนะคุณหมอยังอึ้งอ่ะพูดแค่นี้นะผมรู้สึกดีใจนะแต่การที่เราจะไปนิพพานเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆเลยเนี่ยคนที่เป็นคารวาสหรือปุถุชนเนี่ยที่จะไปนิพพานไม่มีไปไม่ได้ถ้าใครบอกนิพพานตนเป็นคารวาสหรือเป็นปุถุชนไม่มีนะฮะเราจะอยู่ในสภาพครองเรือนไม่ได้นะฮะนะอย่างต่ำก็ต้องเป็นอนาคามีนะท่านผู้ฟังนะไม่ได้แต่เราเรียนรู้ธรรมะของพระองค์ได้อย่างตอนนี้จุ๋มเรียนอยู่เราเรียนอยู่แต่เราจะบรรลุนิพพานเนี่ยคงต้องปฏิบัตินะอย่างช้าเลยเนี่ยถ้าเป็นโสดาบันก็7ชาติอย่างเราไม่เป็นไรแค่เราได้มารู้ในอัตธรรมในสัจธรรมของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญอันสูงที่สุดแล้วจริงๆนะจุ๋มปลื้มใจบางทีนั่งฟังครูบาอาจารย์น้ำตาปริ่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตรัสรู้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าใครมองแต่ตัวเราถึงจะไงก็ตักเตือนนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยนะมีคนนะคนเลี้ยงม้าถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเลี้ยงแบบไหนสอนสาวกแบบไหนมีนะจุ๋มเคยพูดออกอากาศนะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะนายเกศีเนี่ยนะก็วิธีการฝึกม้านะฮะนะเขาเป็นคนเลี้ยงม้าเนาะนายเกศีเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกในพระสูตรนะฮะนะชื่อว่าเกศีสูตรนะใครที่ชอบอ่านพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกนะก็จะเป็นการสนทนากันระหว่างนายเกศีเป็นสารถีผู้ฝึกม้าแล้วก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบวิธีการฝึกม้านายเกศีก็ถามเกศีว่าวิธีฝึกม้าของนายเกศีนายเกศีก็ถามก็ทูลตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการวิธีฝึกม้าป่าเนี่ยนะมีได้สามวิธีหลักนะก็คือวิธีระมุนระม่อมนะฝึกด้วยการตบรางวัลให้นี่แม่เหมือนอนาถาบินทกะเศรษฐีจ้างลูกไปฟังพระนะแรกๆ ก็ไปได้เงินหลังๆซึ้งเงินไม่เอาด้วยอายอย่ามาให้ต่อหน้าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเห็นนะขนาดนั้นนะท่านผู้ฟังนะอันนี้การฝึกม้าของนายเกศีเขามีอะไรเอาไปใช้ได้นะฮะนะเหมือนฝึกลูกฝึกอะไรเนี่ยนะก็คือวิธีระมุนระม่อมอะไรประมาณนั้นนะฝึกด้วยการแบบถ้าทำแล้วถูกหรือก็อาจจะให้รางวัลให้อาหารลูบหัวศีรษะพูดดีๆดึงบังเหียนเบาๆอันนี้ระมุนระม่อมบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรง นะบางคนม้าทั้งม้าทั้งคนคล้ายกันแหละนะฝึกด้วยการเคี่ยนตีบางทีอ่ะบางตัวมันดื้อมันพยศนะต้องขู่สำทับสมทบให้ใช้งานหนักกักขังนี่นะแล้วก็มีอีกทีทั้งละมุนระม่อมและรุนแรงควบคู่กันสลับไปตามสถานการณ์ทำดีก็ให้รางวัลลูกผัวให้อาหารนะทำไม่ดีก็ต้องเคี่ยนกันบ้างกักขังบ้างส่วนมาตรการสุดท้ายเลยเนี่ยเด็ดขาดเลยคือการฆ่าเสียนะนายเกษีบอกว่าม้าตัวไหนดื้อด้านไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีหนุ่มนวลก่อนแล้วรุนแรงก่อนแล้วไม่ยอมรับนะจะฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงถึงวงตระกูลและอาจารย์โอ้ม้าใครมันดีดตลอดเลยนะขนาดนั้นแต่ไหนก็ถามเลยพระพุทธเจ้าสอนสาวกอย่างไรไหนลองถามเทพพุทธเจ้าข้าเนี่ยนายเกษีก็ย้อนมาถามนะพระองค์ผู้เป็นบรมครูแล้วก็เป็นผู้ฝึกมนุษย์นะอยากจะถามว่าพระองค์เนี่ยสอนสาวกอย่างไรเจ้าข้านะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกคล้ายกันแหละนะพระองค์บอกนะฝึกด้วยวิธีระมุนระม่อมก็คือเทศนาธรรมด้านบวกนะไม่ว่าจะเป็นสอนด้านกายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตคือสอนเรื่องผลลัพธ์ความดีอนิสงส์ของการทำบุญทำทานการไปเกิดดีทำดีก็จะไปสู่นะสุขติโลกสวรรค์นะท่านก็สอนเหมือนม้าเหมือนกันแหละท่านก็บอกประมาณว่าวิธีหนึ่งก็ระมุนระม่อมวิธีที่สองก็รุนแรงเหมือนกันนะบางทีก็ใช้การเทศนาทำด้านรบเพื่อเตือนสติอันนี้สำคัญนะบางคนพอคนที่เป็นบัณฑิตเตือนต้องไม่โกรธต้องโอ้ไม่งั้นฉันก็ผิดไปเลยบางทีท่านก็ใช้วิธีรุนแรงนะสอนเรื่องการกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมองให้เห็นถึงโทษทันความทุกข์วิบากกรรมการทำชั่วผลของการต้องตกนรกเกิดเป็นสัตว์เนรฉานเป็นเปรตอสุรกายเพื่อให้สาวกเกิดความเกรงกลัวระอายต่อบาปคล้ายกันอันนี้รุนแรงนะวิธีที่3ก็คล้ายกันทั้งละมุนละม่อมแล้วก็รุนแรงควบคู่ไปนะก็ดูสถานการณ์นะดูกฎแข่งกรรมต่างๆนะสอนทั้งความดีความชั่วสุดท้ายก็ฆ่าเสียข้อที่4ฆ่านายเกษีบอกฆ่าเลยเหรอคือฆ่าสาวกเลยเหรอท่านผู้ฟังนะฆ่าเลยเหรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าฆ่าเสียถ้าเกิดสอนแล้วเนี่ยไม่ได้สักข้อฆ่าเสียฆ่าในทางนี้หมายถึงฆ่าในทางธรรมนะนายเกษีก็อ๋อตอนแรกตกใจนึกว่าฆ่าเหมือนม้าเอาม้าเนี่ยจริงๆนะยิ่งถ้าเกิดมันบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ยมันต้องใช้เท้ายืนเนาะบางทีเนี่ยเขาต้องทำให้มันเสียชีวิตแบบระมุนระม่อมบางทีก็ฉีดยาบ้างอะไรบ้างนะอันนั้นนะท่านก็บอกว่าฆ่าเหมือนกันแต่ในฆ่าในทางธรรมนะนายเกษีตอนแรกก็ตกกระจายนะเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่านะก็คืออธิบายว่าการฆ่าในพระวินัยนะเคยได้ยินไหมที่บอกคว่ำบาตรอ่ะคือไม่คบหาไม่สอนนะใช่คือจะนิ่งเฉยเหมือนพ่อแม่เนาะปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะถ้าเขานิ่งเฉยเนี่ยแปลว่าเขาไม่เอาแล้วสอนมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยต้องนิ่งเฉยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือการฆ่าในทางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฆ่าในวินัยของพระอริยเจ้าก็คือจะนิ่งเฉยไม่กล่าวไม่สั่งสอนไม่นำพาบุคคลนั้นอีกต่อไปเป็นการตายร่วงรับไปจากคุณงามความดีนี่ฆ่าในทางธรรมไม่แยแสไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่สอนไม่อะไรละนะคว่ำบาตรโอเคนะโอ้โหวันนี้มายาวเพลงอะไรเนี่ยทำไมได้มายาวขนาดนี้นะก็ไปเรื่อยเลยนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะอะไรที่ได้เจอมาได้ล่ำเรียนมานะก็เอามาฝากท่านผู้ฟังถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อนุโมทนาสาธุนะคะท่านก็จะได้มีบุญกุศลนะที่เป็นวจีที่สุจริตฝากท่านผู้ฟังทุกท่านสาธุคนเดียวก็ได้อ้าวอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้ก็เช้าวันไหนเนี่ยวันเสาร์ วันเสาร์ที่12นะกันยายน2569นะฮะตรงกับเอามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวมีคนตำหนิขึ้น1ค่ำเดือน10แม่ปฏิทินก็อยู่ไกลเหลือเกินนะอ้าวนะวันเสาร์นะเดี๋ยววันนี้นะจัดรายการเสร็จก็ไปตลาดนะก็ใส่บาตรหลวงพ่อสงครามมาวันเสาร์วันเดียววันอาทิตย์ไม่มาเมื่อวานนี้ก็นิมนต์พระให้มารับบาตรหน้าบ้านเพราะว่าหลวงตาลัดเนี่ยพอเข้าพรรษาเนี่ยท่านก็ไปอยู่วัดอื่นพรรษาหนึ่งเราก็อาศัยวัดบ่อแก้ววันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็โชคดีที่ว่าได้ไปเรียนพระอภิธรรมก็ได้ไปถวายพระตาหารเพนทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะต้องบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์จุ่มก็จะซื้อไปนะพอพระอาจารย์ฉันเสร็จเราก็เป็นลูกศิษย์ทุกก็ถือว่าได้ทำบุญตลอดเนาะนะก็นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: กัญญาตาสาม
0: ชื่ออะไรจ๊ะ
1: ละเมียดจ้ะ
0: ละเมียด
1: จ้ะ
0: นามสกุล
1: โสมา
0: เคยสั่งไหมจ๊ะ
1: เคยจ้ะ
0: ชื่อละเมียดนะแฟนรายการหนูชื่อละเมียดมากเลยเยอะมากเดี๋ยวหนูขอดูหน่อยละเมียดพายประสิทธิ์นี่ก็สั่งดวงตาทีแบบกินทั้งบ้านนะซีไลฟ์กระปุกละเมียดอ๋ออยู่บ้านมีเหรอจ๊ะไม่ไปซื้อร้านเดทเหรอจ๊ะ
1: ไม่ถูกสั่งแล้วง่ายดี
0: อ๋ออยู่ไกลใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: อ๋อนี่หนูถึงเห็นละระเมียดโสมาเนาะอยู่ตำบลเชียงงานะคะบ้านหมี่ลพบุรีโอ้สั่งทีหลายครั้งนี่ล่าสุดก็ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 เนาะเนี่ยคุณระเมียดทานคนเดียวเหรอคะ
1: ทานคนเดียวตอนนี้ยาหมดแล
0: ้วโอ้ต้องส่งวันจันทร์นะหนูส่งวันจันทร์นะ3กระปุกนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะหวัดดีค่ะจ้าจ้าจ้าพี่ละเมียดพายประสิทธิ์นี่คนชื่อละเมียดเยอะนะเอาละเมียดละไมละมุนละม่อมคนสวยไงคนสวยต้องชื่อละเมียดเดี๋ยวจุ๋มจะเปลี่ยนแล้วชื่อละเมียดสีโอ้ยไม่ต้องมีสีได้ไหมเดี๋ยวรับเรื่องก่อนรับเรื่องว่าส่ง14นะฮะส่ง14กันยา69โอเคนะเพราะว่าร้านเดทเตไปส่งมาเมื่อวันพฤหัสนะเขาก็ซื้อดวงตาไว้เยอะนะคะนะก็ขอบพระคุณพูดถึงบ้านหมี่นะโอ้คุณเล็กได้บุญคนหนึ่งละสาธุสาธุถูกต้องดีงามใช่สิ่งที่จุ๋มได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยจุ๋มไม่ได้พูดเองนะฮะนั่นคือสัจธรรมในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนะแล้วจุ๋มมาเป็นมาขยายความมาบอกต่อนะเนี่ยแหละจุ๋มถึงบอกว่าท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะที่ฟังรายการนี้สิ่งที่ไม่รู้ก็ทำให้ท่านรู้เผอิญนักคนจัดรายการเป็นคนแบบช่างอยากรู้อันนี้ช่างอยากรู้เนี่ยดีนะเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆนะไม่ใช่ความรู้ที่แล้วต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะไม่ได้พูดออกอากาศเนี่ยพูดผิดไม่ได้เลยนะนะมีสมัยก่อนนะสวรรค์นักคดเลยจุ๋มเนี่ยนะสอบใบผู้ประกาศได้ก็จริงบางคำก็ตกหล่นนะมีคุณลุงคนหนึ่งแล้วก็โทรมาจุ๋มเขาเรียกเขาอ่านว่าสวรรคตนะเขาไม่ได้อ่านว่าสวรรค์นักคดโอ้ต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงคนนี้มากเลยนี่พูดเรื่อง10กว่าปีแล้วนะเกือบ20ปีตอนจัดรายการใหม่ๆเนาะก็เป็นครูผู้สอนอันไหนที่ถูกต้องเราก็น้อมรับนะอันไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็จะชี้แจงนะจริงท่านผู้ฟังจุ๋มเขาอ่านว่าสวรรคตเนี่ยโอ้ยน่ารักนะจุ๋มถือว่าเป็นครูผู้สั่งสอนนะจุ๋มก็ขอบพระคุณมากแต่อะไรที่มันไม่ใช่จุ๋มก็จะไม่พูดนะ นะอยากพึ่งค่าเสียนะบางคนเขาไม่พูดถึงเราเนี่ยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เอาเราแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะศีลเสมอกันก็เจอกันศีลไม่เสมอกันก็ต้องพัดภาคจากกันคุณเล็กได้บุญนะเนี่ยบอกสาธุเนี่ยนะเพราะเป็นอัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะที่จุ๋มได้พูดมาทั้งมวลเนี่ยนะอ่ะวันนี้ก็เป็น เป็นวันหยุดใช่ไหมคะงั้นของถุมจะส่งให้ก็คือวันจันทร์นะขอบพระคุณเมื่อวานก็ส่งไปร้านนำสมัยมีคนกินกาแฟของถุมอยู่คนเดียวเองเหรอดอนใจดีอ่ะฮะไม่มีมากวันนี้เหรอนะบอกส่งมาสักหน่อยก่อนได้ไหมนะเกรงใจเนาะน้ำมันก็แพงเมื่อวานส่งให้แล้วร้านนำสมัยคิดถึงป้ารวนเนาะไม่รู้ป้ารวนยังอยู่ไหมนะวันนั้นเตไปส่งของนะปกติป้ารวนต้องโทรมาเตเงียบเลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างป้ารวนคิดถึงนะอ๋อเขาไม่อยากให้แค่แล้ว นะสวัสดีคุณอาฉลองรัตน์ด้วยอร่อยไหมเล่าต้มจับฉ่ายเต้าหู้อ่ะน่ากินจังเลยเนี่ยเราอายุมากแล้วกินอาหารอย่างเงี้ยดีย่อยง่ายโปรตีนจากเต้าหู้แล้วก็มีผักเนี่ยจุ๋มชอบมากเลยนะต้มจับฉ่ายอ่ะจริงนะอุ้ยพูดแล้วน้ำลายไหลนะฝนตกเนี่ยนะอุ่นอุ่นแล้วกินผักเปื่อยๆนะโอ้ยนะสบายถ่ายคล่องนะเอาใครที่รับของจุ๋มไปแล้วนะวิธีการใช้เมื่อวานก็มีโทรมากินตอนไหนไม่ว่าจะเป็นดวงตากระดูกอ่อนเคซี่ต่างๆทางเช่าเนี่ยทางเช่ากินก่อนนอนนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกดวงตาเนี่ยกินพร้อมอาหารเช้าก็ได้กลางวันก็ได้อย่างละ1เม็ดนะทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามดีท็อกซ์ดื่มก่อนนอนนะบางคนบอกท้องผูกแล้วผมมีอาชีพคือต้องเข้าเวรดึกๆก็พอออกจากเวรแล้วจะนอนก็ดื่มตอนนั้นชงกับน้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าตามไประบายถ่ายคล่องนะคะนะเอาขอบพระคุณมากมายที่ทักทายจุ๋มนะทุกๆคนเอ้ยวันนี้พี่มาลัยไปไหนวะนะพี่มาลัยคนสวยของจุ๋มบางคนก็หายไปเนาะโอ้เขาเกลียดแกแล้วเอ้าเขาไม่ทักนี่เขาเกลียดเราแล้วนะบางคนบอกอุ้ยคุณจุ๋มไปบวชหูสาธุสาธุสาธุไปบวชดีจังเลยอนุโมทนาสาธุนะคะไปแล้วนะ

0: ันโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: เช็ดหน้าชุ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

0: สนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
1: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิตราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: คุณศิรินทานิยากรค่ะเพลงชื่ออยากฟังซ้ำนะคะปุ้มนำมาเริ่มต้นรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าที่นี่สถานีวิทยุวสป .612วิทยุศูนย์การหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีติดตามกันได้ค่ะสำหรับคุณที่ตื่นเช้านะคะภารกิจในยามเช้าต่างกันนะคะบางท่านมาแต่เช้าเลยค่ะมาเพื่อประกอบสมาอาชีพค้าขายเปิดร้านเปิดรวงกันแต่เช้าตรู่นะบางท่านก็เดินตามพระมาบิณฑบาตบางท่านก็เตรียมกับข้าวกลับปลาไว้จะใส่บาตรทำบุญนะคะบางคนก็ตื่นมาอุ่นกับข้าวกับปลาแล้วก็หันมากอดจูบรูปคลำกับพระซะอย่างนั้นตอนตีห้าครึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวก็จะมาเป็นข่าวให้เรามาเล่าสู่กันฟังค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกแรงมากนะคะช่วงประมาณตีสามตีสองกว่าๆตกแรงมากแล้วก็ฟ้าคำรามครึ่มครึ่มครึ่มครึ่มสักเกือบชั่วโมงก็เบาเม็ดลงนะคะแต่ว่าฟ้าก็ขู่มาตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ฟังขาสำหรับลพบุรีบ้านปุ้มนะคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นไงบ้างคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำดูแลและบำรุงดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel ละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นและเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะปลูกพืชผักทั้งหลายทั้งปวงพืชไร่ไม้ผลต้องการเร่งยอดเร่งใบยอดอวบยอดใหญ่ใบงามๆนี่ฉีดวัคซีนได้หนึ่งค่ะอะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีนได้สองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างให้คุณเลือกใช้เพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดคุณผู้ฟังคะโทรมาหาปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้ค่ะเกษตรกรอุ่นใจกว่าโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้ปุ้มจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพยากรณ์อากาศ12กันยายนวันนี้จากนี้ไป24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านมาทางภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกนะคะก็จะทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมกำลังปานกลางวันนี้ถึง13กันยายนนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะจะมีผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราหรือไม่ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากัน วันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%นะคะยังคงมีฝนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนน้อย30%ค่ะชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนตกส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าคะนอง60%ฝนตกหนักที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกก็มีฝน60%ฝนตกหนักที่ระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน70%ค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสมีฝนตกหนักเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน70%ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนเยอะค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตก70%นี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาที่เรื่องราวข่าวใหญ่โตมโหฬารทึกคุณผู้ฟังคะกองปราบเข้าค้นกุฏิของสมีโชติบ้านของสีกาเอนะหลังจากที่กอดรัดฟัดเวียงมีบทรักแชร์สนานตามโซเชียลเนี่ยสรุปว่าในกุฏิเนี่ยมีเป็นร้อยล้านนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่หลัก10 ล้านค่ะหลายร้อยล้านด้วยตอนนี้ศาลก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเพราะว่าจะไปยุ่งกับพยานจะไปยุ่งกับหลักฐานก็เลยต้องควบคุมตัวเข้าไปในเรือนจำหลังจากที่ฝากขังควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน48 ชั่วโมงก็เลยต้องไปทำเรื่องศาลอนุญาตให้ฝากขังค่ะแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าอัตราโทษสูงมากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนำตัวนายอติโชติหรือทิชโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์กับนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาคนสนิทไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีหลังจากที่สอบสวนสอบปากคำรวบรวมหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดและฟอกเงินมีรายงานมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า92 ล้านบาทประมาณบ่าย2 โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะรถยนต์ของกองปราบนำตัวนายอติโชติและนางสาวปุญญวีสีกาสาวคนสนิทมาถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีนำรถไปจอดด้านหลังแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองขึ้นด้านหลังโดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพแต่อย่างใดล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2คนกำหนด12วัน11ถึง23กันยายนโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2เนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่มีอัตราโทษสูงจึงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงจำเป็นต้องขออนุญาตฝากขังไว้ก่อนแล้วก็ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยยกไปก่อนต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีค่ะฝากไว้ก่อนจนกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้ชัดเจนมากขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำของกลางมาเรียงมีทั้งทองคำแท่งละ10 บาทมีทั้งอู้สารพัดทองรูปพรรณพระพุทธรูปทองคำเนี่ยค่ะทุกสิ่งอย่างเจ้าหน้าที่ก็นำมายึดมาหมดแล้วก็นำมารักษาไว้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังต้องเก็บกันเป็นอย่างดีก็คื อุปกรณ์ภายในห้องโต๊ะกลมที่จะกลายเป็นอัศวินม้าไม้ปีนขึ้นไปเล่นท่ายาก6เขมรตีลังกาบนโต๊ะไม้เวลาปลอดคนโต๊ะไม้กลมๆเนี่ยอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยจะกลายเป็นเวทีประลองยุทธของโล้นห่มเหลืองกับสีกาทุกท่วงท่าลีลาเด็ดแชร์สนั่นระวังจะมีความผิดนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาก็คือโต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับศาสนสถานที่สำคัญวัดสำคัญวัดที่สวยงามแต่ปรากฏว่ามีคนมาย่ำยีจนแปดเปื้อนไปไม่มีชิ้นดีโต๊ะตัวนี้ก็เลยถูกระบุว่าเป็นโต๊ะที่อัปมงคลโต๊ะกลมนี่แหละค่ะมันอัปมงคลมากเพราะว่าปีนขึ้นไปฟิชเชอร์ลิงกันเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าช่วยยกออกไปหน่อยได้ไหมอยู่แล้วมันอุจาดตามันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจเหลือเกินเจ้าหน้าที่ก็เลยนำไปเก็บไว้ที่กองปราบก่อนแต่ทีนี้ก็มีคำแนะนำค่ะบอกว่าเอาไปตั้งไว้เฉยๆไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ของจากวัดเนี่ยถ้าจะเอากลับเข้าไปในที่ของตัวเองเดี๋ยวบางทีมันร้อนรุ่มของมันร้อนเอาไว้เองไม่ได้อยู่ในวัดก็สะเทือนใจชาวพุทธเอาออกไปไว้ที่ไหนมันก็ไม่ดีที่นั่นค่ะเพราะว่าเป็นของวัดไงเขาก็เลยแนะนำว่าต้องซื้อนะต้องซื้อ50-100ไม่ใช่เป็นสมบัติของวัดแล้วไปตั้งที่กองปราบแบบนี้มันก็ไม่ดีไม่งามนะคะนี่แหละการย้ายโต๊ะตัวนี้ก็เป็นตามความประสงค์ของคณะกรรมการวัดค่ะเรียกร้องให้เอาออกจากพื้นที่ไปก่อนละกันมันเป็นการกระทำผิดร้ายแรงเป็นสิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรอยู่ในเขตพระอารามหลวงค่ะนะคะเนี่ยโต๊ะเจ้าปัญหานี่แหละส่วนเรื่องของตลาดพระเครื่องเนี่ยเหรียญเหนือดวงเนี่ยราคาดิ่งเลยจากหลักล้านเหลือหลักหมื่นยังมีใครอยากได้อยู่ไหมคะเมื่อหลายวันก่อนก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีโชว์อยู่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านบอกว่าดีนะไหวซองทันปล่อยไปซะก่อนเนี่ยค่ะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเหนือดวงก็เป็นที่จับตาค่ะชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นตลาดพระเครื่องชื่อดังก็มีการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การซื้อขายพระเครื่องรุ่นดังกล่าวโดยมีนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายเหรียญเหนือดวงที่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนนายเบเบ้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อเงินและเนื้อทองคำเนี่ยมีราคาสูงถึงระดับหลักล้านเลยนะแต่พอเกิดข่าวอดีตพระอติโชตราคาเหรียญเหนือดวงลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพและรายละเอียดของแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายอยู่บ้างในบางเนื้อนะคะร้านก็รับซื้อในระดับหลักหมื่นยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญมาปล่อยแต่อย่างใดนะคะส่วนนายเบเบ้เนี่ยก็ถูกสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยบอกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนพระเกจิรูปนี้เนี่ยเคยเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเกจิในสายวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพเวลานั้นเนี่ยความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยมีมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังพอเกิดกระแสข่าวเนี่ยก็ต้องส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่น ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยยืนยันว่าหมดศรัทธาแต่ความศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมและไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็ออกประกาศเตือนองค์กรสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพทุกแขนงให้เพิ่มความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวภาพและคลิปวิดีโอกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ต้องยึดจริยธรรมวิชาชีพและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แนะนำว่าเลี่ยงการเปิดคลิปเช้านำไปตัดต่อให้เร้าอารมณ์นะคะประโยชน์สาธารณะก็ไม่จำเป็นต้องให้สังคมเห็นทุกรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตรีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีครอบครัวนะคะไม่ควรที่จะไปเอี่ยวเกี่ยวข้องกับคนอื่นการไปขุดคุยเรื่องราวของบุคคลที่เป็นข่าวเนี่ยแล้วเอามาเผยแพร่เนี่ยมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นี่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ที่มันมีอย่างแพร่หลายแล้วก็สื่อมวลชนบางแขนงเนี่ยก็นำภาพและคลิปมาเผยแพร่หรือนำบางส่วนมาประกอบการรายงานข่าวทำให้มีการนำเสนอแบบซ้ำๆในหลายช่องทางสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงเห็นว่ากรณีที่เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจสื่อมวลชนย่อมมีหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในสถาบันทางศาสนาย่อมมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการกระทำดังกล่าวก็ควรจะคำนึงถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพตลอดจนสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่แหละเพราะนั้นก็ตระหนักถึงการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงและรายละเอียดเท่าที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจสาระสำคัญของเหตุการณ์หลีกเลี่ยงการนำเสนอคลิปที่มีพฤติกรรมทางเพศอย่างชัดเจนตัดต่อขยายทำภาพช้าภาพนิ่งหรือเลือกใช้ภาพและถ้อยคำเพื่อเร้าอารมณ์เพื่อดึงดูดความสนใจเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะรวมทั้งการเผยแพร่ซ้ำโดยไม่มีเหตุผลด้านประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างชัดเจนนอกจากนี้ก็ควรจะตระหนักด้วยนะคะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเด็กและเยาวชนที่สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวโดยง่ายก็เลยขอให้องค์กรและสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงตระหนักและยึดถือข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นไปด้วยประโยชน์สาธารณะควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพด้วยนะคะนี่แหละเพราะสื่อบางสื่อเนี่ยก็โอ้โหใส่สเต็มบางคนที่ออกมาเล่าในโซเชียลทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็แบบอัดเต็มกันมาเลยเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สะเทือนใจไม่น้อยแหละสำหรับผู้ที่เคยเคารพศรัทธายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะในคลิปที่เห็นฟิชเชอริงกันตั้งแต่5:30สีกาเข้ามาอุ่นกับข้าวเป็นเจ้าวาดระดับนี้ก็ไม่ต้องออกไปบิณฑบาตรอฉันและดูกับข้าวกับปลาที่อยู่บนโต๊ะขณะฉันนะโอ้โหไม่ธรรมดาสีกาเข้ามาอุ่นกับข้าวก็แบบโอ้ยจุดติดง่ายเหมือนประทัดที่จำหน่ายจริงๆเหมือนแบบรู้ทางอ่ะแตะปุ๊บตอบปั๊บนอกจากบนโต๊ะกลมแล้วเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมกินบวบฉันมีเมื่อวานนี้คุณกัญชัยกำเนิดพลอยในรายการหุนกระแสบอกไขข้อข้องใจมาก5:30ตามเวลาที่ปรากฏในคลิปเขาก็มีภารกิจกันแล้วอ่ะแล้วก็เป พอช่วงสายๆเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็มาแถมมีการเป่าหัวเป่ากระหม่อมอะไรก็ว่าไปเมื่อเช้าทำอะไรมาล้างหรือยังมาเป่าหัวเป่ากระหม่อมเนี่ยมันทำให้ขยงศรัทธาจริงๆไม่รู้จะบอกว่ายังไงค่ะก็ตามนี้แหละพระพยอมท่านว่าไงคะยังไม่ได้ไปถามเลยสื่อไปถามแล้วนะคะพระพยอมบอกว่าสมีโชตเนี่ยเหมือนภิกษุมหาโจรแค่พระธรรมวินัยยังรักษาไม่ได้จะเอาร้ายไปศักดิ์สิทธิ์นี่ค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดอยากยอกเงินวัดโอนเงินเข้าบัญชีสีกาใกล้ชิดแล้วมีภารกิจทางเพศในกุฏิเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพยอมกัลยาณูเจ้าวาดวัดสวนแก้วท่านก็ได้กล่าวถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นสิ่งที่แท้จริงหากผู้บวชเป็นพระกลับประพฤติตนในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ควรจะเรียกตัวว่าเป็นพระพร้อมเปรียบเทียบพฤติกรรมการนำเงินของศาสนาไปใช้ส่วนตัวก็เข้าข่ายลักษณะภิกษุมหาโจรหากมีการนำเงินวัดไปใช้ส่วนตัวจำนวนมากยิ่งกว่าทรัพย์สินที่โจรบางรายปล้นไปอันนี้ถือเป็นการทำลายศาสนาอย่างร้ายแรงและกรณีดังกล่าวยังไปถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมก็อยากจะฝากเตือนไปยังพระสงฆ์ทุกรูปที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันหากรู้ว่ากำลังกระทำผิดก็หยุดเถอะก่อนที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะอายเข้าไปทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนกรณีความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกโดยสมีโชตในอดีตพระพยอมท่านบอกว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หากผู้ปลุกเสกไม่สามารถควบคุมกิเลสของตนเองได้จะนำสิ่งใดมาเป็นหลักประกันว่าวัตถุมงคลนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์พระพยอมก็ยังเตือนไปยังผู้ศรัทธาสายมูนะคะว่าไม่ควรจะให้ความสำคัญกับปาฏิหาริย์หรือพิธีกรรมมากกว่าหลักธรรมเพราะสุดท้ายแล้วหากผู้ประกอบพิธีไม่สามารถควบคุมกิเลสและพฤติกรรมของตนเองได้เงินทองที่ได้มาก็จะถูกนำไปใช้เพื่อสนองความต้องการส่วนตัวนี่คือบทเรียนสำคัญที่ให้ประชาชนต้องมาทบทวนความเชื่อหันมาให้ความสำคัญกับหลักธรรมคำสอนมากกว่าตัวบุคคลหรือวัตถุมงคลโดยประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาได้มากกว่าคำเตือนเพียงอย่างเดียวพระพยอมท่านย้ำว่าปัญหาในลักษณะภิกษุมหาโจรเนี่ยสามารถจะป้องกันได้หากพระสงฆ์ยึดมั่นและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ตามลำพังกับสตรีในที่ลับตาพระธรรมวินัยเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองพระสงฆ์หากยังรักษาข้อปฏิบัติพื้นฐานเหล่านี้ไม่ได้ก็ยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าวัตถุมงคลที่ปลุกเสกจะมีความคลังหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดเวลาปลุกเสกอ่ะคิดง่ายๆเลยนะบทสวดเจริญมงคลคาถาทั้งหลายเนี่ยสวดออกมาจากปากเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมาจากปากแต่คนที่จะมาสวดจะมาปลุกเสกเนี่ยเอาปากไปทำอะไรมาก็ไม่รู้กินอะไรมาปากลิ้นสัมผัสอะไรมายังมีหน้ามาบอกว่าของก็ยังขลังอยู่คุณผู้ฟังว่ายังจะขลังอยู่ไหมหรือควรจะขลังไหมควรจะเป็นของขลังได้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังจะบอกกับสื่อบอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนไปถึงที่กองปราบเมื่อวานนี้ประมาณ5ทุ่มครึ่งบอกกับสื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนถ้าเป็นคนธรรมดาเป็นคารวาสด้วยกันต่อให้ต่างวัยมีเมียสาวสวยขนาดนี้จะฟิชเชอริ่งกันทุกวี่วันจะโจ๊ะพรึมๆกันตั้งแต่ตี5ครึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาอีตรงที่อีกฝากฝั่งนึงอะผมก็ไม่มีคิ้วก็ไม่มีและเอาผ้าเหลืองมาห่มเอาไว้ยังถลกผ้าเหลืองทำนี่นู่นนั่นอันนั้นน่ะไม่ธรรมดาเพราะมนุษย์ธรรมดาเขาไม่ทำ จะบอกว่าธรรมดามันก็ไม่ใช่นะอ่ะตามนี้แหละคุณผู้ฟังขาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็รอดูกันต่อไปอัตราโทษก็หนักแหละแต่ที่ค้นๆหาๆเนี่ยทั้งกุฏิเนี่ยมูลค่าตอนนี้ไม่ต่ำกว่า400 ล้านแล้วนะคะแล้วเส้นทางการเงินไปถึงไหนเกี่ยวข้องโยงใยไปเจ้าหน้าที่เขาสอบไปเรื่อยๆนะคะเข้าข่ายก็จับหมดแล้วค่ะตอนสุขสุขด้วยกันตอนทุกข์ก็แบ่งปันกันไปแล้วกันประมาณนี้แหละส่วนความคืบหน้ากรณีโจรไอ้โม่งที่ชิงทรัพย์ธนาคารที่ตลาดไทยกวาดไป1.5 ล้านประวัตินี้โชคโชนเลยเคยปล้นรถขนเงินด้วยนะความคืบหน้าที่คนร้ายบุกชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาตหรือว่า TTB สาขาตลาดไทยเมื่อบ่ายวันที่10 กันยายนแล้วกวาดเงินสดไปประมาณ1.5 ล้านก่อนจะขับรถหลบหนีไปแล้วไปเผาทำลายหลักฐานตรวจก็พบว่าเป็นทะเบียนปลอมสุดท้ายโดนจับได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังผ่านไป1 วันวางแผนมายังไงก็ไม่รอดค่ะเมื่อวานนี้4 โมงเย็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1แล้วก็กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรปทุมธานีชุดสืบสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายสายฟ้าเกตมุตอ่านว่าเกตมุตหรือเกตมุติเขาเขียนว่าเกตมุตินะคะอายุ54 ปีเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารค่ะไปจับได้ที่รีสอร์ทในพื้นที่คันนายาวกรุงเทพผู้ต้องหามีร่องรอยบาดเจ็บจากความร้อนบริเวณแขนซ้ายก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่นำรถยนต์ไปเผาหลังจากหลบหนีนะคะจังหวะเผานี่มันอาจจะมีไฟลุกมาโดนแขนแล้วก็มี Toyota Vios สีขาวที่ใช้ในการหลบหนีจอดอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เดินทางมาตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองเลยค่ะระดมกำลังชุดสืบเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสายฟ้าเนี่ยเคยมีคดีเกี่ยวกับการปล้นรถขนเงินในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2555ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนขยายผลถึงแรงจูงใจแล้วก็ตรวจสอบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุหรือผู้เกี่ยวข้องรายอื่นอีกหรือไม่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปยังสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อสอบปากคำนะคะนายสายฟ้าคนนี้ค่ะอยู่ในอุ้งมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสอบถามเนี่ยก็พบว่ายังมีพิรุธเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อหรอกว่าเอาไปใช้หนี้อ่ะตอนนี้ยังต้องตามหาเงินล้านวางแผนอย่างแยบยลเผารถทิ้งแล้วเปลี่ยนรถใหม่ดูหนังมากไปปะเนี่ยบอกว่าเอาไปใช้หนี้แล้วก็ไปให้ลูกสาวแต่มีพิรุธหลายอย่างค่ะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายสายฟ้าอายุ54 ปีเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคาร TTB สาขาตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีได้เงินสดไป1.5 ล้านแล้วก็นำรถเก๋งที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทิ้งในป่ารกแล้วก็หนีไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนรามอินทราเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงก็ได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายสายฟ้าก็ยอมรับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะหลังจากก่อเหตุแล้วก็นำรถไปเผาแต่ระหว่างลงมือเนี่ยถูกไฟที่บริเวณหน้าแล้วก็แขนซ้ายจากนั้นก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทย่านรามอินทราจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาจับนี่แหละสาเหตุที่ลงมือเพราะว่าหลังพ้นโทษไม่มีงานทำแล้วก็ติดพนันจนเป็นหนี้สินส่วนเงินที่ชิงทรัพย์เนี่ยก็นำไปใช้หนี้ให้กับลูกสาวนี่ค่ะ นายสายฟ้าเคยมีประวัติพัวพันคดียาเสพติดและอาชญากรรมสำคัญเมื่อปี55ปล้นรถขนเงินที่ห้างโลตัสสาขาบางปะอินวันนั้นน่ะได้ไป16 ล้านส่วนรถยนต์คันที่เผาทิ้งเนี่ยซื้อมา30,000เป็นรถที่ไม่มีเอกสารก็เลยนำป้ายทะเบียนปลอมมาติดเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมสำหรับโตโยต้าสีขาว7ขอไข่ถอถุง8930กรุงเทพเนี่ยเป็นรถที่ใช้ขับหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทอันนี้ก็เช่ามาเหมือนกันเนี่ยเช่ามา2 คันจะได้เปลี่ยนกับคันที่นำไปใช้ก่อเหตุสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามจับได้โดยดีละค่ะคุณผู้ฟังขาเนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะคะต้องตรวจสอบเส้นทางการนำเงินไปใช้หนี้แล้วยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าเงินสด1,100,000 บาทเนี่ยนำไปใช้หนี้และให้ลูกสาวตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะอ้างว่าเป็นปืนพลาสติกแล้วก็ทิ้งไปแล้วแต่ว่าวางแผนมาอย่างดีขับรถดูลาดเลามาหลายวันจนกระทั่งก่อเหตุแล้วก็นำรถเช่าไปจอดทิ้งไว้จากจุดที่เผารถเนี่ยห่างกันประมาณ50 เมตรคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะวางแผนมาอย่างแยบยลคำนวณพื้นที่เป็นอย่างดีแต่ก็หนีตำรวจไม่พ้นค่ะพักครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลาดไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ปรับค่าลูนะปรับลูนะมีเคล็ดลับนะ
3: จ้ะ
2: ถ้าหากว่าเจอรูมันคงแน่น่ะเอาทั่วตู้ไปขี้เข้าไปในรูแล้วมันจะย้ายทิ้งเลย
3: รูที่อยู่ตามคณานะ
2: นั่นเนี่ยตามคณานั่นเนี่ย
3: ถ้าเจอรูมันปุ๊บฉีดอัดเข้าไปในรูหนูเลย
2: มันจะย้ายทิ้งเลยมันไม่อยู่หรอก
3: อ
2: ยู่ไม่ได้
3: ในรูนี้มันน่าจะอยู่กันเยอะเนาะ
2: ไม่ก็ไม่รู้แล้วมันมีกี่ตัวมันก็ย้ายไปหมดกันเนี่ย
3: อ่าฮะ พราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่าโดรนแน่นอน
2: ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพราะว่าพอเราเดินฉีดแต่เราเจอรูมาง่ายเราก็ฉีดเข้าอัดเข้าไปในรูมันเลยไปเลยมันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่น
3: การันตีว่าปราบหนูดี
2: ดีดีดีดีดีแน่นอน
3: ได้ค่ะแล้ว
2: ครับ
3: เอาปราบราไปฉีดอะไรคะ
2: ปราบราก็ฉีดเท้าเนี่ยป
3: ้
2: องกันเชื้อราก็ได้
3: โอเคเอาได้เดี๋ยวปุ้มส่งให้ทั้งหมดเลยวันพฤหัสขอบคุณมากมากนะคะ
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวนี้รวบลุงสุดแสบยัดยาบ้าใต้ท้องรถลูกชายคู่กรณีทางธุรกิจทำเขาติดคุกฟรีกว่า2เดือนเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์จิตประสานผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่จันจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้พันตำรวจโทพดุงท้ายเรือนคำสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จันนำหมายสารจังหวัดเชียงรายเข้าควบคุมตัวในเอขณะกำลังขุดกระสอบทรายอยู่บริเวณตึกร้างริมแม่น้ำสายบ้านเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้อกล่าวหาคือกระทำผิดเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งสืบเนื่องมาจากปี64ค่ะนายเอคนนี้มีความขัดแย้งทางธุรกิจกับพ่อของนายบีจากนั้นก็มีปากเสียงกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุนายบีไปทำธุระในพื้นที่อำเภอแม่สายก่อนจะขับรถกลับมาที่อำเภอเมืองเชียงรายระหว่างทางถูกเจ้าหน้าที่เรียกค้นบริเวณด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันเนื่องจากสายปริศนาโทรแจ้งว่ารถคันที่นายบีขับมาเนี่ยซุกซ่อนยาเสพติดไว้เจ้าหน้าที่พบยาบ้า400เม็ดผูกติดอยู่ใต้ท้องรถแต่ในบีก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ยาเสพติดของตัวเองและสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมมาระหว่างพิสูจน์ความบริสุทธิ์นายบีถูกขังอยู่ในเรือนจำถึง60วันค่ะหลังจากสู้คดีจนพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้รับอิสรภาพก็เลยแจ้งความดำเนินคดีกับนายเอโดยพนักงานสอบสวนในพิจารณาหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความพยายามจะกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาก็เลยฟื้นคดีขึ้นมาเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายแล้วก็ควบคุมตัวในเอเนี่ยฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงรายดำเนินคดีในเอค่ะมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบุกค้นบ้านย่านบางใหญ่แหล่งจำหน่ายปากกาลดน้ำหนักเถื่อนยึดของกลางมาได้มูลค่ากว่า52ล้านขายกันว่อนเน็ตฟันเงินเดือนละ8ล้านได้อ่ะคุณผู้ฟังดูเหอะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยภูมิกับกองกำกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็กและสตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำทีมโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเป็นเลขาธิการอย.นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ที่ฉีดสารเปปไทด์เถื่อนปากกาคุมความหิวเนี่ยฉีดไปในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางได้จำนวนมากเป็น ผลิตภัณฑ์ฉีดกลุ่มเปปไทด์น้ำกลั่นสำหรับผสมยาเข็มอินซูลินเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้แผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์มูลค่าทั้งหมดเนี่ย50กว่าล้านคุณผู้ฟังคะเนี่ยสืบเนื่องจากมีผู้ปกครองเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกสาวเนี่ยนำปากกาลดน้ำหนักหรือปากกาคุมหิวยี่ห้อหนึ่งมาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยต่อชีวิตก็เลยขอให้ช่วยตรวจสอบจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบสวนข้อเท็จจริงที่มันมีโพสต์แพร่หลายกระจายในโซเชียลประสานไปยังอย.พบว่ายาฉีดยี่ห้อดังกล่าวไม่มีอย.ก็เลยเป็นที่มาของการนำกำลังเข้าจับกลุ่มนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าลักลอบขายมา1ปีแล้วเช่าบ้านและที่พักว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าขนส่งเอกชนวันละเป็น100กล่องอ่ะกล่องละ 2,900 รายได้วันละ 29,000 ขายมาเดือนหนึ่งเนี่ยได้8ล้านคุณผู้ฟังคะเอาผิดพรบยาจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 อยากลองก็ได้เลยนะมีกฎหมายคุมอยู่ค่ะ2พ่อลูกทะเลาะกันเถียงกันเรื่องสมีโชติพานพะโลโชเกบ้านพังตีกันเลือดอาบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสองพ่อลูกเถียงกันเรื่องสมีโชติทะเลาะกันลั่นบ้านก่อนบานปลายตีกันเลือดอาบเย็บไป13เข็มต้องไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักอ่ะอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.หูทำนบรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่16บ้านสี่เหลี่ยมโนนทองนะคะตำบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึงพบนายไพวันหรือนายแจ็คอายุ30ปีถูกของมีคมฟันเขาที่แขนซ้ายเลือดไหลเป็นจำนวนมากก่อนนำส่งโรงพยาบาลประคำคุณหมอเย็บไป13เข็มส่วนผู้ที่ก่อเหตุคือนายลำดวนอายุ52ปีเป็นพ่อของนายแจ็คผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วยังอยู่ในอาการมึนเมามีร่องรอยการถูกของแข็งทุบตีที่บริเวณหน้าท้องและลำตัวก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้พาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจสอบถามนางใสบัวอายุ58ปีภรรยาบอกว่าสามีก็นั่งดื่มสุราอยู่บนแคร่หน้าบ้านกับเพื่อน2คนส่วนลูกชายคือนายไพรวันเนี่ยนอนเล่นอยู่ในเปลใกล้วงเล่าระหว่างนั้นเนี่ยสามีกับเพื่อนบ้านก็คุยกันถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมสมีโชติและสีกาเอเรื่องของการยักยอกเงินวัดนายลำดวนก็บอกว่าเลิกนับถือพระแล้วพระทุกรูปมีเงินเมื่อไหร่ก็เหมือนกันหมดจะหาแต่ผู้หญิงนายไพรวันนอนอยู่ในเปลก็ลุกขึ้นมาว่าพระที่ยังน่าเคารพนับถือก็มีอีกหลายรูปอย่างพระพยอมอย่างเงี้ยจากนั้นสองคนก็เถียงกันไปเถียงกันมาลูกชายคว้าเอาคราดถางหญ้าที่เป็นเหล็กแหลมๆอ่ะตีพ่อไปสองครั้งนะคะส่วนพ่อไปคว้าเอามีดในบ้านมาฟันลูกจนได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะเนี่ยนายไพรวันผู้บาดเจ็บก็บอกว่าเกิดความโมโหพ่อที่ไปเหมารวมพระทั้งหมดแล้วเถียงสู้ไม่ได้ไปหาอาวุธมาจะทำร้ายพ่อก็คว้ามีดออกมาก็เลยสู้กันแล้วสุดท้ายลูกใช้คราดทุบไปที่หน้าท้องของพ่อจนคราดหักเลยอะพ่อก็เอามีดมาฟันเขาที่แขนซ้ายจนได้รับบาดเจ็บเย็บไป13เข็มนี่พ่อลูกนะคะคุณผู้ฟังต้นเหตุก็มาจากสมีโชติกับสีกาเอ๋ล้วนๆเลยความไม่เข้าใจกันคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็เป็นธรรมดาคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าเนาะเรื่องมีคุยตั้งเยอะตั้งแยะแต่วันนี้เวลาหมดละค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมนะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025 9025เดี๋ยว6โมงตามไปฟังที่จทล AM 1197นะคะสวัสดีค่ะ
1: ไอซ์ปลอดภัยจาก
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะวันมูฮัมหมัดนอมัทาย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือเร่งแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังสถานการณ์ยืดเยื้อนานกว่า20ปีใช้งบแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: สำนักงานกสทช.โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและพัฒนาจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ครั้งที่2เมื่อวันที่4-6กันยายนที่ผ่านมาณวิชชิ่งทรีรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นครับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนตระหนักถึงการรายงานข่าวอย่างมีคุณภาพครบถ้วนรอบด้านตามหลักจริยธรรมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสื่อมวลชนภาคสนามหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสถานการณ์วิกฤตมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งยกระดับการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไปครับ
3: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนใต้หากเดินไปในทิศทางเดียวกันมีโอกาสเห็นความสงบสุขภายในปี2570คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติชี้แจงกรณีออกจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่และเห็นว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากมานานกว่า20ปีโดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากหากไม่สามารถยุติปัญหาได้บ้านเมืองก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมย้ำว่าแม้การแก้ปัญหาจะเป็นเรื่องยากแต่ทุกฝ่ายต้องพูดคุยและปรับความเข้าใจให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันโดยตนเชื่อว่าหากได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเต็มที่ภายในปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติน่าจะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นได้ส่วนความเห็นที่อาจไม่ตรงกัน

0: ของฝ่ายความมั่นคงในวันมูฮัมหมัดนอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะเพิ่งเริ่มทำงานร่วมกันแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือสันติสุขขณะที่คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลซึ่งมีนายศรีเยนศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วเป็นประธานประชุมมาแล้ว2ครั้งและมีความคืบหน้าพอสมควรโดยคาดว่าการประชุมครั้งที่3จะเห็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: นายกทำหนังสือถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติปมทองเจือถูกโยงทุจริตสอบท้องถิ่นบุญมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาข้อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงชื่อนายทองเจือว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงทำหนังสือสอบถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินคดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีหลักฐานยืนยันโดยรัฐบาลยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องการตอบเพียงว่าเป็นคนรู้จักหรือทำงานใกล้ชิดกันเพราะอาจถูกมองว่าให้ความช่วยเหลือโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์กับนายทองเจือเป็นเรื่องของการทำงานส่วนเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากงานไม่ทราบว่าแต่ละคนไปดำเนินการอย่างไรพร้อมย้ำว่าการสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและเพื่อให้สามารถตอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจนมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: ในภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพูดถึงว่าการศึกษาของพระเนรในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ก็คือมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยทางฝ่ายธรรมยุทธ์ตั้งอยู่นู่นกำแพงแสนนครปฐมแล้วก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ที่วังน้อยอยุธยาสอนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตอนนี้ก็มีพระแล้วก็โยมมาเรียนกันเยอะพอสมควรแล้วก็การศึกษาเก่าแก่ของคณะสงฆ์นี่ก็จะมีบาลีอย่างที่ผมเคยเรียนมานะครับประโยค1 2 3จนถึงประโยค9ปีนี้มีพระเนนที่จบประโยค9เยอะจบเยอะสอบได้บาลีเยอะส่วนหนึ่งก็ดีใจส่วนหนึ่งก็เสียใจหลายท่านอาจจะเคยสงสัยคือผมเคยเรียนมานี่ผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือดีใจทั้งเสียใจดีใจยังไงดีใจที่มีพระเนนสอบบาลีได้เยอะเสียใจที่มีความรู้สึกว่าทางที่เราเคยเรียนสอบบาลีมานั้นน่ะส่วนหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังครับผมเองก็มีความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาองค์ที่จบถึงประโยค9นี่มีน้อยนะครับมีน้อยมากสมัยที่ผมเรียนเนี่ยสอบประโยค9ได้แค่9รูป9ก็10รูปนะครับ10รูปปี2532แต่สอบประโยค1 2เนี่ยหลายพันรูปที่สอบได้ถามว่าระหว่างทางนั้นท่านไปไหนนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงถามว่าระหว่างทางน่ะองค์ที่ท่านไม่จบท่านไปไหนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันดีอยู่ที่เรียนบาลีมันดีมันสุดยอดอนุโมทนามากแต่ว่าบางองค์ท่านก็ลาสิกขาลาเพศไปเหมือนผมบางองค์ก็ไม่ได้ลาสิกขาลาเพศแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนบาลีเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะช่วยจันโลงที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนานะครับที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาผมก็มีโอกาสเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์ฟิลิปยานธรรมโมเจ้าวาดวัดป่ารัตนวันนะครับท่านเป็นเจ้าคุณราษฎร์นะครับเจ้าคุณราษฎร์วัดป่ารัตนวันเป็นพระฝรั่งที่มาจากออสเตรเลียเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาองค์ท้ายๆที่โดนหลวงพ่อท้าหลวงพ่อชาถีบมีองค์เดียวนะที่โดนหลวงพ่อชาถีบนวดท่านไปจิตฟุ้งซ่านท่านก็ถีบเขาให้นะครับท่านรู้วาระจิตท่านก็บอกคำหนึ่งว่าพระในประเทศไทยเนี่ยก็คืออธิบายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษยังไม่เก่งประมาณนั้นนะครับท่านก็พูดประมาณนั้นนะครับคืออธิบายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีเก่งก็เฉพาะไม่กี่รูปแต่ที่เก่งมันส่วนมากจะไม่ค่อยเก่งพระธรรมอันนี้ทีนี้ผมพูดเองว่าพระธรรมทูตที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนมากท่านก็ไปเซอร์วิสไปบริการคนไทยหรือว่าเป็นลาวอพยพเขมรอพยพประมาณนั้นนะครับองค์ที่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆก็มีเป็นบางองค์ที่คุยกับฝรั่งได้ที่เทศธรรมะเป็นภาษาฝรั่งได้ก็มีแต่เป็นส่วนน้อยท่านก็ขวัญขวายเฉพาะองค์เอานะครับอย่างท่านพระเดชพระคุณสมเด็จท่านเจ้าคุณประยุทธ์หรือว่าท่านเจ้าคุณประยูรวัดประยูรวงศาวาสนะครับอันนี้ท่านก็เก่งจริงๆแต่ว่ามีจำนวนน้อยแต่ปัญหาก็คือว่าชุมชนชาวพุทธเกิดขึ้นในต่างประเทศเยอะมากท่านผู้ฟังมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นในยุโรปเยอะมากมีบางประเทศนับถือเป็นล้านๆก็มีนะครับแต่ว่าพระไทยที่จะพูดที่จะเผยแพร่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็มีน้อยผมก็เลยได้เสนอแนวคิดนะครับเสนอแนวคิดก็คือว่าปรึกษากับท่านอาจารย์ดร.เวชบุญยกรกุลแล้วก็เจ้าคุณเทพสุวรรณโมลีเจ้าวาดวัดสุวรรณารามรองเจ้าคณะกรุงเทพท่านเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพุทธโคตรคือสอนบาลีทั้งที่นั่นถ้าสอนบาลีอยู่นะครับคือหลักง่ายๆก็คือว่าหลักสูตรคณะสงฆ์นี่มาพระเนรบวชมาก็ได้ประโยค2ประโยค3ก็เป็นมหาใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าผมก็ประสานท่านว่าให้มีหลักสูตรเขาเรียกว่าบาลีอังกฤษโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษคู่ขนานไปด้วยให้เนนที่มาบวชนั้นเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยให้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยจนได้ประโยค3ประโยค3ก็ต่อปริญญาตรีที่เป็นหลักสูตรบาลีอังกฤษโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยปริญญาโทปริญญาเอกโดยที่กฎหมายรับรอง แล้วก็มีกฎหมายรองรับเป็นสาขาเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ดีใจนะครับท่านก็รับลูกแล้วก็มีคนศรัทธาถวายที่40ไร่ซื้อที่เพิ่มจะเป็น70ไร่แล้วก็มีทุนมีอะไรเข้ามาช่วยเยอะๆดีใจท่านผู้ฟังครับดีใจว่าถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนเด็กให้ลูกหลานที่เข้ามาบวชพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยเก่งกว่าลูกชาวบ้านที่เขาไม่ได้มาบวชนี่ผมเชื่อว่าจะมีคนมาบวชมาเรียนเยอะเพราะว่าตอนนี้คนบวชคนเรียนมีน้อยคนบวชคนเรียนมีน้อยนะครับคือเน้นผมก็กะว่าเน้นได้ประโยค3อายุ15 16นี่เท่ากับม.6เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งพาไปอยู่อินเดียสัก6เดือนหรือภาษาประเทศอังกฤษสัก3เดือน6เดือนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะทำให้คนอยากจะบวชเยอะแล้วก็ท่านเหล่านี้ต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบออกมาแล้วถึงท่านจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นี่ท่านจะช่วยงานพระศาสนาได้เยอะบวชอยู่ก็ได้ช่วยงานพระศาสนาลาสิกขาไปก็ได้ช่วยงานพระศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มีความสุขนะก็เลยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือมันมีความสุขว่าเราจะมีโปรเจกต์มีโครงการดีๆในการให้พระเนรเรียนผมก็เป็นสปอนเซอร์กำลังนะครับก็บริจาคพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมกุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินช่วงนี้เราไม่ฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องชีวิตชนบทเชิญรับฟังครับ
1: 3เดือนผ่านไปก็มีน้ำมีนวลมีราศีขึ้นมาแล้วกินข้าวได้มีกำลังวังชาพูดกับเมียบอกว่าไม่นึกอยากตายแล้วล่ะลูกๆ ก็ไปหาเกือบทุกวันก็ยิ่งมีกำลังใจอยากจะอยู่เห็นความสำเร็จของลูกๆบวชอยู่นานถึง6เดือนก็รู้สึกมีความสุขสงบมากแต่พอได้ปีกว่าเกิดไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองซะแล้วอยากจะไปทำงานตัดผมอีกเงินทองที่บ้านร่อยหรอไปไม่มีรายได้ความจริงรายได้นั้นก็มีเพราะว่ายายแหวนน่ะมีฝีมือทางทำขนมหวานจะทำขนมขายใส่ไส้บ้างขนมตาลบ้างบางทีก็เป็นกล้วยทอดข้าวเม่าทอดศึกออกมาก็มาตัดผมลูกค้าก็มาอุดหนุนกันขาประจำเก่าๆได้เงินได้ทองก็หน้าตาแจ่มใสแปลกที่ว่าหลังจากศึกออกมาเกิดเจริญอาหารเหลือเกินกินจุร่างกายก็อ้วนท้วนขึ้นเรื่อยๆยายแหวนแอบดูพูดกับเพื่อนบ้านบอกว่าลูกเขยกินอย่างหมูเลยกินอย่างตะกระตะกรามหมูมามเมื่อก่อนโน้นไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยอะไรก็จะเก็บไว้ให้ลูกแต่ตอนนี้ขนมนมเนยของลูกนะเก็บกินเกลี้ยงหมดขนมที่ทำขายก็หยิบกินขายเหลือกลับมาเท่าไหร่ก็ฟาดเรียบช่างเวกเปลี่ยนจากร่างผอมๆเป็นร่างที่อ้วนท้วนอย่างรวดเร็วอ้วนจนตัวกลมหน้าอูมแก้มอูมดูไม่ผิดกับหมู2ปีเท่านั้นน้ำหนักเขาทวีคูณขึ้นอย่างน่าตกใจเช้ามืดวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาขณะที่แม่ยายกับเมียกำลังช่วยกันทำขนมเขาก็เดินตุ๊ตะต้วมเตี้ยมออกมาจากที่นอนอยู่ๆก็ล้มตึงดังสนั่นบ้านสะเทือนเลยชักกระตุกตาเหลือกตาค้างจุกแน่นหน้าอกเอามือตบหน้าอกปากยายแหวนกับเมียช่วยกันวุ่นวายโกลาหลแต่ว่าช่วยไม่ได้ช่างเวกขาดใจตายตาเบิกโพลงค้างตึงเลยเออนี่มันกรรมอะไรกันเนาะที่ตามมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของช่างเวกจนได้ละครับป้าเถานี่แกผมงอกขาวเกือบจะหมดทั้งหัวอยู่แล้วเนื้อตัวก็ผอมเกรงกร้านแดดกร้านลมกร้านไปทั้งหน้าตาแขนขาแกหวังเหลือเกินว่าวันนึงจะได้สุขสบายกับเขาบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังนั้นมันลอยห่างออกไปทุกทียิ่งอายุมากไอ้ความหวังนั้นก็เลือนลางแทบจะมองไม่เห็นลูกแกมีอยู่4คนแต่ไม่มีเกื้อกูลแกได้เต็มไม้เต็มมือเลยสักคนผู้หญิงคนโตคนนี้ขยันทำงานเก่งแยกครอบครัวไปแล้วก็ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกไปลูก2คนกำลังเรียนกันพ่อแม่ก็ต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวหาค่ากินค่าเรียนค่าเสื้อผ้าต่างๆนานาก็เลยไม่มีเวลาจะมาเอาใจใส่ดูแม่แก่ๆอย่างแกมากนักนานๆก็จะโผล่มาทีทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนักแค่บ้านเหนือกับบ้านใต้เท่านั้นเองส่วนลูกอีกคนต่อมาเป็นผู้ชายคนนี้มีเมียก็เลิกกันทิ้งกว้างแยกกันไปคนละทิศเมียหอบลูกหนีไปอยู่ทางเหนือนู่นก็ไม่ตามไปละปล่อยเลยตามเลยอยู่บ้านกับแกก็มาอยู่ระเหตุไปปลูกกระต๊อบอยู่คนเดียวในสวนหลังหมู่บ้านแกคิดว่าเขาคงจะเบื่อแกแหละเพราะแกมักจะไปจู้จี้เอากับเขาไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องความไม่เอาฐานของเขานั่นแหละงานการไม่อยากจะทำเลยอยู่ไปวันๆตัวเองก็มีฝีมือในทางช่างซ่อมโน่นซ่อมนี่เก่งไฟฟ้าก็ทำได้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเสียก็ซ่อมให้ใช้การได้อย่างเดิม แต่มันไม่เอาเรื่องเอาราวเองรักสบายมากกว่าส่วนลูกชายอีกคนไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนานๆจะกลับมาเยี่ยมแกคนนี้ทำท่าจะดีแต่ก็มักจะหมดเงินหมดทองกับผู้หญิงไปเสียมากโดนผู้หญิงหลอกกินหมดเนื้อหมดตัวมาหลายหนเตือนก็ครับครับครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเอาตัวรอดจากพวกผู้หญิงได้สักทีเดียวอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเป็นผู้หญิงเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่ขยันท่องบนตำราจบปริญญาจนได้คนนี้ดีหน่อยเป็นห่วงเป็นใยทำงานอยู่กรุงเทพแต่ขยันกลับมาเยี่ยมเกือบทุกเดือนเงินทองให้ใช้ถึงไม่มากแต่ก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจแฟนก็ยังไม่มีบอกว่าเห็นเพื่อนๆมีครอบครัวกันแล้วน่าเบื่อหน่ายอยู่คนเดียวดีกว่าสบายดีแล้วต่อไปก็จะเอาแม่ไปอยู่ด้วยขอให้ซื้อบ้านที่กรุงเทพให้ได้สักหลังนึงก่อนแกก็ไม่อยากรบกวนลูกเต้าขอเพียงพวกเขาเอาตัวรอดก็ทำให้แกนอนตายตาหลับแล้วหมดห่วงเช้ามืดวันนี้ป้าเถาแกกำลังนั่งไพร่ขาบนกระต่ายขูดมะพร้าวแกขูดมะพร้าวดังกรักกรักเสร็จแล้วก็ฟังเสียงไก่ขันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านอากาศเช้ามืดมันหนาวเย็นปีใหม่เพิ่งจะผ่านไปได้ไม่กี่วันนี้เองหม้อข้าวก็เดือดคลักคลักคลักอยู่บนเตากลิ่นน้ำข้าวเดือดเคล้ากับกลิ่นฟันไฟในเตาฟืนเป็นกลิ่นที่แกคุ้นจมูกเป็นอย่างยิ่งกลิ่นอย่างเนี้ยมันหมายถึงวันนี้ยังไม่อดอยากหรอกมีข้าวมีปลากินแล้ววันนี้ก็จะหลนปลาเจ้ากินด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วลูกสาวคนเล็กมาเยี่ยมก็ถือโอกาสทำให้ลูกกินซะเลยเมื่อก่อนแกหลนกินบ่อยแกหมายถึงปลาเจ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยได้หลนเลยปลาเจ้าปลาเจ้าซื้อเนี่ยเขามันหาอร่อยยากที่แม่ค้าเอามาขายนั้นไม่ค่อยดีมันออกเหม็นๆต้องไปซื้อตลาดมีอยู่เจ้าอร่อยมากซื้อมาหลายหนและอร่อยติดใจหลนปลาเจ้าตากใส่บาทสักถ้วยผักก็มีแต่แตงกวาเดี๋ยวไปหายอดมะม่วงอ่อนมาใบมะม่วงอ่อนนี่มันจิ้มปลาเจ้าอร่อยอย่าบอกใครเลยหลวงตาแก่งท่านชอบพูดบ่อยๆปลาเจ้ามันต้องกับใบมะม่วงอ่อนท่านว่างั้นหลนปลาเจ้านี่มันไม่ยากมีกะทิมีหอมแดงเกลือสักนิดหนึ่งส้มมะขามน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูสัก 6-7 เม็ดเดี๋ยวก็ได้กินอร่อยไปเท่านั้นเองลูกสาวก็หั่นหอมแดงด้วยมีดบางบนเขียงไม้มะขามอันเก่าที่อยู่คู่ครัวนี่มานานเธอเกิดมาก็เห็นมันอยู่ในครัวแล้วปลาเจ้านี่แพงหรือป่ะแม่ไม่แพงหรอกถุงหนึ่งไม่กี่บาทหัวหอมนี่ทำให้เธอแสบตาน้ำตาไหลกระพริบตาทีอยู่กรุงเทพนี่ได้กินบ้างหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ค่อยทำขายกันหรอกแม่คงไม่ค่อยมีคนชอบกินหรือกินกันไม่เป็นน่ะนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แม่ปลาเจ้าเดือดอยู่ในกระทะส่งกลิ่นชวนน้ำลายไหลในอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวจะตักใส่บาตรสักถ้วยยังไม่รู้จะหาผักอะไรจิ้มเลยแตงกวาก็จิ้มได้นี่แม่แตงกวาน่ะรู้แล้วแต่มันเหี่ยวไปหน่อยลูกมันก็เล็กนิดเดียวลูกเล็กจริงๆด้วยแม่เหี่ยวอีกตั้งหากเอามาเลือกๆดูสิปอกเปลือกซะหน่อยปอกแต่ที่ใส่บาตรนะเรากินไม่ต้องไปปอกมาหรอกจ้าแม่กลิ่นปลาเจ้าในหอมฉุยลูกสาวก็มองดูแม่ตักใส่ถ้วยมันข้นสีมันขาวขุ่นควันลอยขึ้นมาเลย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับค่อยมาฟังกันต่อเรื่องชีวิตชนบทจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะก็คุยนานคุยต่อนะครับคุยต่อเพราะว่ามีความสุขที่ว่าพระเนนเนี่ยถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยท่านจะเผยแพร่ธรรมะไปได้ทั่วโลกคือเคยไปเห็นนะครับผมเคยไปที่เนปาลมีเนนหลายร้อยรูปท่านผู้ฟังโอ้เรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งที่นั่นก็จะมีสอนภาษาอังกฤษปุจฉาวิสัชนาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่ดาจิลิงที่อินเดียมีเนนที่เป็นลามะเยอะมากเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วท่านเหล่านั้นเวลาโตขึ้นก็ทำงานพระศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อยู่กับใครคนนั้นก็มีความสุขท่านผู้ฟังไปอยู่ตรงไหนคนนั้นก็มีความสุขเพราะว่าใครถ้าเป็นคนดีคนนั้นก็มีความสุขนะครับเพราะว่าธรรมะสร้างให้เป็นคนดีนะครับธัมโมกุโลกัปปัตตนาตถทาริทาลีทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วอันนี้เราก็ทำวัดสวดมนต์เราก็แปลอยู่เป็นประจำขอแต่เข้าถึงธรรมะจริงๆนะครับจะไม่ตกสู่โลกที่ชั่วฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเขาก็มีความสุข เหมือนคนที่ดื่มน้ำเย็นจะเป็นโจรจะเป็นผู้ร้ายเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเขาดื่มเข้าไปเขาก็ดับกระหายเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเป็นความชั่วนะครับเหมือนไฟที่ร้อนใครจับก็ร้อนท่านผู้ฟังฉะนั้นเราก็ต้องการให้พระพุทธศาสนาของเราเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาท่านกลับมาเมืองไทยท่านก็ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินเงินทองที่ได้จากการขายน้ำมังคุดนี่แหละนะครับก็ได้มาทำบุญทนุบำรุงพระพุทธศาสนากันทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินดูนะครับกินดูทานดูก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดจงมีส่วนแห่งบุญทุกอย่างที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์กึ่งศาลานะครับที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นโบสถ์ไม้ศาลาไม้ถือว่าใหญ่โตมากนะครับก็สร้างเกือบจะ 100% แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการสร้างอะไรหลายๆอย่างปรับปรุงพระพุทธบาทหรือว่าทำไม้ระแนงรอบเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดป่ารัตนวันนะครับเปลี่ยนไม้ทั้งหมดเลยก็เยอะเหมือนกันก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นี้อนุโมทนาได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังครับถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจถ้ามีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทว่าการที่เราแต่ละคนเกิดมาในโลกนั้นก็เปรียบเสมือนเรากำลังยังลงสู่สงครามสงครามของโลกมีศัตรูอาวุธที่ประกอบไปด้วยได้ลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภได้ยศก็ต้องมีเสื่อมยศถูกสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาพบเผชิญชีวิตของเราดังนั้นในฐานะมนุษย์ซึ่งต้องพบและเผชิญกับสงครามโลกเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเรียนให้รู้เท่าทันโลกธรรมที่กล่าวมาให้ท่องให้ท่วนเพราะเมื่อเราเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วไม่ว่าสงครามโลกที่กล่าวมานี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็จะสามารถยืนหยัดฟันฝ่าไปจนค้นพบสันติในเรือนใจของตนจนได้ในวันหนึ่งแน่นอน
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

0: มาฟังเรื่องชีวิตในชนบทจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ป้าเถาแกก็โรยหอมแดงที่หั่นซอยแล้วลงไปพริกขี้หนูเด็ดกั้วแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเม็ดไม่ต้องหั่นมีสีเขียวสีแดงดูน่ากินป้าเถาแกบอกว่าจะไปหาใบมะม่วงอ่อนๆมาจิ้มปลาเจ้าลูกสาวก็ยกถ้วยชามเปื้อนเปลือออกมาจากครัวมาที่หน้าบันไดมองออกไปหน้าบ้านเห็นแม่เดินข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งคลองร่างผอมๆใส่เสื้อสีขาวหม่นมองเห็นพร่ามัวในอากาศตอนรุ่งสางต่อมาเธอก็เห็นแม่กำลังเหนี่ยวกิ่งมะม่วงมองเห็นพุ่มใบอยู่ชายถนนเธอก็ยกถ้วยชามลงมาล้างที่โอ่งน้ำหน้าบันไดล้างชามอยู่แม่ก็กลับมาใบมะม่วงอ่อนเต็มกำมือมันแก่ซะหมดแล้วเมื่อวันสองวันยังเห็นมันอ่อนๆอยู่เลยยังกินได้ครับป่านนี้แม่ต้องเลือกเอาเดี๋ยวจะไปเด็ดยอดกระถินตรงข้างรั้วมาอีกหน่อยป้าเถาก็วางยอดมะม่วงลงในจานล้างแล้วก็ตั้งบนปากโอ่งเดินผ่านช่องประตูรั้วสังกะสีออกไปไก่โต้งตัวหนึ่งส่งเสียงขันจากที่ห่างไกลป้าเถาก็ถือยอดกระถินมากำหนึ่งอ่อนไหมแม่นี่ไงเราช่วยดูหน่อยสิมีหนอนหรือเปล่าลูกสาวก็ดูแล้วสายหน้าไม่มีหรอกแม่ป้าเถาก็ยกจานผักขึ้นเรือนเข้าครัวแล้วก็นั่งเลือกใบมะม่วงหายอดอ่อนๆจัดยอดกระถินใส่จานคดข้าวใส่ขันข้าวสวยร้อนๆกระไอลอยขึ้นมีเสียงลูกสาวเรียกจากหน้าบ้านพระมาแล้วแม่พระมาแล้วจ้ะแล้วเธอก็ขึ้นมาช่วยยกขันข้าวถ้วยปลาเจ้ากระจานผักจิ้มลงไปวันนี้พระล่องเร็วจังหรือเราช้าไปเองก็ไม่รู้นะป้าเถาแกก้าวลงบันไดตามลูกสาวไปยังหน้าบ้านลูกสาวก็มองแม่ยืนรอพระที่อุ้มบาตรเดินเรียงแถวมาจีวรสีเหลืองเห็นได้ในแสงสว่างยามเช้าช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขเสียนี่กระไรความสุขสำหรับคนยากคนจนสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะครับก็คือชีวิตแบบธรรมชาติเก่าๆของไทยนี่เองแหละครับ
2: เมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าเจริญธรรมหรือว่าบ้านสันขยอมตำบลยู่หว่าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อหลวงพ่อจำปีสัทธายุตโตครับเป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุตท่านเคยเป็นศิษย์หลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมแล้วก็หลวงปู่แหวนนับได้ว่าเป็นพระสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยตรงที่วัดป่าเจริญธรรมแห่งนี้เคยมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเรื่องมีว่ามีโยมท่านหนึ่งนำเอาถ้วยชามจานจำนวนมากมาถวายให้หลวงพ่อจำปีเพื่อให้เป็นสมบัติของวัดมีถ้วยชามใส่ถุงปุ๋ยใบใหญ่มา3ถุงประมาณ300ใบจานรับประทานอาหารอีก1กระสอบใหญ่แล้วก็กระทะอีก30ใบหลวงพ่อจำปีท่านก็รับถวายแล้วก็ให้เอาไปเก็บไว้ในโรงครัวห้องเก็บถ้วยชามเครื่องใช้ในโรงครัวก็มีกุญแจใส่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีคนของวัดเฝ้าอยู่3คนคือในภัยในจันแล้วก็ในตุ้มเวลาผ่านไปไม่นานนักปรากฏว่าถ้วยชามจานของโยมที่นำมาบริจาคซึ่งจัดใส่เข่งเอาไว้อย่างเป็นระเบียบหายไปหมดเกลี้ยงทุกใบตอนแรกก็พากันสงสัยว่าจะต้องมีขโมยเข้ามาลักเอาไปแต่ห้องเก็บของก็ใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยงัดแงะเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้มุดก็ไปขนถ้วยชามได้แล้วที่น่าสงสัยยิ่งกว่าอะไรก็คือถ้วยชามจานจำนวนมากมายขนาดนั้นมันมีน้ำหนักชนิดที่คนคนเดียวนี่หมดปัญญาจะเอาไปได้นอกจากจะใช้คนถึง 5-6 คนช่วยกันแบกหามแล้วก็จะต้องขนใส่รถปิกอัพเท่านั้นถึงจะเอาไปได้ไกลๆแต่โรงครัวก็มีคนเฝ้าถึง3คนในหัวขโมยจะหลุดรอดสายตาไปได้ยังไงหลวงพ่อจำปีท่านรับทราบว่าถ้วยชามของวัดหายท่านก็เพียงแต่บอกญาติโยมว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะช่วยดูด้วยว่ามีข่าวคราวว่าใครเอาไปถ้ามีข่าวก็ช่วยมาบอกท่านเพื่อจะได้ตามไปเอามาคืนไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองคนลักขโมยเอาไปแต่อย่างใดแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีข่าวคราวว่าใครใจบาปหยาบช้าแอบเข้ามาขโมยถ้วยชามวัดเพราะถ้ามีหัวขโมยหรือว่าบังอาจก็มาขนถ้วยชามไปจริงๆแสดงว่าไอ้หมอนี่กับพวกจะต้องติดยาเสพติดพวกของมึนเมาเหล้ากัญชายาบ้ามาอย่างใดก็อย่างหนึ่งและคนประเภทนี้ก็คงจะไม่ขโมยถ้วยชามหลายร้อยใบเอาไปใช้ใส่อาหารกินแน่น นอกจากขโมยเอาไปขายแลกเงินมาซื้อสิ่งเสพติดมาเสพซึ่งการนำถ้วยชามจำนวนมากๆไปขายอย่างนี้ไอ้เรื่องจะเก็บเป็นความลับก็คงทำไม่สำเร็จยิ่งเอาไปขายให้กับวัดวาอารามที่อื่นนี่ข่าวก็จะยิ่งกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากแม่ครัวหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาแน่นอนแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องถ้วยชามที่หายไปจากวัดป่าเจริญธรรมเอาซะเลยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เลยลืมเรื่องนี้ไปกระทั่งเวลาผ่านไปได้1พรรษาถึงเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ของวัดประจำโรงครัวคือนายภัยนายจันนายต้ม3คนเนี่ยก็หน้าตาตื่นมารายงานหลวงพ่อจำปีบอกว่าถ้วยชามที่หายไปนะกลับมาอยู่ในโรงครัวเรียบร้อยแล้วถ้วยชามทั้งหมดมาวางไว้ที่เดิมเรียบร้อยครบถ้วนทุกใบแล้วก็น่าประหลาดที่สุดก็คือถ้วยชามเหล่านี้ไม่รู้ว่าใครขนมาคืนแล้วก็ขนเข้าไปในห้องเก็บของได้ยังไงเพราะประตูก็ใส่กุญแจเอาไว้หน้าต่างก็ปิดลงกลอนแน่นหนาไม่มีช่องทางอื่นจะเล็ดลอดเข้าไปในห้องได้ทุกกรณีอีกทั้งไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาที่โรงครัวของวัดเลยการหายไปของถ้วยชามจำนวนมากแล้วถ้วยชามเหล่านั้นได้กลับคืนมาวางไว้ที่เก่าครบถ้วนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครเป็นคนเอาไปอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่มีใครให้คำอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรแม้แต่หลวงพ่อจำปีก็ไม่สามารถจะเฉลยข้อสงสัยนี้ได้ท่านก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าเมื่อไม่มีคนเอาไปก็เป็นไปได้ไหมว่าผีจะมาขอยืมเอาไปสำหรับผีที่น่าจะมายืมถ้วยชามวัดเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็คาดเดากันว่าคงจะเป็นผีที่อยู่ที่หนองน้ำโบราณใกล้วัดหนองน้ำแห่งนี้เป็นหนองน้ำใหญ่มีปลาชุกชุมมากเพราะไม่มีชาวบ้านไปจับเอามากินแม้แต่เดินเฉียดใกล้ก็ยังไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เนื่องจากที่หนองน้ำเนี่ยผีดุเหลือเกินบริเวณหนองน้ำใหญ่นี้ถูกปล่อยให้รกเรื้อด้วยต้นไม้พงหญ้าแล้วก็หนองก็ตื้นเขินมากขึ้นทุกทีกระทั่งทางเทศบาลมาดำเนินการขุดลอกหนองน้ำพัฒนาขึ้นมาใหม่คนก็พูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกผีซึ่งสิงสู่อยู่ที่หนองน้ำปิติยินดีเนื่องจากหนองน้ำสะอาดขึ้นก็เลยจัดงานฉลองกันแล้วก็มายืมถ้วยชามของวัดไปใช้พอเสร็จสิ้นงานฉลองก็นำมาคืนไว้ที่เดิมอย่างครบถ้วนครับเรื่องผียืมถ้วยชามที่วัดบ้านสันขยอมหรือว่าวัดป่าเจริญธรรมเนี่ยยังเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าเป็นเรื่องแปลกหาสาเหตุความเป็นมาเป็นไปไม่ได้เลยครับ
0: พักสักครู่ครับนั่นก็คือเรื่องชีวิตในชนบทแล้วก็เรื่องผียืมชามจากท่านอาจารย์ยอดนะสั้นๆฟังแล้วก็เพลินท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะแข็งแรงก็ต้องมีภูมิกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวของเราก็ต้องแข็งแรงทหารยามเนี่ยก็ต้องดีเม็ดเลือดขาวเป็นทหารยามเม็ดเลือดขาวนี่ก็เหมือนยามนะครับคอยดักคอยตรวจสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ไขกระดูกสันหลังของเราให้ผลิตสารคัดหลั่งหรือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมร่างกายที่แข็งแรงต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ทานน้ำมังคุดดูนะครับเราจะเข้าใจเองว่าร่างกายที่แข็งแรงเป็นยังไงฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับกด1360บาท
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่อำเภอวาริชภูมิสกลนครท่านผู้ฟังทางอีสานนะเป็นภาษาอีสานฟังเสียงคนที่เป็นลำไส้ท้องอืดนะถ่ายมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเขาดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่กินน้ำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ
5: พอสวัสดีครับพอ
6: ครับ
5: ครับ
4: พอซื้ออย่างน้อ
6: พอบัวผ้าพาลี
4: บัวผ้า
6: ครับ
4: พาลี
6: ครับ
4: อ๋อบัวผ้าพาลี
6: ครับ
4: อ๋อนี่บ้านเลขที่กันบ้านเลขที่อย่างนี้87
6: ครับ
4: หมู่10บ้านอย่างก็กันบ้านอย่าง
6: บ้านจำป่า
4: บ้านจำป่า
6: ครับ
4: อำเภออ
6: ำเภอวาริช
4: ตำบลอย่างนี้
6: ตำบลหนองราด
4: ยังก
6: ็หนองราด
4: หนองราด
6: ครับ
4: อำเภอวาริชภูมิ
6: ครับ
4: จังหวัดสกลนคร
6: ครับ
4: ครับผม พอบัวภาคอ่ะให้ลูกถามเนาะเอาเว้าตามจริงว่าสุขภาพพอมันเป็นหยังจังมากินน้ำมังคุดก่อนหน้าสิกินมันเป็นจังได๋เนี่ย
6: เป็นไรแนวอยู่เป็นศูนย์ร่วมโลกพุ่นเฮ้ยอ๋อตั
4: วสัต
6: ว์เหมือนเป็นความดันกับเป็นไอ้โรคลำไส้กับเป็นเมื่อจันทร์ความไอ้เป็นบ่เป็นตาบหวานไป
4: ก็เป็นตาบหวาน
6: ครับ
4: เป็นความดันเป็นลำไส้อะไร
6: ครับก็เป็นไอ้เจ็บเอวครับ
4: กดเอวพออยู่จักปีละ
6: 87
4: โอ้87
6: ครับ
4: อายุหลายแท้อีก13ปีฮอดร้อยตอนน
6: ี้87ปี
4: 87ปี
6: ครับ
4: อันไหนที่มันหนักโอ้โ
6: หอันนี้แหละไอ้เป็น
4: ลำไส้มันอาการมันเป็นยังไงพ่อ
6: มันอืดกินลงกับกินบ่ได้หลายกินอิ่มก็บ่ได้
4: อือจุกอืด
6: มันบ่ย่อย
4: มันแน่นท้องเลย
6: ครับบ่ย่อยแล้วก็เป็นท้องโพ่งองค์ลงอยู่แน่นแก่น
4: อยู่ว่าปานนั้นเลย
6: ครับ
4: กินข้าวแล้วก็บ่ย่อยก็ค้างอยู่ซั่นๆเลย
6: ครับทายก็ทายกับปิดกับปล่อยทายก็คือขี่กบขี่กระต่ายนี
4: ่เป็นก้อนๆขอรอแค่แล้ว
6: ครับ
4: เป็นมาดนยัง
6: โอ้เป็นผมเป็นดนแล้วเป็นไอ้2ห่วยมัน6ปี7ปีนี่ได้เป็น
4: 7ปีก็จะรักษาเจ้าของจังได๋แต่ก่อน
6: ไปก็ไปหาหมอแล้วเปลี่ยนก็ไปหาหมอไปหมดสิหมอ
4: ไป
6: บ
4: ่สิหมอ
6: ไปบ่สิหมอพักคนบ้านดุงบ้านดึงไป
4: เขาว่ามองได้ดี
6: เขาว่ามองได้ดีไป
4: ปัวไอ้มองได้ทองเลยบ่อันทองอื่นทองเฟ้อ
6: บ่
4: ทองจุ
6: บ่มันเป็นไอ้โรคหอบหืดก็ว่านั่นโรคประจําตัวโรคหอบ
4: หืดมันเป็นจังได
6: ๋หอบหืดมันหันใจ
4: บ่อิ่ม
6: ซะมันมีใจดันขึ้น
4: มันบ่ลงแคบบ่เมื่อยบ
6: ่มันหันใจเฟ้าๆซะหันใจ
4: อ๋อ
6: ม
4: ันบ่อิ่มท้อง
6: มันบ่อิ่มท้อง
4: ครับเป็นหอบอยู่ตามหอบเงินที่เป็นมาตอนน
6: ี้ไม่โดนเติบบ่ได้เป็นตั้งแต่พุ่นเลยตั้งแต่จักปีเหรอมันหลายปีเด้4ปี5ปี
4: ครับแล้วปวดหลังปวดแห้งบ
6: ่ปวดหลังนี่ก็ที่แรกก่อนสิปวดนั่นคือผมนั่งสันนั่งสารมวยทำมวยหนึ่งเขานี่แหละนั่งไปรับบ้านนี้ก็เลยว่าเห็นใหม่มาที่หน้าเนาะจักตอกหมอดสิกินเต้บุษกอไปมันแล้วก็หน้าสั่นเลยก็ไปลุกขึ้นตรวจตรวจบ้านนี
4: ้เสียงมันผิดจังหวะจ
6: วดเลยครับเสียงตรวจตรวจก็ตรวจไม่แห้งหรอกโอ้ยเจ็บแล้วเนาะสั่นเจ็บบ่เศร้าเลยบาดนี้
4: จนปานนี้จังปีแล้ว
6: ห่วยเจ็บตั้งแต่4ปี5ปีขึ้นหลัง
4: อ๋อแสดงว่ากับมีหลายอย่าง
6: ครับมีจะว่าสวนศูนย์ร่วมมันไป
4: ไปจังได๋ได้มาจังได๋ได้มากินน้ํามังคุดไปฮู้จักจังได
6: ๋ก็ฟังวิทยุนี่แหละ
4: ฟังวิทยุฟังคลื่นใดคลื่น
6: ฟังได้ล่ะ
4: พอเป็นหยังบ่เป็นหยัง
6: ครับ
4: ฟังวิทยุแล้วก็ไปซื้อมากิน
6: ครับ
4: ซื้อมากินตอนแรก
6: กินมาสู่หม่องยามอันใดดีกับว่า
4: ไปโฆษณาหยังไปว่าอันใดดี
6: ครับ
4: ลองมาหมดแล้ว
6: ลองมาหมดเลยไอ้โฆษณาในทีวีก็ซื้อมากิน
4: ทีวีก็ซื้อวิทยุก็ซื้อ
6: กินมาเป็น 2-3 หมื่นก็บ่ดีขึ้น
4: อ๋อบัดคิดจังได๋ก็สิอยากมาลองน้ำบางขุด
6: ก็เพิ่นว่าไอ้ก็มาคิดว่าบ้าเปลือกขุดนี่มันสิสบานแผลได้ติว่าซั่น
4: ครับ
6: ก็เลยซื้อมากินบ่เถอะ
4: ครับผม
6: ซื้อมากินไอ้3ขวดมาทีแรก
4: เออไปจังได๋กิน3ขวด
6: กินบ้างหลุดไข
4: ้ไข้
6: มันบ่เจ็บ
4: อ๋อ
6: เออไข้มันบ่เจ็บบัด
4: มัน
6: บ่เจ็บมันก็ค่อยทายก็ทายสายสีของๆแน่
4: คร
6: ับ แล้วก็อันท้องนี่มันยุบลง
4: อ๋อติมันไข้ๆน่ะ
6: ตะกี้มันอยู่ผีได้ท้อง
4: มันไข้ขึ้นมาผีน่ะ
6: ครับ
4: อันนี้มันอยู่คือท้องธรรมดา
6: ครับมันอยู่ธรรมดาแล้วแล้วว่าโอ้มัน
4: หยุดลง
6: ว่ามันดีย้อนนั่นนี่ก็เลยกินประจําอยู่เท่าคือมื้อน
4: ี่กินมาเลย
6: ครับ
4: แล้วน้ําหลังเลยเป็นจังได
6: ๋น้ําหลังนี่เขา
4: ไปปวดอยู
6: ่ไปหาหมอกับปวดแน่หั่นปวดบ่หลาย
4: ก็ลดลงอยู
6: ่เออไปหาหมอนึงเพราะว่ากระดูกทับเส้น หมอนึงว่ากระดูกผุก็สิแม่นต้องเขาเหมือนแหละคือ
4: 17วันจังได๋ก็คือเนาะ
6: ครับไปสายเอ็กซเรย์บังเขาก็ว่ากระดูกผุ
4: ครับ
6: ไม่หายลุงว่าซั่น
4: ครับ
6: ว่าสิก็
4: แล้วหอบหืดเป็นจังได
6: ๋หอบหืดกับไปอยู่หมอก็นัด3เดือนนัดทีนึง
4: ดีขึ้นบ่หายใจอิ่มบ่คุมื้อน
6: ครับก็ธรรมดาอยู่ก็ค่อยอยู
4: ่ดีขึ้นอยู
6: ่ครับ
4: กินมาจักขวดแล้วพ
6: อผมกินมาเดี๋ยวนี้ในเหล้า37ขวด
4: 37ขวด
6: ครับ
4: ฟาด3โลกินครับตัวนี
6: ้
4: ก
6: ิน
4: มาดนมาดิ
6: กินดนเติบดิ
4: กินมาเรื่อยๆเลย
6: ครับกินมาเรื่อย
4: ๆเอาเลยว่าตอนนี้อายุ87นี่สุขภาพแข็งแรงบ่ที่กําลังเบิ่งจะพอซ่อมเบิ่งจ
6: ะพอแต่ให้อยู่เป็นมันธรรมดามันได้นอน
4: นอนหลับ
6: ครับนอนหลับตะกี้โอ้ยมันนอนกระซับกระไซนอนบ่หลับดอยดึกๆเทียงคืนอยู่ก็ดิเปิดรถไปหาหมอดิขอบคุณพอคุณขึ้นวันเถอะ
4: น้ำบ้านนี่ผู้เฒ่า87สิมีแต่พ่อใหญ่นี่เหรอพ่อกำพร้านี
6: ่
4: เหรอ
6: ไหวหลายคนอยู่ดิ
4: หลายคนอยู
6: ่ครับ
4: แต่ว่าแข็งแรงกับเจ้านี่มีหลายพ่อแข็งแรงกับเจ้าบ
6: ่ก็สิมีอยู่หรอกมีอยู
4: ่ถือว่าโชคดีครับ
6: ครับ
4: พอใจบ่กินไว้แล้ว
6: ครับผม
4: สุขภาพรวมดีขึ้น
6: ผมว่าสิกินที่กินไปเรื่อยๆอยู่สิกินตลอดครับ
4: ครับผม
6: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นการดูแลสังขารเจ้าของ
6: ครับ
4: นั่นแหละแล้วมันมีโอกาสเป็นอย่างใดทุกอย่างก็ต้องดูแลดีๆ
6: ผมว่า
4: อย่าประมาทกับชีวิตอย่าประมาทกับสังขาร
6: ผม
4: มาแล้วมันรักษายาก
6: เพราะว่ามันไข้ย้อนยานี่แหละ
4: ก็นําพระพุทธนี่แหละ
6: ครับ
4: ครับกับพี่น้องนี่ก็คือเสียงของพ่อครับผ้าผ้าลี่พ่อหมอผ้าผ้าลี่นะครับปัจจป่าเนาะ
6: ครับ
4: ครับอายุ87ปีนะครับอยู่อำเภอหนองหลาดตำบลหนองหลาดอำเภอวาริชภูมินะครับแล้วก็กินน้ำบางขุดมา37ขวดเป็นยังจะกินวะติก็คือเป็นโรคไอในท้องในลำไส้เพิ่นว่าท้องอืดทายก็คือขี้กระต่ายแล้วก็ทรมานท้องใหญ่ท้องพ่วงขึ้นมากอ่ะเป็นมาหลายปีรักษามาหลายหมองกินยามาหลายอย่างอัดตัวหนักๆนอกนั้นก็มีปวดหลังแน่มีหอบเหงื่อหายใจบ่อิ่มนะครับแต่ว่าคู่มือนี่พอว่าสุขภาพพอดีขึ้นอันจุกเจิกนี่บ่เป็นระบบจุกท้องแน่นท้อง
6: ไข้แล้วคู่มื้อนี
4: ่ละทายนี่คือฉี่กระต่ายยังดีขึ้นยังทาย
6: ทายกับ
4: ปกติ
6: ยังบ่ทันปกติปานใด
4: ก็ถือว่าดีขึ้นหลาย
6: ครับยังว่าดี
4: บ่ได้เป็นคนพลอดได้แล้ว
6: ครับ
4: ครับผมก็พอก็กินไปเรื่อยๆนะพอเนาะเพิ่นว่าสิกินไปเรื่อยๆขอบคุณหลายๆที่มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์นะพอเนาะสาธุให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
7: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
8: เดี๋ยวท่านผู้ฟังมาฟังนิทานเรื่องลุงป้อมเนรคุณจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
9: ลุงยอดเนี่ยแกอายุมากแล้ว
2: แกเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตแกได้เห็นบางคนได้รับกรรมแล้วก็รับโทษสาหัสต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตไปตลอดลุงป้อมอายุ71ปีสมัยแกเป็นหนุ่มขยันทำมาหากินโดยมีพ่อกับแม่ให้การสนับสนุนมาด้วยดีตลอดโดยที่คิดว่าลูกคนเนี้ยพอจะพึ่งได้ยามแก่เฒ่านะเป็นคนเฉลียวฉลาดว่าอย่างนั้นก็ลงทุนซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงเป็นร้อยตัวเลยแล้วก็ใช้พื้นที่นาสำหรับเลี้ยงเป็ดเหล่านี้จากลูกเป็ดก็กลายมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไข่ก็ขายกับชาวบ้านแล้วก็ยังลงทุนทำธุรกิจโรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาอีกด้วยถ้ามองดูแล้วเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็มั่นคงในชีวิตสามารถจะอยู่ได้แล้วก็เพิ่งจะมีรายได้มีรายแรกเลยที่ทำในหมู่บ้านแห่งนี้ทีนี้ด้วยความที่ลุงป้อมเนี่ยเป็นลูกที่ถูกเลี้ยงตามใจมาตั้งแต่เด็กเมื่อต้องการอะไรสิ่งไหนต้องเอาให้ได้ดังใจถ้าไม่ได้ก็จะอารวาสโวยวายบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือทุบตีพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าของตัวได้รับบาดเจ็บพี่กับน้องก็ไม่กล้าจะเข้าไปช่วยเหลือพ่อกับแม่ที่ถูกลุงป้อมทำร้ายร่างกายกลัวจะโดนลูกหลงแล้วก็เคยมีหลายครั้งจะเข้าไปช่วยเหมือนกันแต่เจอปืนลูกซองจ่อหัวอยู่ก็เลยจำต้องล่าถอยลงจากบ้านไปขนาดผู้ใหญ่บ้านยังไม่กล้าจะเข้าไปช่วยจนพ่อกับแม่น่ะเสียใจที่มีลูกเร็วๆอย่างนี้ที่เคยหวังไว้จะพึ่งพายามแก่เฒ่าเนี่ยก็มาลายหายไปสิ้นแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของลุงป้อมคนนี้มันไม่ละเว้นพ่อกับแม่เลยยามใดที่ต้องการอะไรก็จะทำให้ได้แล้วก็เอาให้ได้ถ้าพ่อแม่ขัดใจก็เป็นเจ็บตัวทั้งทุบทั้งตบตีเตะยังกับกระสอบทรายตอนนั้นพ่อกับแม่ก็เห็นว่าถ้าขืนอยู อย่างนั้นน่ะมันเลวมากก็เลยถ้ามันมีเมียนี่คงจะดีขึ้นหน่อยก็เลยจับแต่งงานกับผู้หญิงในหมู่บ้านเพื่อมันจะได้แยกครอบครัวไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเมื่อแยกครอบครัวไปแล้วเรื่องเลวร้ายในชีวิตของพ่อกับแม่ก็คงจะดีขึ้นโดยที่ว่าพ่อกับแม่ก็คงจะให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยเลี้ยงดูแทนนึกว่าเรื่องจะจบลงตามที่พ่อแม่คิดลูกชายแม้จะแต่งงานไปแล้วก็ยังคงไปมาหาสู่มาหาพ่อแม่ที่บ้านหลังเดิมมายังคงมาอาละวาดเอะอะโวยวายด่าพ่อด่าแม่อยู่เนืองๆจนกระทั่งน้องสาวของตัวเนี่ยกับสามีที่เลี้ยงดูพ่อกับแม่เนี่ยเอื้อมระอาพฤติกรรมของพี่ชายแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองดูลุงป้อมเนี่ยด่าทอทุบตีพ่อกับแม่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าช่วยพ่อกับแม่ก็ต้องกินน้ำตาแทนข้าวที่ลูกชายมีพฤติกรรมในทางไม่ดีทีนี้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะพูดออกไปก็กลัวลุงป้อมจะทำร้ายเอาก็จำต้องหุบปากเงียบไปอย่างเดียวนิสัยก้าวร้าวของลุงป้อมไม่ค่อยมีชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาสนับสนุนหรอกแกเป็นคนชอบวาดมโนภาพอะไรซะใหญ่โตชอบทำอะไรใหญ่ๆเกินกำลังแล้วสุดท้ายโรงสีข้าวก็ต้องขายทิ้งไปไอ้เป็ดที่เลี้ยงกลางทุ่งค่อยๆหมดไปทีละตัวสองตัวมันยังไม่เหลือแม้แต่สักตัวฝูงเบ้อเลยนะเมื่ออะไรอะไรที่พ่อกับแม่ให้เงินไปลงทุนไปพบกับทางตันทีนี้ก็อยากจะได้ที่ดินซึ่งเป็นที่นาจากพ่อกับแม่ไปครอบครองแต่พ่อกับแม่ยังไม่โอนหรือว่าไม่มอบให้เพราะรู้นิสัยสันดานลูกชายคนนี้ดีถ้ายกให้เมื่อไหร่ก็ล่มจมสูญหายละลายไปในพริบตานั่นแหละไม่ขายที่นากินก็อาจจะนำไปจำนองถ้าไม่นายทุนก็ธนาคารเนี่ยที่นี่หัวอกของพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่ไม่รักลูกก็รักแล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยกันทุกคนอ่ะนะเพราะว่าในฐานะเป็นผู้ให้กำเนิดขึ้นมาดูโลกก็มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูลูกๆแม้ว่าลูกคนนั้นจะเลวยังไงก็แล้วแต่ก็ยังรักและห่วงใยอยู่เสมอเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมยกที่นาให้เกิดความหวาดระแวงใจว่าพ่อกับแม่ก็จะยกที่นาให้กับน้องสาวคนเล็กที่เลี้ยงดูอยู่ทุกวันก็เกิดอารมณ์เสียอาละวาดหาเรื่องน้องสาวคนเล็กด่าทอพ่อกับแม่แล้วก็ยังพานอีกด้วยนะจนท่านได้รับบาดเจ็บนะน้องสาวเองก็ยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะยกที่นาให้เลยไม่รู้อีโนยอีเน่แล้วยังมาโดนพี่ชายด่าทอทุบตีได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งต้องหอบลูกหนีไปนอนที่บ้านแม่ผัวคืนอยู่ที่บ้านคงจะบอบช้ำตายคามือพี่ชายแ
10: ก็จำต้องหนีเอาชีวิตรอดไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังเมื่อพี่ชายสงบสติอารมณ์แล้วลุงป้อมตอนนั้นน่ะทำกับพ่อแม่อย่างป่าเถื่อนเพียงเพื่อต้องการให้ท่านยกที่นาให้และยังกล่าวตำหนิพ่อกับแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันเห็นน้องสาวดีพี่ชายอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนะพ่อกับแม่มองดูลูกแต่ละคนไม่ผิดเขารู้นิสัยใจคอของแต่ละคนดีการจะยกอะไรให้ลูกนี่มันหมายถึงอนาคตของลูกทุกคนล่ะที่แกยังไม่ตัดสินใจยกให้ก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกมันจะเอาไปผลาญเหมือนกับที่เคยลงทุนซื้อโรงสีกับเลี้ยงเป็ดให้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะต้องระวังมากขึ้นก่อนที่พ่อกับแม่ของลุงป้อมจะตายก็ทำพินัยกรรมขึ้นสองฉบับโดยไม่ให้ลูกๆรู้เรื่องนี้สักคนหนึ่งทุกอย่างก็ทำเป็นความลับสุดยอดโดยมีกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่อำเภอรับทราบในการทำพินัยกรรมของคนทั้งสองจนกระทั่งคนทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทั้งพ่อกับแม่ตายไปหมดนั่นแหละพินัยกรรมถึงได้ถูกเปิดเผยออกมาระบุไว้ให้น้องสาวคนเล็กที่เลี้ยงดูอยู่ทุกวันนี้เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่นาแปลงใหญ่ส่วนแปลงเล็กก็ยกให้กับคนอื่นตามส่วนแบ่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมและลุงป้อมหมดสิทธิ์ที่จะได้ที่นามาครอบครองก็ทำให้ลุงป้อมนี่ฉุนมากยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมมีเรื่องที่ดินเนี่ยอยู่หลายปีปรากฏว่าศาลยกฟ้องก็คือน้องสาวชนะคดีทำให้ลุงป้อมช้ำใจไม่ยอมพูดกับน้องสาวอีกเลยลุงป้อมอาศัยที่นาของภรรยาทำมาหากินเลี้ยงลูกไปตามมีตามเกิดจนลูกๆโตเป็นผู้ใหญ่เรียนหนังสือจบเดินทางเข้ากรุงเทพหางานทำส่งเงินมาให้ลุงป้อมกับแม่ใช้แต่ว่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแกไม่ยอมปริปากเล่าให้ลูกๆฟังเพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยขึ้นมาอีกก็เก็บเรื่องนี้ไว้พออายุย่างเข้า67ร่างกายแกก็เริ่มแย่ลงไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงแขนขาชาแม้จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายสุดท้ายร่างกายด้านซ้ายขยับเขยื้อนไม่ได้กลายเป็นอัมพาตครึ่งตัวเอาแต่นอนพูดจาไม่ได้ลิ้นแข็งทื่อเหมือนคนตายทั้งเป็นนะคนที่ไปเห็นมาเขาก็บอกว่าเห็นลุงป้อมแล้วหน้าสมเพชเวทนาหน้าสงสารแกเหมือนกันที่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนแช่ของสกปรกอยู่ไปไหนมาไหนไม่ได้ทุกวันนี้แกเป็นอัมพาตนอนเป็นภาระของเมียกับลูกชาวบ้านรุ่นเก่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่แกเป็นอย่างนี้เพราะไปทุบตีพ่อกับแม่กรรมก็เลยตามสนองในชาตินี้เลย
11: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านกับผมพันโทไพโรธพนาดินนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมทุกวันนะครับเราเจอกันทุกวันมีนัดกันทุกวันรายการนี้มุ่งเน้นให้ท่านผู้ฟังได้รู้ดูแลนะครับดูแลรักษาสุขภาพผสมผสานทั้งแบบวิถีพุทธแล้วก็แบบแผนไทยท่านผู้ฟังครับในท้องของเราเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่ดีตัวที่มีเหตุตัวที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือระบบลำไส้ของเราไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังในท้องของเราซึ่งเป็นท้องเล็กๆเนี่ยนะท่านลองเดาไว้ในใจนะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้แล้วเดาไว้ในใจว่าลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันยาก
12: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
13: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
14: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะจับกลุ่มได้แล้วคนร้ายบุกยิงชิงเงินล้านจากธนาคารสาขาตลาดไทยพบมีประวัติปล้นรถขนเงินเมื่อปี2555สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ความคืบหน้าคดีที่คนร้ายบุกเดี่ยวก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ธนาคารสาขาตลาดไทยพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เงินสดไปกว่า 1,170,000 บาทเกิดเหตุเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเย็นวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานีและสภ.คลองหลวงสามารถตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามารถจับกุมตัวนายสายฟ้าอายุ54ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนรัชดารามอินทาเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครสอบสวนเบื้องต้นสารภาพว่าก่อเหตุปล้นธนาคารจริงได้เงินไปกว่า1ล้านบาทหลังก่อเหตุค่ะได้นำรถที่ใช้หลบหนีไปเผาทิ้งส่วนเงินที่ได้มาอ้างว่านำไปใช้หนี้พนันเหลือเก็บไว้ใช้เพียงเล็กน้อยด้านพันตำรวจเอกวิษณุลักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้บังคับการสภ.คลองหลวงเปิดเผยว่าคนร้ายมีการมาดูลาดเหลาวางแผนไว้ก่อนส่วนคำให้การอ้างว่านำเงินไปใช้หนี้พนันหมดแล้วตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและจะต้องตรวจสอบต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสายฟ้าเคยร่วมกับพวกก่อเหตุปล้นรถขนเงินบริเวณลานจอดรถห้างโลตัสสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่17กันยายน2555ได้เงินไปเกือบ16ล้านบาทก่อนจะถูกตำรวจสืบสวนภาค1จับกุมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี65ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำโดยตำรวจคุมตัวส่งสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดำเนินคดีติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจกับคุณชุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ